0: หากท่านเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลุยจับ2เรือดำน้ำผูกทุ่นจอดแช่เกาะราชาใหญ่เสี่ยงทำปะการังพังฝ่าฝืนมาตรการคุ้มครองทางทะเลโดนโทษหนักจำคุก2ปีปรับ 200,000 คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเน้นย้ำให้หน่วยงานสังกัดยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังล่าสุดดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับแจ้งเบาะแสจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อ่าวทือเกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตว่ามีเรือท่องเที่ยวให้บริการดำน้ำผูกเรือจอดประจำที่ต่อเนื่องหลายวันโดยนำท้ายเรือไปผูกติดกับฐานทุ่นโดยตรงจึงส่งเจ้าหน้าที่กองป้องกันปราบปรามและบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองเข้าตรวจสอบทันทีโดยจากการลงพื้นที่พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวเสี่ยงสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อแนวปะการังเนื่องจากแรงดึงของเรือและกระแสลมอาจฉุดให้ฐานทุ่นเคลื่อนตัวไปกระแทกหรือขูดกับปะการังจนแตกหักอีกทั้งยังเป็นการจอดแช่ขวางไม่ให้เรือลำอื่นเข้าไปใช้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่เกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อยพ.ศ. 2566ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมเรือท่องเที่ยวจำนวน2ลำพร้อมควบคุมตัวผู้คุมเรือชาวไทย2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีภูธรฉลองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพฤติการดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพ.ศ. 2558จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเริ่มกระบวนการสอบสวนทางวินัยต่อเมสันกรีนวูดและมาติโอเกดูซี่รวมถึงสโมสรเฟเนเบเช่หลังเกิดเหตุวุ่นวายระหว่างนักเตะและเหล่าแฟนบอลหลังจบเกมรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์ศึก UCL เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เฟเดเบเช่บุกไปเอาชนะโอลิมปิกลียง 2-1 ในรอบเพลย์ออฟนัดที่2ส่งผลให้เฟเดเบเช่ผ่านเข้าสู่รอบลีกจัดอันดับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามหลังสิ้นเซนโควิชจากผู้ตัดสินมีรายงานว่าแฟนบอลลียงบางรายพยายามลงสู่สนามขณะที่นักเตะเฟเดเบเช่กำลังฉลองชัยโดยหากผลการสอบสวนพบว่ากรีนวูดและเกดูซี่มีความผิดจริงในโทษฐานก่อเหตุยุยงแฟนบอลนักเตะทั้ง2รายจะถูกลงโทษแบนหลายเกมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมแรกที่พบกับโรม่าทันทีผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Friday Night Ipswich Town แพ้ลิเวอร์พูล 0-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลเบติสชนะเรอัลมาดริด 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซีเรียอาอิตาลีเจนัวแพ้โคโม 1-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีสตุตการ์ตชนะ FC โคโลน 4-1และผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสปารีสแซงแชกแมงแพ้ AS โมนาโก 1-2 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่3อเล็กซานเดอร์บุบลิกนักเทนนิสมือ16ของโลกและเป็นมือ15ของรายการจากคาซัคสถานพิล็อกพายทอมิพอนักขวดแขวนเจ้าถิ่นมือ20ของรายการ 2-3 เซต4-6 6-3 7-6 แทบเบรก7-4 1-6 และ3-6 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับวันเสาร์หลายคนก็ยังคงตื่นเช้ามาเพื่อที่จะไปทำงานทำการกันนะครับ
1: ครับ
2: ในขณะที่บางส่วนก็อาจจะพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ทำงานอดิเรกที่ตัวเองชอบครับ
1: ครับช่วงนี้นะครับก็มีแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้านะครับตกลงมาต่อเนื่องอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่เดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องราวของความปลอดภัยด้วยนะครับ
2: ครับพกร่มออกจากบ้านหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าบางทีบางคนคิดว่าเอ๊ะท้องฟ้ามันก็ดูสว่างสว่างดีน่าจะยังไม่มีฝนบางทีก็แป๊บเดียวนะมืดมาตกนะฮะ
2: ครับใช่ฮะบางคนบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้โดนฝนนานกระหม่อมบางไปหน่อยโดนแป๊บเดียวเนี่ยได้เรื่องเลยนะครับ
1: ใช่ครับบวกกับช่วงนี้นะครับมีการแจ้งถึงสถานการณ์ของโควิดนะครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าจะยังไม่มากมายหลายจุดแต่ว่าหลายคนก็เป็นแล้วนะครับ
2: ครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะครับบางคนนี่หยุด5วันก็มี
1: ครับ
2: เป็นแล้วเนี่ยคือบางทีก็อาจจะคิดว่าเด็กๆนี่แข็งแรงมั่งไม่เป็นไรก็ 2-3 วันเดี๋ยวก็หายแต่ว่าสำหรับเด็กบางคนไม่เป็นเช่นนั้นครับคุณตรีฮะ
1: ครับ
2: ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับบางคนก็แข็งแรงมาโดยตลอดแต่พอป่วยนะฮะด้วยอาการของไข้หวัดใหญ่หรือโควิดเนี่ยนะครับหลังจากที่ป่วยต่อเนื่องนานหลายวันเนี่ยก็พบถึงความเปลี่ยนแปลงเลยจากคนที่เคยแข็งแรงอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็กลายเป็นคนที่แปลว่าอ่อนแอแบเบาะเลยทีนี้ร่างกายเริ่มเปราะบางไม่เหมือนเดิมเหนื่อยง่าย
2: ครับ
1: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าหวัดหรือโควิดอาจจะลงไปถึงปอดอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ครับมันก็เป็นเรื่องของโรคทางเดินหายใจนะฮะ
1: ครับ
2: โจมตีเข้าไปถึงจุดไหนบ้างเราก็ไม่รู้นะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพนะครับดูแลไว้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังร่างกายที่แข็งแรงในการเรียนหนังสือในการทำงานนะครับเด็กหลายคนนะครับที่หัวดีเรียนเก่งแต่ว่ามาแพ้เรื่องของสุขภาพนะครับเรียนหนังสือไปก็เดี๋ยวก็จำต้องลาครูไปหาหมอนะครับหรือไม่ช่วงที่จะแหมกำลังจะต้องไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไม่สบายขึ้นมาเนี่ยคนก็แหมเสียดายโอกาสนี
2: ้ครับนอกจากจะเรื่องเรียนแล้วนะฮะเรื่องของการออกกำลังกายคู่ไปกับการเรียนนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเป็นสิ่งซึ่งทำให้การเรียนนั้นมีสมดุลนะฮะผ่อนคลายไม่ตึงเครียดจนเกินไปได้เรื่องของความสนุกสนานได้เรื่องของความแข็งแรงได้ในเรื่องของสปิริตมิตรภาพนะคร
2: ับ
1: ถ้าเรียน

0: แล้วก็เป็นช่วงเวลาในการผ่อนคลายจากการเรียนเครียดๆเนี่ยนะครับอย่างนั้นก็มีสิ่งที่เอาไปใช้ในยามที่จะคลายจากความเครียดเรื่องของการเรียนนะครับสมมุติว่าพักจากอ่านหนังสือนี่ก็ยังมีฟุตบอลเล่น
1: ครับ
0: มีกีตาร์ได้ดีดเล่นเนี่ยนะครับ
1: ก็ช่วยผ่อนคลายไปได้เยอะนะครับ
0: เยอะเลยนี่ฮะ
1: ช่วยห่างจอไปได้เยอะพอสมควรนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งถ้าหากว่าอยู่กับหนังสือเนื้อหาอย่างเดียวหรือไม่ก็อยู่กับหน้าจอมือถืออย่างเดียวเนี่ยนะฮะแน่นอนครับมันมีส่งผลกระทบอย่างปฏิเสธไม่ได้บางคนก็มีปัญหาทางด้านสายตาเด็กๆหลายคนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอยู่กับหน้าจอนานๆนะครับบางทีเล่นโทรศัพท์มือถือในที่ที่มีแสงน้อยนะ
1: ครับ
0: กลายเป็นว่าสายตาเสียตั้งแต่เด็กๆ
1: ผลมากมากเลยครับ
0: ครับ
1: หลานผมคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายนะ
0: ครับอ
1: ยู่ที่เมืองกาญเขาชอบนอนเล่นโทรศัพท์นะคุณสุธี
0: ครับ
1: ปรากฏว่าสายตาเอียงอ่ะตอนนี้ตัดแว่นมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ใส่แว่นมาละอาจจะมีการปรับคุณหมอน่าจะให้ปรับอะไรบางอย่างเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยจริงๆนะแล้วก็เรื่อง AI เหมือนกันเห็นว่าเห็นข่าวมาวันสองวันนี้เห็นว่าทางนิวยอร์กเขาเอาจริงเห็นว่าเขาแบนห้ามใช้ AI โดยเฉพาะเด็กอนุบาลแล้วก็เด็กมัธยมต้น
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้ผ่านครูไม่ใช่เรียนรู้ผ่าน AI อย่างเดียวนะครับ
0: ครับไม่เช่นนั้นวิจารณญาณ
1: คิดไม่เป็น
0: คิดไม่เป็นยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ให้ AI ตัดสินใจแทนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วด้วยวิจารณญาณที่ตนเองยังไม่มีเนี่ยก็ไปเชื่อนะเชื่อว่าเนี่ยคือคำตอบที่ใช่ความจริงอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จำไปผิดๆเด็กลองจำแล้วก็จำไปนานเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลนะครับของนิวยอร์กใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงก็มีการแบนห้ามใช้ AI เด็กอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมต้นนะครับเพราะว่าการจะเรียนรู้เรื่องอะไรต่างๆถ้าไม่มีครูหรือผู้ใหญ่คอยแนะนำเดี๋ยวบางครั้งอาจจะพลาดได้นะครับยิ่ง AI สามารถจะเจนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับโอ้เด็กก็สนุกสิฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึกว่าทำอะไรก็ได้
1: ครับเมื่อกี้คุยกันเรื่องของกีฬานิดๆก็แตะเรื่องกีฬาช่วงต้นๆรายการนิดนึงครับคุณตุตีฮะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามกีฬาเอเชียนเกมที่กำลังจะเริ่มเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนดูจะเงียบๆไปนะคุณตุตีฮะ
0: ใช่ครับแล้วมันแข่งเมื่อไหร่เนี่ย
1: เนี่ยเอเชียนเกม2026นะครับ
0: ครับ
1: แข่งที่ญี่ปุ่นนะฮะที่จังหวัดไอจิแล้วก็เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ครับ
1: 9กันยายนถึง4ตุลาคม2569
0: ไม่ถึง20วันแล้วเนี่ยนะ
1: นั่นแหละนะฮะแล้วก็สาวไทยเราทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเราเนี่ยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วนะไปล่วงหน้าประมาณสัก13วันนะครับผม
0: อ๋อหลังจาก
1: ที่จะไปเตรียมอะไรต่างๆให้พร้อมสับในการชิงแชมป์เอเชียนเกมอีกรางวัลหนึ่งนะฮะเพราะว่ายังไม่เคยได้ถ้วยเอเชียนเกมเลยนะวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะ
0: คือแม้ว่าเราจะได้แชมป์เอเชียแล้วก็ตามเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ยังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมครับ
0: ครับก็เป็นการวัดกันเหมือนกันนะฮะว่าระดับแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แม้จะเป็นคนละรายการกันก็ตามแต่ก็เป็นการแข่งขันในระดับเอเชียเหมือนกัน
1: ครับส่วนตัวโอลิมปิกเราก็ตีตัวเข้าไปได้แข่งเรียบร้อยนะครับ ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มีคือเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเขาก็ได้ตั๋ว1ใบแล้วในฐานะเจ้าภาพนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องแข่งกับทีมไหนก็ได้ใบที่2แชมป์อเมริกาเหนือได้แก่แคนาดาได้ตั๋วแล้วใบที่3ก็คือไทยแลนด์นี่แหละใบที่4แชมป์ยุโรปกำลังดวลกันมันเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ในทวีปยุโรปนะครับ
0: ครับก็เป็น4ทีมแรกใน12ทีมใช่มั้ยฮะ
1: ใช่
0: คร
1: ับ ยังมีแอฟริกาอีกนะแล้วก็เขาก็คงจะมีการคัดจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกด้วยนะฮะดูอันดับต่างๆคอยติดตามกันว่า12ทีมจะมีทีมไหนบ้างนะครับ
0: ครับแวดวงของกีฬาแวดวงของดนตรีอย่างน้องเนเน่เองก็โอ้เป็นที่ฮือฮามากเลยนะฮะ
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้เป็นที่ฮือฮาจากยอดวิวจากทุกแพลตฟอร์ม
1: ทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ยักษ์ใหญ่ๆเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube FacebookTikTok เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: เห็นว่าฟาดจุกๆไป750ล้านวิวนะฮะ
0: โอ้โห
1: ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ
0: ครับป๋าเฮา

0: วี่ถึงกับลั่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นกระแสที่เนเน่ตกไปทุกวงการนะฮะ
0: คำว่าตกคำว่าตกในที่หมายถึงว่าทำให้ทุกคนต้องหยุดดูนะ
1: ใช่ใช่เป็นภาษาวัยรุ่นภาษาสมัยใหม่ก็เรียกตกนะฮะ
0: เหมือนตกเบ็ดอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ใช่
0: ครับเอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวดีๆเกี่ยวกับวงการกีฬาแล้วก็วงการดนตรีนะครับเชื่อว่ามีเด็กหนุ่มเด็กสาวหรือเด็กวัยรุ่นนะครับที่มีความสนใจหวังที่จะได้มีความสามารถหรือมีโอกาสที่จะได้ไปเด่นดังในระดับสากลเหมือนอย่างน้องเนเน่ได้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าในช่วงปิดเทอมนี้นะอาจจะมีลูกๆหลานๆหลายคนไปเรียนพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของกีตาร์เนี่ยผมว่าน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นนะ
1: ครับแม้แต่คุณแอดคาราบาวเองนะบอกว่าหลังเวทีนี่เดี๋ยวนี้ก็มีเด็กๆมาขอให้เซ็นลายเซ็นบนกีตาร์ตัวโปรดของเขานะฮะ
0: ครับ
1: พี่แอดก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นกระแสของน้องเนเน่ด้วยนะ
0: ครับมีผลเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะไปดูภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกนะครับเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานะครับหลายท่านเองก็คงจะได้ติดตามข่าวนะครับว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไปเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ทางการทหารท่านก็เดินทางระหว่างวันที่28 สิงหาคมนะครับถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวันที่3 กันยายนครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงและยั่งยืนระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับ
0: ครับเรื่องการเยือนครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกไทยในการเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกาภารกิจต่างๆนะครับเช่นเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการวางพวงมาลาที่สุสานทหารนิรนามนะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารแล้วก็การยืนยันพันธไมตรีระหว่างประเทศด้วยครับ
1: ครับแล้วก็ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับ
0: ครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะฮะที่มอบให้แก่ผู้นำกองทัพพันธมิตรที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารวางแผนแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือทางทหารเหรียญนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของกองทัพบกไทยในการส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศครับ
1: ครับแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้มีการหารือข้าราชการกับทางเสนาธิการทหารบกสหรัฐนะครับ
0: ครับ
1: พลโทมาคัสอีวานส์นะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นโอกาส
1: นะครับ
0: ไปพบปะคณะผู้บังคับบัญชานะระดับสูงของกองทัพบกสหรัฐด้วยนะ
1: ครับประเด็นที่หารือเรื่องสำคัญก็อย่างเช่นเรื่องของด้านการยุทธการการข่าวกำลังพลการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการพัฒนาระบบอาวุธต่างๆนะครับ
0: ครับเช่นปืนใหญ่แบบ M777 ระบบจรวดหลายลำกล้องระบบอากาศยานไร้คนขับแล้วก็ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับครับ
1: ครับแล้วก็การเสริมสร้างหน่วยทหารราบยานเกราะสไตรเกอร์นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการหารือเรื่องดังกล่าวนั้นก็ถือว่ามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกไทยนะในการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็เสริมสร้างความทันสมัยให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับ
0: ครับนี่นะฮะแล้วก็ยังไปเยี่ยมคำนับนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: พูดคุยเจรจากันหลายเรื่องราวที่เป็นการกระชับความสัมพันธ์นะครับระหว่างกองทัพบกอเมริกาแล้วก็กองทัพบกไทยนะครับก็คงจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆนะครับซึ่งหลายคราวนะครับที่ทหารอเมริกาก็มาฝึกเช่นคอบราโกที่ประเทศไทยเราใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: และยิ่งตอนนี้ในส่วนไม่ใช่เฉพาะแค่กองทัพบกของอเมริกากองทัพเรือเขาก็มา อยู่ขนาดนี้เลยนะที่พัทยาเนี่ยนะ
1: ครับใช่เลยครับก็เป็นที่ฮือฮามากนะฮะนานๆหลายปีดีดักแล้วนะที่ไม่ได้ขึ้นฝั่งที่พัทยานะครับ
0: ครับ
1: ทั้งสองฝ่ายครับคุณสุธีว่าถึงเรื่องของการที่ปปทบไปเยือนเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ ได้ร่วมลงนามในเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศในปี2026ด้วยนะครับ
0: ครับซึ่งก็จะเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพกองทัพแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศครับ
1: ครับนี่แหละครับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐก็มีมาเนิ่นนานนะครับ
0: ครับการเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆในการมาใช้ในยุทธการต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยแล้วก็กองทัพบกสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานในฐานะที่มีความเป็นพันธมิตรเก่าแก่นะครับในภูมิภาคเอเชียครับ
1: ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คงจะมีการพัฒนาเช่นกันคือทุกประเทศก็ไม่หยุดนิ่งนะฮะในการที่จะมีการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศตัวเองนะครับ
0: ครับมาดูเรื่องราวของขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคนะครับในโอกาสที่จะได้มีงานใหญ่ปลายปีนี้นะครับ6พฤศจิกายนนะครับถวายภาพพระกฐินนะครับซึ่งก็หลายท่านมีโอกาสได้ไปชมการซ้อมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับซึ่งในเดือนนี้จะมีซ้อมอีก3ครั้งด้วยกันนะครับก็จะมีวันที่8วันที่107แล้วก็วันที่23กันยายนครับ
1: ครับวันอังคารที่8ใช่ไหมฮะอังคารที่8กันยายนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็พฤหัสที่17กันยายน
0: ครับอีกทีก็วันพุธที่23กันยายนนะครับ
1: ครับ
0: ครับวันถวายภาพพระกฐินก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งวันก่อนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ได้ไปตรวจความพร้อมนะครับของขบวนพระชวตราทางชลมารคเนี่ยนะครับไปที่โรงเรียนไม่ใช่ครับโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรี
1: ครับ
0: ก็วัดอรุณราชวรารามครับ
1: ครับเรื่องของการซ้อมเนี่ยครับคุณสุธีฮะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าก็ต้องมีขั้นตอนอะไรต่างๆเนาะเพื่อความพร้อมเพรียงกันนะครับ
0: ครับประชาชนสามารถที่จะไปรับชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะฮะทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับ
1: ครับชมได้สองฝั่งเลยนะครับ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่าชาวต่างชาติพอรู้ว่าจะมีการจัดขบวนพระชวาจตราทางชลมารคเช่นนี้เนี่ยนะฮะไกด์นำเที่ยวมักคุเทศอะไรต่างๆก็ย่อมแนะนำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ว่ามาที่เมืองไทยในช่วงเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเนี่ยมีโอกาสได้ไปชมความงดงามซึ่งแน่นอนครับไม่ได้มีทุกประเทศแน่ๆนะฮะประเทศไทยของเราเป็นโดดเด่นมากโดยเฉพาะเรือสุพรรณหงส์นะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในความเป็นไทยของเราในหลายมิติเลยนะฮะ
1: ใช่ครับก็ไกด์ก็คงต้องบอกนักท่องเที่ยวนะคือใครมาช่วงนี้ก็ดูการซ้อมไปก่อนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนที่จะดูอลังการจริงๆนะฮะก็ต้องอีกวาระหนึ่งนะครับ
0: ครับตอนนี้มีคนสนใจที่จะสมัครพลทหารอาสาเรียกว่าฮือฮาเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: รับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ครับ
0: ครับโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะฮะต่อเนื่องไปจนถึงนู่นเลย24มกราคมต้นปีหน้าครับ
1: หลายคนถามว่าสมัครแล้วจะได้อะไร
0: เอาก็ได้เป็นทหารเนี่ย
1: อันดับแรกได้เป็นทหารก่อน
0: ได้เป็นทหารนะครับแล้วการสมัครเนี่ยนะฮะก็คือตามแนวทางนโยบายนะครับที่ต่อไปอาจจะไม่ต้องมีเกณฑ์ทหารใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครั
0: เม
1: บ
0: ื่อมีผู้สมัครมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านจะได้หลายอย่างเลยนะครับเงินเดือนแน่ๆเลยเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 12,090 บาทนะครับ แล้วก็ทำสัญญาจ้างนะคือไม่ใช่เหมือนพลทหารทั่วไปพลทหารทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้ยื่นวุฒิอะไรนี่ก็2ปีใช่ไหมฮะ
1: 2ปีปลด
0: 2ปีปลด1ปีปลด6เดือนปลดในกรณีที่ยื่นวุฒิแต่ว่าทหารอาสาหรือพลทหารอาสาเนี่ย4ปีเลยนะครับทำสัญญา4ปีคนที่เคยจับใบดำใบแดงแล้วจับได้ใบดำมาไม่ได้เป็นทหารก็สมัครได้ครับ
1: ถ้าอายุยังอยู่ในเกณฑ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่อายุยังอยู่ในเกณฑ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถเลือกหน่วยที่ต้องการรับราชการได้จาก221หน่วยฮะ
1: สมมติว่าคุณสุธีอยู่สุรินทร์ก็ต้องเล็งๆไปที่หน่วย
0: ตัวมทบ25เลยใช่ฮะโซนพ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่จำกัดคุณวุฒินะฮะจะจบป.6จบม.3อะไรได้ทั้งนั้นนะครับแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยมีโครงการนะ1ปี1วุฒิสมมติจบป .6 มานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย1ปีผ่านไปเนี่ยโอกาสได้วุฒิม .3 น่ะมีแน่ๆ อยู่ข้างนอกอาจจะหาจังหวะเวลาเรียนยากเหลือเกินเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มาอยู่ข้างในหน่วยเนี่ยมีระเบียบแบบแผนนะฮะที่จะสามารถทำให้มีช่วงเวลาในการเรียนหนังสือเพื่อให้ได้วุฒิอย่างน้อย1ปีผ่านไปก็ได้วุฒิเพิ่มอีก1ระดับก็คือม.ต้นน่ะได
1: ้ครับแล้วก็มีสวัสดิการก็คือว่ารักษาพยาบาลฟรีตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสัญญาจ้างนะครับ
0: อ๋อครับก็เหมือนราชการทั่วไปนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ถ้านอกเหนือจากเรื่องของการฝึกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ฝึกแต่เฉพาะเรื่องการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเท่านั้นแต่เป็นการฝึกอาชีพด้วยนะ
1: นะเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตนะครับ
0: ครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะเข้าเป็นนักเรียนใน10ต่อไปอ้าวก็มีโควตานะฮะโควตาสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกได้เลยหรือถ้าจะมีแนวทางในการที่จะไปสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกเช่นบุคคลพลเรือนนะฮะหรือชั้นประทวนขึ้นสู่สัญญบัตรต่อไปเนี่ยนะครับเป็นในร้อยต่อไปเนี่ยนะก
1: ็
0: จะได้คะแนนพิเศษด้วยนะครับในการสอบในโอกาสเหล่านั้น
1: ก็4ปีที่ว่านี้นะที่อยู่ในสัญญาเนี่ยนะครับก็มากกว่าการรับราชการได้งานมีรายได้ได้ทักษะได้วุฒิได้โอกาสนะครับ
0: สนใจก็สมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับวิธีการง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เข้าไปที่ออนไลน์นะครับเว็บไซต์rcm.rta.mi.th นะครับ หรือติดต่อที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัสดีอำเภอสัสดีจังหวัดใกล้บ้าน
1: ไปปรึกษาไปพูดคุยกัน
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพานชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100 บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงก็องค์กษัตรามพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษายุคการนะข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมเบ่งบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิสุพระมัชฌิมภิสุรท่านสาธุรับตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อนรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณอัมมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนะมัสสามิกับอมโมเมนาโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสัพพเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมดาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจงยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรโยกบ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกลมรถกายเยนวาจายะเจตสามวังวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยะกำลังพุทธรูปังอังวันทามิสัพปโสสทาสตเตปวันตุเมเสตติพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะชาลิติเสตติธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหนมาณชาติติสิทธิสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาติติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราปังพระวันตุเมอัมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันเตพัมมาจมหาเทวาอภิราภามพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตมะอะอุนะโมพุทธายะวรตโยวรโคนายังเวระหิงสาวรตาสีวิรตาสามเวระอิทธิโยมพุทธสัมมานีมานะพุทธสัสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านวันนี้วันพระสาธุชนทั้งหลายไปวัดกันไปเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นเสบียงเอาภาวนาเป็นตะเกียงส่องนำทางชีวิตของเราโยมก็คือวันนี้คณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมก็มีกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรนะกรรมโครงการธรรมสัญจรหรือว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอซึ่งดำเนินการตามกิจการงานทั้ง8ด้านก็คือ1ศีลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์ หกตันคอเจ็ดกตัญญูธรรมกตัญญูตเวธรรมแปดสามัคคีธรรมแล้วก็วันนี้ก็จะมีการในด้านของสุขภาพอนามัยก็มีการตรวจสุขภาพประสงค์ในเบื้องต้นเช่นชั่งน้ำหนักวัดความดันวัดเบื้องต้นนะเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะในคำว่าพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขนะแล้วก็มีการขอแสดงมีการจัดมุทิตาแสดงความยินดีมหาปริญญาก็คือพระมหาสมเกียรติมนาโปรรักษาการจ้างวัดวัดมรกตตำบลดีลังท่านสอบปริญญาธรรม5ประโยคได้ในนามคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานครก็ขอแสดงความยินดีกับท่านดีใจที่ท่านได้เป็นมหาปริญญา5ประโยคมาก็ยันท่านก็มีความมุ่งมั่นดูหนังสือด้วยตนเองแล้วก็ไปสอบนะก็ปริญญานิยมมหาปริญญานี้สอบยากนะวัดใดอำเภอใดที่มีมหาปริญญาเยอะถือนั่นที่ท่านถือว่ามีคุณภาพชาวทุกชนเท่าไหร่ในการขับเคลื่อนรายการธรรมะสัญจรก็ดีอาตมาก็พยายามที่จะพาญาติโยมสาธุชนหลายได้ร่วมกันให้เกิดพลังแห่งความสามัคคีนะแบ่งปันความสุขมาเจอกันได้มาร่วมสวดมนต์ร่วมกันได้มาทักทายกันในวันพระดีกว่าเราอยู่วัดเฉยๆโยมนะและที่วัดพัฒนาธรรมารามก็ทุกวันพระก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์สร้างสุขสามัคคีทำดีวิถีพุทธแล้วก็สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญจิตถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าราชกิจพระบรมราชินีนาถราชินีผ่านพระพันปีหลวงทุกวันพระนาตมาก็จะพาทำมีโยมถามว่าวัดพัฒนาธรรมรามทอดกฐินเมื่อโยมยังไม่มีเจ้าภาพโยมนะก็รอนะกรรมการก็พยายามประสานนะยังหาเจ้าภาพไม่ได้นะยังไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินเพราะว่าวัดพัฒนาธรรมรามเป็นวัดใหญ่โยมแต่ว่าจะเจ้าภาพแม้แต่บางทีค่าไฟแต่ละเดือนอาตมาเองยังต้องพยายามประคับประคองพยุงให้มันผ่านพ้นไปให้รอดไปได้นะก็คือเราต้องเราก็ช่วยกันโยมนะช่วยกันส่งเสริมดูแลวัดวารามของเราสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทรงสอนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่เคยบอกว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยมักไม่ทูลถามข้อธรรมปฏิบัติจากพุทธเจ้าเพราะท่านเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเบื้องพยุคลบาทเมื่อไม่ต้องการให้พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยจึงไม่ทูลถามปัญหาใดๆนั้น ไม่ได้หมายความว่าท่านเศรษฐีเป็นคนไม่ใฝ่ใจศึกษาปฏิบัติธรรมก็หาไม่ยอมที่จริงแล้วท่านเป็นผู้มีธรรมกามตาความใคร่ในธรรมความใฝ่รู้เป็นอย่างยิ่งท่านมีพระเถระที่สนิทคุ้นเคยสองรูปคือพระสารีบุตรและพระอานนท์มีปัญหาข้อข้องใจอะไรพระเถระทั้งสองก็จะเป็นผู้อนุเคราะห์แสดงให้ท่านฟังดังปรากฏในพระสูตรหลายแห่งเข้าใจว่าเมื่อได้รับคำเตือนจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านนักบิณฑิกะเศรษฐีคงแก้กราบทูลถามธรรมะขึ้นดังปรากฏว่ามีหลายสูตรบันทึกพระธรรมะที่พุทธองค์ทรงแสดงธรรมะให้ท่านฟังน่าสนใจว่าธรรมะที่ทรงแสดงแก่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นธรรมะพื้นธรรมะสำหรับชาวบ้านพึงปฏิบัติอาตมาขอยกตัวอย่างเคยยกตัวอย่างลงหน้าที่นี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่ในการศึกษา1จิตที่คุ้มครองดีแล้วปลอดภัยเหมือนเรือนที่มุงดีแล้วฝนไม่รั่วรถฉะนั้นพุทธภาษิตบทนี้ทรงสอนคนอื่นในที่อื่นด้วย ความหมายทรงเน้นไปที่ราคะความกำหนัดในกามเหมือนฝนที่รั่วรดบ้านที่หลังคามุงไม่ดีบ้านหลังคามุงไม่ดีบ้านหลังคารั่วเดือดร้อนอย่างไรเวลาฝนตกเป็นที่รู้จักกันเองทรงเปรียบเหมือนจิตที่ถูกราคะความกำหนัดครอบงำย่ำตาทำความเดือดร้อนกวนกวายให้ผู้นั้นเป็นอย่างยิ่ง 2. การให้อาหารเป็นหันยอมได้รับผลบุญคืออายุวรรณสุขภระข้อนี้อธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาก็ได้คนที่ให้ข้าวน้ำแก่คนอื่นคนที่รับหรือคนที่กินข้าวน้ำนั้นย่อมจะมีอายุยืนยาวไปอีกมีผิวพรรณเปล่งปลั่งมีความสุขไม่หิวโหยทนทุกข์ทรมานและมีพละกำลังเพิ่มขึ้นนี่พูดถึงอานิสงส์ที่ผู้ให้ผู้ได้รับเพราะส่วนผู้ให้ก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์เช่นนั้นเหมือนกันเห็นคนอื่นเขาได้กินข้าวปลาอาหารที่ตนให้แล้วต้องมีเปตสุขจิตใจผ่องใสเบิกบานว่าตนได้สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์คนที่มีความสุขใจผิวพรรณก็ย่อมจะผุดผ่องไม่เศร้าหมองคืออายุยืดอายุไปได้อีกมีกำลังใจและมีความเข้มแข็งขึ้นมองสั้นเพียงแค่นี้ก็เห็นว่าการให้ข้าวให้น้ำเป็นอาทานมีอานิสงส์มากมายยิ่งมองลึกและมองให้ยาวไกลยิ่งจะเห็นผลมากขึ้นแปลกนายมคนที่ใจกว้างใจบุญใจกุศลยิ่งให้มากๆโดยไม่ได้คิดถึงผลตอบแทนคนที่ตอบแทนกลับมามากโดยไม่รู้ตัวตรงกันข้ามใครที่งกเห็นแก่ได้ไม่รู้จักสาระอะไรให้ใครเลยมีแต่ความเห็นแก่ตัวมักไม่ค่อยได้อะไรเอริกฟอร์ดนักจิตวิทยาที่มีที่ได้กล่าวชื่อไว้ตอนหนึ่งว่าความรักคือการให้ยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้มากเท่านั้นท่านผู้นี้พูดกับเปิดพระไตรปิฎกอ่านเพราะข้อเขียนของท่านสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาพระดิปริยง 3. หน้าที่เสี่ยงที่คฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาจะพึงปฏิบัติคือบำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาธิกิณาเภสัชที่บางท่านคิดเป็นคำง่ายๆว่าข้าวผ้ายาบ้านธรรมะข้อนี้เท่ากับบอกหน้าที่ที่คฤหัสถ์พึงทำและบอกด้วยว่าคฤหัสถ์เท่านั้นที่จะต้องทำหน้าที่นี้บัณฑิตหรือพระอีกมีหน้าที่อื่นที่ต้องทำโดยสรุปคือสั่งสอนประชาชนผู้บำรุงเลี้ยงท่านด้วยปัจจัย4เป็นการตอบแทนพูดให้ชัดก็คือการจัดหาอาหารบิณฑบาตการจัดสร้างสถานที่พำนักอาศัยการจัดหาจีวรเครื่องนุ่งห่มตลอดจนการถวายการรักษาพยาบาลเป็นหน้าที่ของพระของคฤหัสถ์โดยตรงคฤหัสถ์ต้องดูแลความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้ท่านสะดวกสบายทางด้านวัตถุพระสงฆ์ท่านจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องเหล่านี้จะได้อุทิศเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมและสั่งสอนประชาชนได้เต็มที่เมื่อใดพระสงฆ์ท่านเริ่มทำหน้าที่เหล่านี้ใช้เองคือก่อสร้างโบสถ์วิหารสถานะอื่นๆกันเองแสวงหาเงินหาทองมาเป็นทุนในการสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสิชำรุดสุดโทรมก ันเองก็แสดงว่าชาวบ้านบกพร่องในหน้าที่เพราะชาวบ้านไม่ได้ดูแลท่านท่านจึงต้องขวนขวายทำกันเองเมื่อท่านมาทำเรื่องเหล่านี้ท่านก็เขวออกจากทางเดินของท่านเรียกว่าออกนอกทางว่าอย่างนั้นจะยอมชาวบ้านเห็นพระท่านเขวออกนอกทางเพราะความบกพร่องในหน้าที่ของตนแทนที่จะละอายใจแต่เพื่อกอบเกินความบกพร่องของตนก็ยุประสงค์เลยว่าท่านทำดีแล้วท่านเก่งท่านมีบารมีมากหาเงินหาทองได้มากก็เลยเทโรสนุนเป็นการใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมภิกษุบางรูปมีความสามารถในการระดมทุนก็สนุกสนานขวนขวายหาเงินเป็นการใหญ่ทำกลางความชื่นชมของพุทธศาสนิกชนผู้บกพร่องในที่ของตนเองเมื่อมีรูปหนึ่งก็มีสองมีรูปที่สองที่สามที่สี่ตามมาตกลงสังคมพุทธจึงเต็มไปด้วยพุทธบริษัทผู้ไขว้เขวในหน้าที่อันแท้จริงของตนหรือพูดให้ชัดก็คือว่าพากันเดินหลงทางกันไปหมดแล้วโยมแล้วอย่างนี้เมื่อไรจะถึงเป้าหมายเราโยมมัวแต่ข้ารบข้าพงกันไปหมดอย่างนี้สี่ความปรารถนาสมหวังได้ยากสี่ประการขึ้นหนึ่งขอให้สมบัติจงเกิดมีแก่เราโดยทางที่ชอบขอให้ยศจงมีแก่เรากับญาติพี่น้องสามขอให้เรามียืนนานสี่เมื่อเส้นชีวิตขอให้เราไปบังเกิดในสวรรค์ธรรมะหลักนี้ตัดสอนแก่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีในอังตารณีกายจตุกะนิบาตตัดถึงสิ่งที่ปรารถนาโดยสมใจอยากสิบประการสิ่งเหล่านี้มิใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุเพียงปรารถนาอ้อนวอนเอาต้องลงมือทำเหตุที่จะบันดาลผลเช่นนั้นและการสร้างความการทำเอาก็มีใช่ว่าทำเล็กน้อยแล้วจะได้ผลดังกล่าวต้องสร้างความสมอย่างจะ ต้องการต้องสร้างอย่างสมจริงสมจังและใช้เวลานานพอสมควรในมหาชนกชาดกมีสุภาษิตบทหนึ่งว่าในหิจิตตามมายาโภคะคือโภคทรัพย์ทั้งหลายจะสำเร็จด้วยการคิดเอาหามิได้หมายความว่าถ้าได้อยากได้อะไรต้องทำเอาอยากได้โภคทรัพย์ก็ต้องพยายามทำเหตุที่จะได้โภคทรัพย์เช่นตัดหัวใจเศรษฐีไว้สี่ประการใครอยากรวยให้ปฏิบัติดังนี้นะคือหนึ่งขยันหาทรัพย์ในทางที่ซื่อสัตย์สุจริต 2. หาได้แล้วรู้จักใช้จ่ายรู้จักเก็บออมสามคบเพื่อนที่เกื้อกูลแก่อาชีพเช่นคนทำอาหารกินอย่าริคบนักเกงการทำ 4. ใช้จ่ายให้พอเหมาะพอสมแก่อัตภาพความเป็นอยู่เห็นเศรษฐีเขากินอาหารมื้อละหมื่นตัวเรามีได้แค่เดือนละไม่กี่พันอย่าริทำตามถ้าสร้างเหตุที่เหมาะสมก็จะได้ผลสมแก่เหตุไม่มีหลักยอมที่จะได้มาเรื่อยๆคนที่มีความภาคเพียรก็ทำการต่างๆย่อมสามารถชนะอุปสรรคได้ผลได้รับผลที่น่าพึงพอใจในที่สุดได้แล้วก็หายเหนื่อยว่ากันว่าพลังแห่งความเพียรนี้แม้เทวดาก็กีดกันไม่ได้ ขอเล่าในการประกอบในอำเภอเข้าทางพอดีในเดตการพระราชาสองเมืองรบกันนานจนมาราธอนมากดมไม่มีใครแพ้ใครชนะรบรบไปถึงหน้าฝนก็พักรบหมดหน้าฝนก็มารบกันใหม่ว่ากันว่าฤาษีตนหนึ่งเล่าเรื่องนี้ให้ท้าวสักกะเทวราชคือพระอินทร์ฟังแล้วถามพระอินทร์ว่าพระราชาองค์ไหนจะชนะพระอินทร์ก็บอกว่าพระราชากอจะชนะฤาษีก็เลยมาบอกลูกศิษย์มาบอกลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็ไปบอกใครต่อใครว่าอาจารย์เราทายว่าพระราชากอจะชนะเมื่อเรื่องล่วงรู้ไปถึงพระราชาทั้งสองพระองค์องค์ที่ได้รับคำทนายว่าจะชนะก็ดีใจไม่สนใจฝึกซ้อมวิทยายุทธว่าอย่างนั้นจะยอมไม่ฝึกปรือทหารมัวประมาทเพราะคิดว่าตนชนะง่ายๆอยู่แล้วข้างปลายพระราชาที่ได้รับคำทนายว่าจะแพ้ทีแรกก็เสียใจแต่หากห้ามใจได้คิดว่าถ้าฟ้าดินจะให้แพ้ก็ยอมรับลิขิตฟ้าดินแต่ไหนๆก็ลงสนามรบแล้วเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดว่าแล้วก็ระดมฝึกปรือทหารเป็นการใหญ่ไม่ประมาทเตรียมพร้อม 100% เลยยอมเมื่อถึงคำวันลบกันปรากฏว่าข้างฝ่ายพระราชาก็แพ้ยับเยินพระราชาขอกำชัยชนะไว้ได้ต่อมาพระราชาก็ฝากต่อว่ามายังฤาษีว่าทำนายช่วยๆโกหกทั้งเพว่าเราจะชนะท้ายที่สุดก็แพ้หมดแท้หมอดูเฮงซวยมาเชื่อไม่ได้อีกแล้วอะไรทำนองนั้นละยมฤาษีก็ว่ามิใช่ตนเป็นคนทำนายตนฟังมาจากคนอื่นว่าแล้วก็ถือไม้ถามยักแย่ยักยันไปหาพระอินทร์ความจริงแกคงเข้าฌานหายตัวไปหาพระอินทร์มากกว่านะยมต่อว่าพระอินทร์ว่าทำให้ขายหน้าและถูกด่าอีกต่างหากพระอินทร์กล่าวว่าที่ทายนั้นไม่ได้ผิดดอกถ้าปล่อยให้ทุกฝ่ายดำเนินไปตามทางของมันท้ายที่สุดพระราชากอจะชนะแน่นอนแต่นี่เพราะพระราชากอประมาทพระราชาขอไม่ประมาทภาคเพียรพยายามถึงจนถึงที่สุดจึงกับตรปัดอย่างนี้แล้วพระอินทร์ก็กล่าวสุภาษิตซึ่งคมมากยมคนที่ภาคเพียรพยายามอย่างแท้จริงแม้เทวดาก็เกียจกันไม่ได้ฮะสิ่งที่น่าปรารถนาจะสำเร็จได้ยาก4ประการคือ1ขอให้มีอายุยืนนาน2ขอให้มีรูปงาม3ขอให้มีความสุข4ขอให้มีเกียรติยศชื่อเสียงคนเรามาปรารถนาด้วยทำด้วยในเรื่องทั้ง4ประการนี้ถึงจะสำเร็จก็ใช่ว่าจะสำเร็จได้โดยง่ายอายุคนเรานั้นจะยืนนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับกรรมเก่าและขึ้นอยู่กับกรรมใหม่กรรมเก่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าคนเราถ้าคนมักจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในปางก่อนเกิดมาชาตินี้จะมีอายุสั้นคำว่าจะนั่นไม่ใช่หมายความว่าจะต้องขึ้นอยู่กับกรรมใหม่เราทำมากพอหรือไม่ถ้าแนวโน้มตามกรรมเก่าว่าจะอยู่สั้นแต่พยายามทำเหตุที่จะให้อยู่ยืนอายุนั้นก็อาจไม่สั้นก็ได้นี่แหละเรียกว่ากรรมใหม่นะโยมมีเรื่องเล่าทำนองนินทาและเล่าขานกันเล่นๆแต่สาระน่าสนใจคือสามเณรน้อยได้รับคำพยากรณ์ว่าจะตายภายใน7วันสามเณรน้อยเสียใจมากโยมเดินออกจากวัดไปหวังไปตายดับแน่ ระหว่างทางไปพบป่าดิ้นอยู่ในแอ่งน้ำในนาซึ่งกำลังแห้งขอดเกิดความสงสารจึงจับปลานั้นไปปล่อยในน้ำช่วยชีวิตป่าไว้ได้เวลาเลยเวลา7วันแล้วสามเณรก็ยังไม่ตายจึงกลับวัดเดิมอาจารย์เห็นสามเณรไม่ตายก็สงสัยว่าตามดวงว่าจะเสียชีวิตแต่ทำไมยังรอดอยู่ได้ว่ากันว่าสามเณรได้สร้างเงื่อนไขใหม่คือทำบุญกุศลช่วยชีวิตปลาชีวิตที่มีแนวโน้มว่าจะสิ้นสุดก็ยังไม่สิ้นสุดมีอายุยืนยาวออกไปอีกว่าอย่างนั้นทยมมีนักวิชาการบอกว่าถ้าอยากมีอายุยืนให้ปฏิบัติตามหลักแห่ออมคือออกกำลังกายออากาศออาหารออารมณ์ออุจจาระออกกำลังกายออากาศออาหารออารมณ์ออุจจาระว่าทำตามนี้เป็นกิจวัตรอายุจะยืนว่าอย่างนั้นนายโยมก็มิใช่ว่าจะเป็นสูตรตายตัวเพราะคนที่ระมัดระวังอย่างดีทำตามนั้นทุกอย่างก็ตายได้ทันตายไปทำไปทันแก่ก็มีสาเหตุใหญ่และสาเหตุที่แท้จริงอยู่ที่กรรมเก่าทำมาอย่างไรและมีกรรมและอยู่ที่กรรมใหม่การทำความดีใหม่ๆมากน้อยเพียงใดมากกว่าเพราะเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าสิ่งที่น่าปรารถนาประการแรกคือขอให้อายุยืนถึงจะสำเร็จก็สำเร็จแต่ยากสิ่งที่น่าปรารถนาประการที่สองขอให้รูปงามสำเร็จได้อย่างข้อนี้อธิบายง่ายๆแค่เอาเกิดมารูปไม่รอไม่สวยอยากจะมีรูปรอรูปสวยก็สามารถทำได้สำเร็จแต่ไม่สำเร็จได้ยากเพราะจะต้องเสียเงินเสียทองแพงๆบางคนหน้าหักจมูกบี้ดูแล้วต้องยิ้มขำว่าคนนี้ขี้เหร่ปานนี้ก็มีด้วยเว้ยอยากสวยเหมือนคนอื่นเขาก็ทำด้วยก็ทำได้ด้วยกรรมไปสัญญากรรมตัดนั่นเฉือนนี่เติมนู่นออกมาพอดูได้แต่กว่าจะสำเร็จถึงขั้นดูได้ก็หมดเงินไปหลายพันหลายแสนหลายหมื่นสำเร็จได้ด้วยโดยยากยิ่งคนที่ไม่เคยทำบุญกุศลชนิดที่จะเป็นสาเหตุได้รูปงามด้วยแล้วยังไงก็เกิดมาชาตินี้ด้วยรูปร่างหน้าตาที่สวยสดงดงามไม่ได้เพราะเหตุนี้ขอให้การเกิดมารูปงามนั้น
1: ไม่ใช่ไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมาติดตามประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: SLS แรงทุกถังมีตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จับตาปม Data Center ต่อเนื่องรัฐบาลยืนยันว่าไม่ปิดการลงทุนแต่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนยอมรับว่ามีช่องโหว่ด้านกฎหมายไปติดตามพร้อมกับประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบ Data Center เอกนิติสั่งรวบรวมข้อมูลทุกโครงการก่อนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำภายใน1เดือนยืนยันไม่ใช่การปิดกั้นการลงทุนแต่ต้องไม่สร้างภาระให้กับประชาชนขณะที่ผู้ว่ากทม.เผยกรุงเทพมี Data Center 6 จุดได้รับอนุญาตแล้ว 3 จุดยอมรับมีช่องโหว่ของกฎหมายชงทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารทำ EIAชัยชนกชี้ THAI Passport ให้ผลลัพธ์เพี้ยนอาจจะมาจากการใช้โมเดลผิดประเภทและเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันไม่ได้มีการปกปิดตัวเลขคนใช้งานไม่กังวลไอซ์รักชนกร้องปปช.ยืนยันไม่ได้ทำผิดพร้อมชี้แจงทุกประเด็นสภาเดือดอภิสิทธิ์ชัดประธานสภาถ่วงยติดับไฟใต้เล่นเกมเครื่องวาระกกต.เลื่อนยติอื่นมาแทนขณะที่รังสิมันต์โรมติงรองประธานสภามัลลิกาชี้เวทีสภาไม่ควรเรียกแทนตัวเป็นพี่เป็นน้องต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพหวังปรับพฤติกรรมรักษาภาพลักษณ์สภาด้านเทงชี้รัฐบาลใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวนายกโต้ยืนยันคิดก่อนใช้ทุกอย่างคุ้มค่าพร้อมใช้กลไกสภาชี้แจงเหตุไม่อยากโต้ผ่านสื่อพูดคนละทีสองทีสุภชัยใจสมุทรตั้งคำถามฝ่ายค้านตรวจสอบกกต.หรือกำลังกดดันระบุสภาไม่ควรชี้นำคดีเลือกสว.ครบรอบ1ปีการทำ MOA ส้มน้ำเงินพรรคประชาชนยกมือโหวตให้อนุทินเป็นนายกแต่ไหมสิริกัญญาระบุไม่ควรค่าแก่การจดจำแต่เป็นบทเรียนราคาแพงวรสิทธิ์แถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปี68เดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมตำรวจปปป.เผยตรวจสอบแล้วยังไม่พบรัฐมนตรีเอี่ยวขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่นายกเฮงมอบหลักฐานมัด2เจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกระทำความผิดกองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำแดนกัมพูชา

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

0: ถามกันสักเช้าเลยกินอะไรถึงสวยยังไม่ได้กินอะไรเลยเพิ่งจะตื่นอย่างนั้นบอกครับเพราะวันนี้ก็วันหยุดด้วยนะข้าราชการวันเสาร์ที่5กันยายนจากนักร้องของค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดเรื่องนำมาฝากเปิดหัวงานเพลงสนุกกันนะครับพยากรณ์อากาศบอกวันที่4วันที่5ฝนจะตกที่ลพบุรีกับสระบุรี2ที่เมื่อวานสระบุรีกับลพบุรีตกจริงๆตกหนักซะด้วยครับแหมพยากรณ์อากาศอ้าวก็ไปทางไหนฝนตกถนนลื่นก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับระวังจบเพลงเราก็เข้าข่าวของเราก็คือข่าวคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดบางทีสัญญาณเรื่องของออนไลน์ไม่ดีก็มาบอกเล่า90กันนะครับฟัง FM ฟังออนไลน์ไม่ได้นะอะไรวันเมื่อวานหรือไงเนี่ยนะครับแต่ AM ฟังได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับแฟนรายการผมไกลๆเนี่ยอยู่เพชรบุรีอยู่ฉะเชิงเทราเขาก็ขอออนไลน์ผมก็ส่งให้คุณเลื่อนมาทางซ้ายฟัง AM เลื่อนไปทางเลื่อนมาทางขวาคุณฟัง FM โหดีจังเลยอาจารย์ว่างั้นอาจารย์จัดช่วงไหนบ้างก็เลยบอกเขาไปเขาก็จัดเขาก็ตามฟังขอบคุณนะครับอ้าวยังไงก็แล้วแต่นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยครับวิชัยโตจินเนื้อแกงโตมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันกินข้าวน้ำพริกสิจะถึงในสะในสวยเนี่ยเลือกเลยครับเลือกเมนูอาหารได้อย่างจุใจพี่วิชัยเขาบอกว่าเอานะราคาโต๊ะละพันต้นๆ1,100-1,200เนี่ยไม่แพงอย่างที่คุณคิดแล้วคุณเลือกขึ้นโต๊ะได้เลย10 อย่าง 11 อย่างขึ้นได้หมดเพราะโต๊ะตรงกลางหมุนได้อะพอตรงกลางมันหมดก็เอาตัวที่วางไว้ข้างแขนเนี่ยขึ้นไปแทนแล้วเก็บตรงกลางออกทำไมจะเอา10 อย่าง 11 อย่างขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเจ้าอื่นเขาไม่มีโต๊ะตรงกลางขึ้นมันก็วางแน่นโต๊ะไปหมดครับยังไงโทรหาครับเช้านี้โทรหาคุณพี่วิชัยจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวบ้านในบ้านครับ0819465036 0819465036ครับบอกเล่า90วันนี้นะครับคุณหมอเอกแพทย์แผนจีนจะมาครอบแก้วสำหรับท่านที่ปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดเอวปวดเข่าปวดข้อปวดน่องอะไรเงี้ยขอครอบแก้วให้ฟรีครับแล้วแต่จะทำบุญที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับ

0: ิมพ์เลยพิมพ์ Google เลยวัดวังน้ำดำวังน้ำดำแต่ที่นี่น้ำใสครับหลวงพ่อกำลังตัดหญ้าตัดลอกคลองอยู่นะครับน้ำใสวังน้ำดำครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีก็เส้นทางไปเขาจีแลนนั่นแหละครับก่อนถึงอ่างสะเบล็กไปไม่ถูกก็พิมพ์ Google เดี๋ยว Google บอกวัดวังน้ำดำตรงข้ามกระจายฟ้าฟาร์มครับใครอยากจะมาใช้บริการไม่ต้องห่วงเรื่องสตุ้งสตังมาลงคิวได้เลยตั้งแต่9โมงเช้าครับฟังอยู่ไกลๆก็เที่ยงเที่ยงบ่ายๆมาก็ยังทันนะบางคนมาจากฉะเชิงเทราบางคนมาจากอะไรอ่ะนู่นน่ะทั้งหนองแคน้องเคออะไรพวกเนี้ยมาได้หมดนะครับหมอครอบแก้วเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทำให้คุณบรรเทาอาการปวดบริเวณที่คุณเป็นเลือดมันเสียเขาบอกกันเลือดมันเสียคุณต้องมันก็เลยต้องปวดตรงนั้นตรงนี้เราก็ครอบแก้วเลือดออกซะไม่เจ็บแต่ดูแก้วมีแต่เลือดอะเลือดของเราคือเลือดเสียที่ออกมาครับคุณหมอจะมาครอบแก้วเดือนละหนเนี่ยเดือนนี้ก็วันเนี้ยวันที่5กันยายนเนี่ยครับยังไงไปที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับเริ่ม9โมงเช้าลงคิวครับแล้วคุณหมอก็จะอยู่จนหมดคนนั่นแหละครับกลางวีของวันก็มีป้านอมแกเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงกับข้าวอยู่เลยป้านอมเขาเป็นที่เคารพนับถือกันพี่สาวที่น่ารักผมตั้งแต่สมัยผมทำงานปิดทองฝังลูกบิดให้วัดวังน้ำดำกี่ปีมาแล้ว30กว่าปีมั้งตอนนั้นชัยยากำลังดังครับวัดวังน้ำดำตอนนั้นผมจัดงานปิดทองฝังลูกบิดให้แต่ไม่ใช่เจ้าวาดองค์ปัจจุบันเจ้าวาดองค์ที่ทำฝังนุมิตไปดูไหนแล้วไม่รู้ท่านมรณภาพเลยผมก็ไม่ได้ทราบประวัตินะครับเอ้าอยากจะไปก็เชื้อเชิญนะครับวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับวันนี้วันเดียวนะครับ5กันยายนครอบแก้วเขาเรียกว่าแพทย์แผนจีนแล้วจะทำบุญกับทางวัดนะครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวเลยครับสุสานยิวในไทยชักจะยุ่งแล้วสิเขาอยู่กันเยอะอะแล้วเราให้เขามาอยู่มันไม่ได้อยู่ชั่วคราวแล้วมันอยู่กันแบบลกลากเลยอะตั้งลกตั้งลากเลยอะทำไมเจ้าหน้าที่เราปล่อยอย่างนั้นก็ไม่รู้เนาะแล้วมันเดือดร้อนดิโอ้แล้วฝังศพนี่ยาวเขาไม่ได้เผาแบบเราอะคนไทยก็นึกท้อที่โอ้โหแล้วจะทำมาหากินยังไงล่ะเนี่ยขณะนี้ไปเดือดร้อนทางบางคราฉะเชิงเซาเขาแล้วเผยความลับทำไมต้องลงทรงฝรั่งสีขาวเปิดข้อกฎหมายบ้านหลังสุดท้ายกดเด็กสุสานต้องมีระยะห่างพร้อมทำประชามติจากชุมชนเป็นประเด็นที่คนไทยให้ความสนใจหลังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดตั้งสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่ามีการตั้งกันมานานและมีการล้อมกำแพงสูงทำให้คนภายนอกไม่ทราบความเคลื่อนไหวภายในเลยด้านหน่วยงานท้องถิ่นระบุว่าเคยมีคนมาขออนุญาตตั้งสุสานแต่ไม่อนุญาตจนกลายเป็นประเด็นล่าสุดบนโลกโซเชียลล่าสุดเมื่อ4กันยายนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยกรมการปกครองชี้แจงกรณีออกใบอนุญาตสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราตามที่มีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์กล่าวถึงกรณีชุมชนชนต่างชาติได้ดำเนินการจัดตั้งสุสานภายใต้ชื่อ New อะไร Jewish Cemetery สุสานชาวยิวแห่งใหม่เพื่อรองรับการฝังศพมากกว่า 1,200 หลุมด้วยเหตุนี้ในอำเภอบางคล้าจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตสุสานดังกล่าวการตั้งสุสานมีกฎข้อบังคับตามพระราชบัญญัติสุสานปี2528และกฎกระทรวง2543ให้มีการขออนุญาตและต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า1ไร่แต่การมาตั้งสุสานของชาวยิวที่เป็นไปในขณะนี้ได้คุยกับประธานกรรมการบริษัทสุริยาฟิวเนรันสุริยาหีบศพนะครับคลองหลวงให้ข้อมูลว่าประเทศไทยการจัดการศพตามกฎหมายมีเพียง2รูปแบบเท่านั้นคือไม่ฝังก็เผาโดยหากเลือกการเผาต้องทำในศาสนสถานหรือวัดที่ได้รับอนุญาตหากเลือกการฝังต้องทำในสุสานที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นการจัดตั้งสุสานที่ถูกต้องตามกฎหมายมีขั้นตอนหลักสำคัญที่ข้ามไม่ได้เลยคือ3ประการนี้1ต้องทำประชาพิจารณ์โดยต้องสอบถามความเห็นชอบและได้รับการยอมรับจากชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ข้างเคียงก่อนว่ายินยอมให้สร้างให้มีการก่อสร้างสุสานหรือไม่ สองท้องถิ่นต้องรับรู้และอนุมัติต้องส่งเรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินสามใบอนุญาตจัดตั้งจากส่วนราชการเมื่อผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์และท้องถิ่นยินยอมแล้วราชการจะออกใบอนุญาตจัดตั้งชำนาญสถานสุสานได้อย่างสมบูรณ์ถ้าอยู่ๆมีที่ดินแล้วอยากทำสุสานกันเองโดยไม่ผ่านประชาพิจารณ์ไม่ขออนุญาตท้องถิ่นต่อให้เป็นที่ดินส่วนตัวก็ทำไม่ได้มันผิดกฎหมายครับนี่แหละครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับส่องผังห่วงจุ้ยสุสานเชิงพาณิชย์ต้อง200ไร่ขึ้นไปครับการสร้างสุสานต้องคำนึงถึงหลักศาสนาและเกณฑ์สาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเกณฑ์ควบคุมของสาธารณสุขราชการจะต้องมีข้อกำหนดเรื่องระยะหล่นและระยะห่างจากชุมชนรวมถึงแหล่งน้ำเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยจำนวนรองรับศพในการขออนุญาตจัดตั้งต้องยื่นผังโครงการชัดเจนว่าฝังได้กี่ร่างบนพื้นที่เท่าไหร่โดยหากเป็นสุสานขนาดใหญ่เชิงมนิษฐ์เพื่อความคุ้มทุนในการบริหารจัดการมักจะต้องใช้พื้นที่ระดับ200ไร่ขึ้นไปซึ่งสามารถรองรับร่างผู้เสียชีวิตได้หลายหมื่นร่างโอ้โหอันนี้เป็นปัญหาเลยทีนะครับบ้านไทยเราเป็นปัญหาแล้วนะครับที่ภูเก็ตก็ไม่ใช่น้อยครับที่กรุงเทพก็มีที่ฉะเชิงเทราก็เกิดขึ้น
1: หลังจากพื้นที่เดิมในกรุงเทพเนี่ยเขาฝังศพเต็มไปแล้วเขาก็เลยมองหาพื้นที่ใหม่ซึ่งจุดนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ไม่ยอมนะคะรวมตัวกันคัดค้านเพราะว่าอะไรไอ้สุสานใหม่เนี่ยอยู่ใกล้ชุมชนและอยู่ใกล้แหล่งน้ำอีกต่างหากล่าสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสั่งหยุดกิจการย้ายศพออกนอกพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็เตรียมฟ้องศาลปกครองระยองด้วยจากกรณีที่มีรายงานข่าวนะคะว่าชุมชนชาวยิวในประเทศไทยเนี่ยจัดตั้งสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพื่อที่จะรองรับการฝังศพตามหลักศาสนายิวในระยะยาวหลังพื้นที่สุสานเดิมในกรุงเทพมีพื้นที่จำกัดแล้วก็ใกล้เต็มก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์จากคนในพื้นที่ค่ะข้อมูลจาก Jewish Community of Thailand ระบุว่าชุมชนเองรณรงค์ระดมทุนแล้วก็จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะอันนี้ซึ่งเป็นของชาวยิวเขาบอกว่าชุมชนมีการรณรงค์ระดมทุนกันจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 60-90 นาทีเท่านั้นจากนั้นเนี่ยจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นสถานที่ฝังศพและประกอบพิธีเปิดชำระพื้นที่ตามธรรมเนียมยิวโดยคณะเชวราคาดิชาซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับผิดชอบพิธีศพตามหลักศาสนายิวและล่าสุดก็มีการฝังศพในสุสานแห่งใหม่นี้แล้วเนี่ย3รายด้วยกันนะคะชุมชนระบุว่าผู้ที่ถูกฝังในช่วงเริ่มต้นเนี่ยถือเป็นเสมือนผู้บุกเบิกที่ช่วยเปิดทางให้ชาวยิวในไทยมีสถานที่ฝังศพตามหลักศาสนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตค่ะ
2: แล้วก็จากสุสานเดิมเนี่ยนะคะจากสุสานเดิมสู่พื้นที่ใหม่ซึ่งเดิมชุมชนชาวยิวเขาก็ใช้พื้นที่สุสานยิวที่อยู่ติดกับสุสานโปรเตสแตนต์กรุงเทพตรงถนนเจริญกรุงโดยสุสานยิวแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งแล้วก็ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในปี2540หรือว่า1997นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวยิวบางส่วนต้องฝังศพในสุสานโปรเตสแตนต์เนื่องจากว่ายังไม่มีพื้นที่สุสานยิวโดยเฉพาะแล้วก็ผ่านมากว่า30ปีพื้นที่เดิมเนี่ยมีหลุมฝังศพเพิ่มขึ้นนะคะจนกระทั่งมันมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ชุมชนจึงเริ่มโครงการจัดหาที่ดินแห่งใหม่หลายปีก่อนแล้วก็เลือกพื้นที่ชนบทในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่สำหรับสุสานแห่งใหม่ซึ่งการเลือกฉะเชิงเทรานั้นก็ยังมีเหตุผลด้านต้นทุนเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็ราคาที่ดินเนี่ยต่ำกว่าในกรุงเทพทำให้สามารถจัดพื้นที่สำหรับการฝังศพในระยะยาวได้โดยชุมชนระบุว่าค่าใช้จ่ายในการฝังศพที่สุสานแห่งใหม่นี้อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้มากขึ้นชุมชนชาวยิวในไทยมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางศาสนาในระยะยาวเพื่อให้สมาชิกสามารถประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาได้แม้ว่าพื้นที่สุสานเดิมในกรุงเทพนั้นจะมีข้อจำกัดมากขึ้นก็ตามค่ะ
1: และเรื่องนี้ล่าสุดค่ะนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็สั่งการให้ทุกอำเภอเนี่ยไปตรวจสอบเข้มข้นในพื้นที่เลยกรณีการดำเนินกิจการสุสานและชาปนสถานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราตามที่ปรากฏข่าวเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าโดยใช้ชื่อสุสานว่า Jewish Cemetery Thailand ค่ะมีตัวแทนชาวไทยนะคะ ตัวแทนชาวไทยก็อารมณ์เหมือนนอมินีนั่นแหละค่ะเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่ชลบุรีเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและชาปนสถานเมื่อพ.ศ.2564แล้วก็พบว่าช่วงปี2566เนี่ยมีชาวบ้านประมาณ60คนค่ะที่มีบ้านเรือนและก็ชุมชนอยู่ใกล้เคียงกับสุสานมารวมตัวกันนะคะคัดค้านไม่ให้นำศพเข้ามาฝังบริเวณสุสานณวันที่ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านสุสานจะดำเนินการนำศพเข้ามาฝังที่สุสานค่ะมีใบมรณบัตรมาและระบุว่าฝังที่สุสานยิวสถานที่ดังกล่าวนั่นแหละค่ะซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยสถานที่ตั้งสุสานอยู่ใกล้บริเวณชุมชนประชาชนก็สัญจรไปมาเป็นประจำแล้วก็มีสถานที่อื่นด้วยนะคะอย่างเช่นโรงเรียนหนองสนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดใต้ศาลาประชาคมและที่สำคัญไอ้เจ้าสุสานยิวเนี่ยค่ะอยู่ใกล้พื้นที่การทำเกษตรเลี้ยงกุ้งของชาวบ้านด้วยเขาก็เลยรวมตัวกันคัดค้านนะคะให้ไม่ให้มีการก่อสร้างสุสานในพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะ
2: แหมมันนึกถึงภาพนะเลี้ยงกุ้งแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีสุสานอยู่แถวนั้นนะคะซึ่งไอ้สุสานที่ว่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่บางคล้าเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่แล้วก็ข้อที่จริงนะคะพบว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยก่อสร้างเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปี65นะคะแล้วก็เสร็จเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ชาวบ้านเนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีการนำศพเนี่ยมาฝังแล้ว1ศพนะคะเนื่องจากว่าในบริเวณกำแพงรั้วเนี่ยมีลักษณะหลุมฝังเนี่ยมีดินกลบแล้วก็อีกหนึ่งหลุมเป็นลักษณะขุดหลุมสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กลบดินและจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายกำหนดก็คือ1นะคะสถานที่อยู่ติดถนนสำหรับประชาชนใช้สัญจรสาธารณะ2ก็คือมีลำรางสาธารณะที่ประชาชนเนี่ยเขาใช้ระบายน้ำลงสู่คลองชลประทานเมื่อเกิดน้ำท่วมและ3ก็คือว่ามันมีหลอดน้ำนะคะใช้ในการส่งน้ำเข้าสู่แปลงเพื่อสวนของเกษตรกร4ก็คือมีพื้นที่กับแหล่งน้ำ2ด้านค่ะซึ่งต่อมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี67เนี่ยทางคณะกรรมการกันกรองตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขสุสานและชาปนสถานเขาร่วมกันพิจารณากันกรองการต่ออายุใบอนุญาตก็พบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงพ.ศ. 2543ก็เลยมีมติเอกฉันท์ว่าสถานที่ตั้งสุสานแล้วก็ชาปนสถานนี้คือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะก็เลยพิจารณาไม่ควรต่อใบอนุญาตค่ะแล้วก็มีการแจ้งผลเป็นหนังสือต่อผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการและผู้ยื่นคำขอสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ผ่านอำเภอบางคล้าค่ะ
1: จากนั้น
0: ครับให้กำลังใจพี่น้องชาวบางคล้าฉะเชิงเทราถ้าคนตายแล้วไปฝังมันไม่เหมือนคนไทยอ่ะคนไทยเราเผาพอฝังนี่มันก็แล้วการเกษตรนะแล้วโอ้สารพัดนะมลพิษต่างๆเนี่ยนะครับแล้วที่อำเภอปลายเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะเขาบอกอิสราเอลไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่ได้นะครับนอกจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยเขาบอกคนใจดีเขาไม่ได้มาท่องเที่ยวนะเขายกครอบครัวกันมาครับซึ่งผมเคยพูดถึงเรื่องนี้บ่อยครั้งจนชาวภูเก็ตซึ่งผมก็ต่อสายคุยกับพรรคพวกกันที่ภูเก็ตก็บอกเฮ้ยมันขนาดนี้เชียวเหรอขนาดรัฐมนตรีไปประหัตไทยไปยังบอกเลยนี่ที่ดินตรงนี้เป็นเขตของอิสราเอลจะมีเรื่องมีราวกันนะจะบอกที่ดินนี้เป็นที่ดินของประเทศไทยภูเก็ตเองมาอยู่กันนานเองจะมายึดเป็นที่ดินจะเป็นแบบเขมรอีกแล้วมาอยู่อาศัยจนลูกหลานออกมาแล้วโผล่ขึ้นมามันก็บอกเป็นที่ดินของมันนะมันจะเป็นอย่างนั้นอีกนะเดี๋ยวจะมาทะเลาะกันเนี่ยนี่ทุกวันนี้เนี่ยวันนี้กำลังจะอ่านข่าวเลยครูสอนนักเรียนของครูกัมพูชาสอนเลยว่าเสียมคือประเทศไทยแย่งผืนแผ่นดินของคนเขมรไปมันสอนให้เด็กจำตั้งแต่เด็กอะทั้งที่เด็กก็ไม่รู้ไงครูสอนยังไงก็สอนอย่างนั้นอะเนี่ยอีกหน่อยคนไทยเราจะเป็นแบบนี้กับชาวยิวอิสราเอลหรือไม่เพราะเข้ามาอยู่จนบอกว่าออกลูกออกหลานแล้วอ่ะก็เช่าได้ตั้ง99ปีอ่ะมาอยู่กันแล้วก็เสร็จแล้วมันก็กลายเป็นที่ดินของมันเพราะมันอยู่มันเติบโตมาอายุ50 30มันก็เห็นแต่แผ่นดินผืนเนี้ยมันก็ว่าของมันน่ะเหมือนกับเขมรอ่ะ ผมควรจะเป็นแบบนั้นไงครับคุณผู้ฟังใครล่ะครับที่จะให้ความสบายใจกับเจ้าของประเทศเนี่ยยิ่งเห็นข่าวว่าครูสอนหนังสือของกัมพูชามันสอนตั้งแต่เด็กประถมเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยแย่งผืนแผ่นดินของกัมพูชาไปครอบครองไว้โอ้โหดูสิกระทั่งที่เราเนี่ยให้ข้าวแดงแกงร้อนลาดหัวมันมาเนี่ยกษัตริย์ไทยเนี่ยแต่งตั้งกษัตริย์เขมรนะผมเห็นประวัติศาสตร์โรงพยาบาลพระตะบองเป็นภาษาไทยเลยเรายอมให้เขาไปอ่ะเพราะความสงสารไงแต่ไอ้ความสงสารเขาไม่เข้าใจเลยว่าเราเป็นคนที่เมตตาให้เขากลับกลายจะมาเอาของเขาไปซะอีกวิหารเขาพระวิหารก็เป็นของเขาไปเห็นไหมเราแพ้สารโลกเพราะฉะนั้นเนิน350จะเป็นช่องอันมงออกมาเราเสียไม่ได้อีกแล้วไงต้องเป็นของเราเราเสียทหารหารไปเลือดทาแผ่นดินมันเท่าไหร่มันจะมาขี้ตู่เอาสอนหนังสือเด็กรุ่นใหม่ว่าประเทศไทยแย่งพื้นที่ของมันดูดิตอนนี้จีนโกรธมากเพราะเขมรบอกศาสตร์จีนเขาเป็นต้นกำเนิดโอ้โหคนจีนเต้นเราส่วนคนไทยเราวันมหาสงกรานต์เฉยเขาตั้งวันมหาสงกรานต์ตรงตัวเลยมหาสงกรานต์อ่านแบบภาษาไทยเลยคนจีนเขาจะแองตี้เขาอยู่เนี่ยบอกศาสตร์จีนไหว้เจ้าไหว้จีนแล้วเนี่ยของเขาเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมเขาเมนะเขาว่างนะมันเคลมทุกอย่างที่คิดว่าประเทศของเขาจะสร้างความเจริญให้กับตัวเขาตอนนี้ร้องไห้ใหญ่เลยไอ้บอยร้องไห้ใหญ่ขอให้ประเทศไทยเปิดรักษาโรงพยาบาลช่วยเมียเขาหน่อยเมียเขาเจ็บป่วยเขาจะมุ่งจะไปรักษาที่ไหนไปเวียดนามก็ไม่ให้เข้าเวียดนามก็ไม่ให้รักษามาประเทศไทยแกะตัวหนังสือเขมรออกแล้วแล้วก็ไม่ให้รักษาจะเอารักษาเฉพาะคนที่เคยอยู่มาก่อนอย่างนั้นได้แต่ถ้าจะมาใหม่ไม่รับแล้วมันต้องอย่างนั้นแหละครับเด็กนักโรงเรียนก็อย่าไปให้ทุนการศึกษาเพราะมันให้ทุนการศึกษาอย่างเงี้ยมันสอนให้มาเกลียดเราอะกระทรวงสาธารณสุขไม่รู้จะยังไงจะมาเมตตาเด็กเราต้องกู้เรียนต้องกู้ก็จะสอนเรียนแต่เด็กต่างประเทศกลับได้ทุนการศึกษามันหมายความว่ายังไงครับกระทรวงสาธารณสุขหลายคนก็พูดกันแบบนี้เราฐานะเป็นครูก็มีความรู้สึกหดหู่ใจนะเด็กไทยต้องมานั่งใช้หนี้กู้กยศ.เรียนแต่เด็กต่างประเทศกลับได้ทุนการศึกษาของประเทศไทยไปช่วยเหลือเขาดูสิประเทศไทยมันก็แปลกแต่จริงเนาะเออใครจะให้ความกระจ่างได้มั่งผมยังไม่รู้เลยว่าเขาบอกตัดแล้ว800กว่าล้านตัดจริงแค่ไหนเอาข่าวมาดูหน่อยสิ
3: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
4: ์เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โท ทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับคุณผู้ฟังครับกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นภูผาวิโปรสำหรับคนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวหรือเลี้ยวแรงไม่มีครับโปรตีนที่เข้มข้นสมุนไพรธรรมชาติต่างๆทั้งวิตามินด้วยอะไรด้วยก็จะทำให้กล้ามเนื้อของท่านทำงานได้อย่างรวดเร็วเพราะเขาใส่โปรตีนที่เข้มข้นเพื่อมาให้ท่านมีกล้ามเนื้อบางคนกินแค่ชุดเดียว3ห่อเดิน4ขาได้แล้วเอาวอล์กเกอร์ช่วยจากการที่เดินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับภูเผาไปโปรกำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อกับภูเผาไปโปรได้เลย0817805575ครับพร้อมทั้งทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยดีไทยสมุนไพรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายสารพัดโรคที่ท่านเป็นครับแล้วก็ส่วนผสมสมุนไพรดีๆทั้งนั้นที่มาเป็นสมุนไพรแบบน้องๆขวดน้ำปลาเลยนะขวดมาเริ่มเลยซื้อ2ขวดก็ให้ภูผาวิโปรฟรีไปอีก1ห่อนะครับสำหรับดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับเช้ากรึบเย็นกรึบโอ้โหกินได้หลายเดือนเลยล่ะเพราะขวดมันใหญ่ครับเช้ากงเย็นคงอะไรกลับมารสชาติกลมกล่อมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของผู้เฒ่าผู้แก่ควรจะติดตัวเอาไว้บ้างก็ดีครับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับดมก็ได้กินก็ได้ฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปละลายน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วกรอกใส่ปากอมใต้ลิ้นเลยแล้วก็ค่อยกลืนไปอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายทั้งหลายมันก็จะได้แต่หนักก็กลายเป็นเบาชุเลาจะได้หายกันไปครับดูแลสุขภาพร่างกายกันวันนี้กับยาหอมดอกหอมมะลิที่มีส่วนผสมดอกไม้สมุนไพรอีกมากมายหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิของบริษัทไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งจำกัดครับ081 7805575คิดจะสร้างบ้านสร้างกุฏิพระสร้างงานเล็กงานใหญ่อาคารพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่ครับหรือรีโนเวทบ้านสวยๆนึกถึงไทยภูผาเอนจิเนียริ่งมีสถาปนิกมีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตามกำลังทรัพย์ของท่านเรียกเราไปปรึกษางานได้กับเรื่องการก่อสร้าง0817805575ครับเรามากันเรื่องราวของข่าวคนดังกับคนดังแต่ทนายไม่ดังนะผมว่าทนายไม่ดังทนายงานเนี้ยเสียตังค์แน่เพราะว่าท่านอาจารย์สมชัยศาสตราจารย์ดร.สมชัยศรีสุทธิยากรนี่อดีตกกต.ครับพร้อมคัดค้านประกันตัวยันไม่ไกลเกี่ยไม่สนแม้เป็นนักการเมืองคนไหนมาขอก็ไม่สนไม่ให้ครับถือว่าเรียกค่าใช้จ่าย50ล้านครับเพราะทำให้เสียชื่ออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ให้สัมภาษณ์หลังถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมซึ่งเป็นทนายความทำร้ายร่างกายระบุวันนี้ปั่นจักรยานมาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับทนายณัฐวุฒิซึ่งเดินทางมาถึงก่อนเวลาที่นัดหมายนายสมชัยอาจารย์สมชัยเล่าถึงเหตุการณ์บริเวณหน้าสน.ทองหล่ออ่าวทองหล่อครับปั่นจักรยานมาดึงแขนก็ล้มอ่ะดิครับนายณัฐวุฒิซึ่งแต่งกายใส่สูทยืนอยู่หน้าสน.ตนยังยิ้มทักทายตามปกติแต่นายณัฐวุฒิกลับพุ่งตรงเข้ามาหาด้วยความไม่พอใจพร้อมใช้คำพูดด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายมึงกูกับเขาเลยขณะที่ตัวเองยังอยู่บนจักรยานและนายณัฐวุฒิก็ผลักจักรยานจนล้มลงนอนหงายกับพื้นช่างภาพถ่ายได้หมดเลยครับมันเถียงไม่ได้เลยก็ยังจะเถียงไปข้างๆครูผมดูคลิปแล้วโอ้โหนี่ไม่เบาเลยนะเนี่ยนะอาจารย์สมชายบอกจะปรึกษาทนายความส่วนตัวเพื่อแจ้งความกับทนายณัฐวุฒิเพิ่มเติมในข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บทำให้เสียทรัพย์แล้วไม่ได้กลัวนักคงนักข่าวเลยนะก็อยู่กันเต็มไปหมดอ่ะมาหน้าโรงพักเพราะนักข่าวก็มารอเก็บข่าวไงเพราะรู้ว่าเดี๋ยวคนดัง2คนนี้จะมาขณะที่นายณัฐวุฒิมีสถานะเป็นผู้ต้องหาถูกตำรวจจับกุมในความผิดซึ่งหน้าและเข้าสู่กระบวนการพิมพ์มือเลยถ่ายรูปทำประวัติเลยผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วซึ่งตนเองและทนายความก็ยินคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากพฤติการการกระทำอุกอาจในสถานที่ราชการด้วยเวลากลางวันด้วยต่อหน้าตำรวจด้วยหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะขาดสติและไปทำร้ายผู้อื่นอีกอาจารย์สมชัยยืนยันว่าคดีนี้จะดำเนินคดีถึงชั้นศาลแน่นอนและปฏิเสธการเจรจาไกล่เกลี่ยทุกกรณีไม่ว่าจะมีนักการเมืองคนไหนมาขอประสานให้ก็ตามไม่ยอมพร้อมท้าทายว่าหากมีใครมาช่วยไกล่เกลี่ยก็ขอให้เปิดหน้าออกมาเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังว่ากันที่มาฟ้องร้องกันครั้งนี้ใครอยู่เบื้องหลังอาจารย์สมชัยว่ากันครับก็ไม่อยากจะพูดนะเนาะเขารู้ว่าอะไรคืออะไรกันละครับเพราะว่าไปยื่นเรื่องเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือมันไม่เป็นความลับทะลุทะลวงสามารถรู้ด้วยว่าใครเป็นผู้ลงคะแนนให้ไม่ลงคะแนนให้แต่ทนายคนนี้ทนายณัฐวุฒิบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไปอีกทางหนึ่งเอาละครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเรียกค่าเสียหาย50ล้านจะสู้กันยังไงก็ว่ากันไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีเรื่องของทางด้านนี่เขาบอกว่ารู้แล้วทำไมรถไฟขนส่งพลิกความที่ชลบุรีพบคนร้ายถอดน็อตออกจากรางรถไฟไป8ตัวครับที่ทำให้รถไฟตกรางนั่นเป็นไงครับคนร้ายที่ไหนเนี่ยถอดน็อตออกจากรางให้รถไฟเสียหลักล้มเนี่ยนะครับตู้ความคะเลเอหลายตังเลยนะหลายตังเลยนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวก็จะต้องหาให้ตัวให้ได้เนาะว่าใครทำให้รถไฟตกรางในครั้งนี้ครับให้ออกจากครูทันทีครับครูพี่เลี้ยงจับเด็กชาย5ขวบแก้ผ้าประจานหน้าห้องเรียนลงโทษเด็กระบายสีไม่เสร็จครับก็เหมือนกับหมอปากแจมใช่ไหมจ่าปากแจมหรือเปล่าเขากำลังพิจารณาถอนใบประกอบวิชาชีพแล้วหมอปากแซบหมอปากแซบเรื่องหมอปากแซบครับโอ้โหว่าคนไข้ช็อตช็อตช็อตไอ้คนชั้นต่ำใช้บัตร30 บาทรักษาทุกโรคเนี่ยไอ้ชนคนชั้นต่ำโอ้โหหมอจรรยาบรรณหมอไปอยู่ตรงไหนกันหมดเนี่ยฮะโอ้ครับสภาแพทยสภากำลังพิจารณาถอนใบอนุญาตครับบอกอยากจะไปบวชแล้วไปเลยอย่างนี้ไม่สมควรเป็นหมอจะเป็นอะไรอ่ะหมอม้าเหมือนกันก็ได้นะโอ้โหผมฟังคลิปแล้วโอ้โหผมไม่อยากเชื่อเลยว่าคลิปไม่มีการตัดต่อแน่นอน เพราะผู้หญิงเขาเสียหายแล้วหมอไม่รู้หรอกผู้หญิงคือเพศแม่เขาฮะอย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นเป็นประเภทสองด้วยแหมมันเป็นอะไรนึกหมั่นไส้เหมือนกันนะเราความรู้สึกแทนเลยนะโอ้โหมาดูถูกแม่ผมเนี่ยยังใช้บัตร30บาทเลยสมัยก่อนที่โรงพยาบาลพุทธบาทไม่งั้นผมก็หมดตังค์เพื่อรักษาแม่ 40,000-50,000 แต่ได้30บาทรักษาทุกโรคเพราะนั้นแต่สมัยทักษิณใช้นะโอ้โหต้องบอกว่าดีมันก็คือดีอ่ะใครบอกไม่ดีโรงพยาบาลเขาจะเจ๊งก็ไม่เห็นโรงพยาบาลไหนเจ๊งสักโรงพยาบาลนึงเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่ามาด้อยค่าคนใช้บัตร30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันไม่ใช่คุณหมอด้อยค่าคนไข้ไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆครับทางโรงพยาบาลที่แห่งหนึ่งในพระประแดงเขาก็บอกในสมุดประการเขาบอกว่าคนนี้ให้ออกมาตั้งแต่ปี67แล้วนะไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเขานะเป็นพวกพาร์ทไทม์เฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ให้ทำงานกับโรงพยาบาลเขาอีกแล้วไปเปิดคลินิกส่วนตัวเฉยๆเอานี่ก็ครูพี่เลี้ยงครับซึ่งเป็นทางด้านของโรงเรียนที่ในกรุงเทพมหานครโดยมูลนิธิปวีณาหงสกุลร่วมกับพ่อแม่เด็กรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์เด็กชายวัย5ขวบถูกครูไปเรียนจับแก้ผ้าถอดชุดนักเรียนกางเกงชั้นในเหลือเพียงถุงเท้าใส่อยู่ของข้างยืนอยู่หน้าห้องเรียนถูกเพื่อนล้อจนอับอายเครียดจัดซึมเศร้าไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมนอนหวาดผวาไม่ยอมไปโรงเรียนเลยทำไมครูเป็นอย่างนั้นครูพี่เลี้ยงได้เป็นครูหรือเปล่าเป็นแค่พี่เลี้ยงก็พอมั้งไม่มีจรรยาบรรณครูอ่ะผู้ปกครองบอกลูกชายได้มาบอกกับแม่ว่าแม่ครับหนูมีเรื่องเล่าหนูถูกครูพี่เลี้ยงจับหนูแก้ผ้าลูกชายบอกระบายสีไม่เสร็จถูกจับให้แก้ผ้ายืนหน้าห้องเหลือแต่กางเกงในถูกแก้ผ้าหมดเหลือแต่ถุงเท้าที่ใส่อยู่สองข้างเท่านั้นให้ยืนหน้าห้องเรียนต่อหน้าเพื่อนๆในห้องเรียนลูกก็ร้องไห้อับอายเพื่อนมากเพราะถูกเพื่อนล้อจนรู้สึกอายอับอายร้องไห้อาการซึมเศร้าทานเข้าไม่ได้นอนไม่หลับไม่อยากไปโรงเรียนอีกเลยอะไรวะเนี่ยครูประเทศไทยเนี่ยฮะเดี๋ยวข่มขืนเด็กนักเรียนอย่างนั้นเดี๋ยวทำร้ายจิตใจอย่างนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยโรงเรียนดังในนนทบุรีอีกแล้วโพสปืนลงในโลกโซเชียลอ่านแค่โพสปืนลงเฉยๆนะเด็กมันคิดอะไรอยู่เนี่ยครูเป็นซะอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วครูสมัยก่อนไม่มีเนาะมันต้องครูมันต้องมีจิตเมตตาผมได้สอนทั้งอนุบาลมัธยมต้นมัธยมปลายจนสอนปริญญาโททุกวันเนี่ยสอนมาทุกระดับแล้วผมว่าสอนเด็กเนี่ยน่ารักสอนผู้ใหญ่ก็ดีอย่างพูดแล้วรู้เรื่องไว้ดิคุณปวีณาหงสกุลก็เดินเรื่องนี้นะครับจนสุดท้ายโรงเรียนเขาไล่ออกครับครูคนเนี้ยครับก็ต้องบอกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อให้รู้เลยนะว่าใครโรงเรียนในกรุงเทพมหานครครับซึ่งก็ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมก็มาประชุมกับคุณปวีณาหงสกุลด้วยนะครับมันไม่ถูกเรื่องมันเกินไปเด็กก็อายเป็นนะถึงเด็กมันจะแค่4 5ขวบเด็กก็อายไปทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับไปอีกข่าวนึงครับฟังครับรวบพ่อเฒ่าปอยเป็ดดูสิมึงอายุ71แล้วมึงยังไปหลอกชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยไอ้พ่อเฒ่าบัญชีม้าปอยเป็ดวัย71โดนจับคาโบกี้รถไฟรับแค่จะกู้เงินแต่ไปถูกจูงใจให้ว่างั้นครับนายอุดมวัย71ตามหมายจับศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนยินยอมให้ใช้ผู้อื่นใช้บัญชีม้าครับแกรับสารภาพว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพโฆษณาขายอาหารเสริมใน Facebook ชักชวนไปร่วมลงทุนกิจกรรมในต่างประเทศแกก็ถอนเงินไปเบี่ยงไปบอกสูญเงินไปกว่า4ล้านบาทเลยเข้าแจ้งความกับตำรวจประจวบคีรีขันธ์ว่างั้นครับโดนมิจฉาชีพเล่นงานสอบสวนรับสารภาพว่าต้องการกู้เงินผ่าน Facebook แต่ถูกชักชวนให้ไปเปิดบัญชีธนาคารได้ค่าตอบแทนบัญชีละ 20,000 บาทและยอมข้ามช่องทางไปอยู่ปอยเปตเพื่อสแกนใบหน้าเปิดไป2บัญชีทว่าสุดท้ายกลับถูกเบี้ยวเงินได้ค่ารถกลับมาเพียง500บาทจนทั้งถูกตำรวจสืบทราบและจับตัวได้ในที่สุดดูดิแกผันตัวเองไปเป็นบัญชีม้าได้เงิน 20,000เขาให้แต่เขาได้บัญชีเขาได้สแกนใบหน้าไปแล้วดูดิโอ้โหวัย71ยังจะคิดจะโกงคนไทยด้วยกันเองเหรอเนี่ยเอ้ยคนสมัยนี้เนาะอีกข่าวนึงครับไปข่าวสุดท้ายแล้วกันนะตำรวจทางหลวงจับสาวแสบลวงรักออนไลน์หนุ่มธุรกิจหลงเชื่อ0 ไป 7 ล้านลวงรักออนไลน์ตีสนิทเป็นหนุ่มนักธุรกิจก่อนหลอกเงินกว่า7 ล้านครับสวยเหลือเกินแต่ตัวจริงโอ้โหอ้วนปึกเลย อวดปึกเลยนะครับนางสาวพัชรีวัย43ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ข้อหาฉ้อโกงแสดงตนเป็นคนอื่นหมายจับศาลอาญานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับรูปร่างก็ไม่ใช่แล้วจับได้อยู่นี่กิโลเมตร18ทางหลวง36ตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวงลพบุรีเนี่ยมาจับโดนจับได้ที่นี่หลอกให้รักไงหลอกให้รักหลอกให้หลงเขาบอกใช้ชื่อว่าคุณเปาหนุ่มเจ้าของธุรกิจรู้จักกับหญิงที่ใช้ชื่อว่าแอลทางพาร์ทแอปพลิเคชันเมื่อปี63ฝ่ายหญิงใช้ภาพหญิงสาวหน้าตาดีมาเป็นรูปโปรไฟล์ก่อนพูดคุยสร้างความนิดนมพัฒนาเป็นคนรักแอลก็แนะนำหญิงสาวคนชื่อโอ้อ้างว่าเป็นพี่สาวและขอใช้คุณเปาช่วยเหลือจากนั้นไม่นานแอลก็ขอเงินจากผู้เสียหายอ้างเหตุผลต่างๆค่าเดินทางค่าที่พักค่าโดนคานีสารพัดปัญหาเรื่องมรดกหลอกไปหลายล้านเลย7ล้านกว่าบาทครับ7ล้านได้แอมอะไรมั่งเขาบอก7ล้านขณะที่คุณเปาเดินทางไปเขาใหญ่เริ่มเกิดสงสัยพฤติกรรมมือแอลจึงแอบบันทึกเสียงระหว่างสนทนาเอาไว้ก่อนนำกลับมาตรวจสอบพบข้อผิดสังเกตสำคัญเมื่อเสียงของแอลมีลักษณะตรงกับเสียงของโอ้หญิงที่อ้างว่าเป็นพี่สาวและเกิดข้อสงสัยว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันไหมผู้เสียหายจึงติดต่อกลับไปหาแอลพร้อมระบุทราบข่าวจริงทั้งหมดแล้วและต่อว่าอีกฝ่ายทำไมต้องเป็นอย่างนี้ว่าจะเข้ามอบตัวและยอมรับผิดแต่หลังจากนั้นก็กลับมาก็ไม่สามารถติดต่อได้ไปแล้วสุดท้ายพัชรีผู้ต้องหาการรับสภาพตลอดข้อกล่าวหาครับคุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวนสน.ยานนาวาดำเนินคดีต่อไปครับมาถูกจับได้ที่โพตลาดแก้วท่าวงลพบุรีเนี่ยพูดถึงท่าวงเขายิงกันตายใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าวงอ้าวเดี๋ยวไปชั่วโมงหน้าแล้วกันนะจะได้พูดถึงเรื่องของยิงที่ตลาดโต้รุ่งเมื่อวานนี้เอาครับอย่าลืมน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นะครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับวันนี้คุณสั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางช่วยไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดหัวใจครับโรคตับโรคไตแล้วก็บำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณครับท่านหลับสบายหลับสนิทไม่ต้องไปลุกของน้ำ3รอบ4รอบสนใจน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็โทรหา0817577474 0817577474ไปละหมดเวลาพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2ครับ
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอด
13: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
15: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
14: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
16: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
17: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
18: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
19: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
20: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมา
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
21: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
22: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
23: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการปกครองแจ้งกรณีไม่ต่อใบอนุญาตสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราชี้ระยะห่างจากคลองทางสาธารณะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสักครู่มาติดตามค่ะ
24: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
25: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: โดนครับซื้อครับ
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
27: เร่งรีบ
28: ต้องมี
29: เกสรบัวหลวง
28: ดอกสารพี
29: ดอกพิกุล
28: ดอกมะลิ
29: และอื่นๆ
28: รวมกันเป็น
29: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
28: แก่ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรมการปกครองแจ้งสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราระบุว่าไม่อนุญาตต่อใบอนุญาตให้เหตุจากผิดหลักเกณฑ์2จุดขณะนี้คดีอยู่ที่ชั้นศาลปกครองคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: กรมการปกครองออกเอกสารชี้แจงกรณีการจัดตั้งสุสานภายใต้ชื่อ New Yuvish Cemetery หรือสุสานชาวยิวแห่งใหม่เพื่อรองรับการฝังศพมากกว่า 1,200 หลุมในพื้นที่ใกล้กรุงเทพโดยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รายงานผลการตรวจสอบพบมีการจัดตั้งสุสานดังกล่าวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้ามีบริษัทการชาบัตรจำกัดเป็นผู้ยื่นคำขอและมีนางสาวสมพรเกิดบ้านไร่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อปี2564ใบอนุญาตมีอายุ3ปีต่อมาปี2566บริษัทได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตแต่ในอำเภอบางคล้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าที่ตั้งสุสานไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ในอำเภอบางคล้าจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตต่อมาบริษัทการชาบัตรได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเมื่อตุลาคมปี67ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาและมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ปัจจุบันผู้ดำเนินการแทนบริษัทใช้สิทธิ์ทางศาลและเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองยืนยันกรมการปกครองดำเนินการตามกฎหมายในการมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
5: ญี่ปุ่นเฝ้าระวังความเสี่ยงสึนามินำภูเขาไฟกระตัวของอินโดนีเซียปะทุรุนแรงส่งลาวาพุ่งจากปากปล่องได้เท่าฐานสูง400เมตรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกเอ็กซ์แหล่งใต้ดินที่เชื่อมโยงโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็วๆนี้หลังพื้นที่แห่งนี้ยังไม่ถูกโจมตีจากสหรัฐและอิสราเอลทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันยังไม่มีมติขั้นสุดท้ายส่งทหารไปช่องแคบฮอร์มุซชี้กำลังพิจารณาทั้งภารกิจรบกู้ภัยและภารกิจที่ไม่ใช่การสู้รบโดรนของรัสเซียโจมตีอาคารสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนใจกลางกรุงเคียฟมีผู้ได้รับบาดเจ็บ12คนสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติ164ชาติหนุนเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดแอฟริกาได้แม่นยำขึ้นหลังแผนที่เมอร์เคเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยประชาชนที่ประสบวิกฤตจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061026-0370 061026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081 75

0: รักจางวันลอยกระทงครับพันศิลป์เสาวรสนักร้องสาวผู้น่ารักขับร้อง AI cover ครับสวัสดีครับทุกฟังครับถึงเวลาเราเจอกันชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่ก็ต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการนี่คือรายการข่าวค้นคนเสียงเอกหลังจากฟังเพลงแล้วเราก็เข้าข่าวกันครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายท่านจะเป็นความดันเบาหวานอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสีดวงหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินครับยังไงก็แล้วแต่แต่ละพัดสารพัดโรคเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครบ30ปีก็ยังยืนหยัดรับใช้อยู่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายครับสนใจสั่งซื้อหรือจะไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองฝาขวดมีรูปดร.อเนกเพียงร้านเดียวที่ผมมีขายนะครับร้านอื่นผมไม่ได้วางขายถ้าอยากได้ก็สั่งซื้อจากผมโดยตรงครับเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0817577474วันนี้มาพร้อมกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวสารพัดน้ำมัน9ชนิดครับเพื่อประโยชน์ของสุขภาพร่างกายทั้งลดไขมันลดเบาหวานลดความดันช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายทั้งโรคไตโรคตับหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงลุกขึ้นเข้าห้องน้ำคืนละ3รอบ4รอบรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจก็โทรมาเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับเบอร์เดียวกับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกายซื้อ5แถม2ยาบำรุงร่างกายซื้อ5แถม2ครับก็ขอบคุณทางด้านคุณสมชายครับคุณสมชายไตรศักดิ์ศรีอยู่ที่หมู่11คลอง3คลองหลวงปทุมธานีรับไปอีก40ชุด50ชุดนะครับ50กล่อง50ชุดก็ไปขายอ่ะแกก็บอกว่าเอาไปขายนะครับรับทิ้ง40 50อยู่เป็นประจำขอบคุณมากๆเลยนะครับใครอยู่ใกล้บ้านคุณสมชายก็ไปซื้อที่นั่นได้นะบอกผมเอาไปขายนะช่วยโฆษณาให้ผมด้วยครับก็ผมไม่ได้โฆษณาให้สักทีนะแต่มาสั่งทีละ40ชุด40ชุด40ห่อเนี่ยนะสมชายไตรศักดิ์ศรีอยู่2ทับ3หมู่11ตำบลคลอง3คลองหลวงปทุมธานีครับรับไปพรุ่งนี้คงได้รับของนะครับไปซื้อท่านที่ท่านใดเลยนะครับก็ผมก็แจกแถมไปให้ด้วยนะครับซื้อ5แถม2อันนี้ซื้อ40เพราะคุณสมชายจะรับทีละ4040ถึง50ทุกครั้งขอบพระคุณครับที่เอาไปจำหน่ายครับไอ้ที่แถมๆมาก็จ่ายแจกไปบ้างก็ได้นะครับแล้วขอวิทยุสักเครื่องนึงครับผมจัดสรรวิทยุ

0: ให้ด้วยเครื่องหนึ่งขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมาครับแล้วก็ยังมีทางด้านของสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกินตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจังแล้วร้อนอย่างเงี้ยพอเหงื่อออกก็ยุบๆๆๆใช่มั้ยครับหน้าลำคาญมั้ยฟอกเนื้อฟอกตัวด้วยสบู่สมุนไพรดีเจครับท่านจะหมดปัญหานี้ไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของคันหัวคันศีรษะครับแล้วก็ผมร่วงสระผมที่โอ้โหผมร่วงไปกระจุกใช้สบู่สระผมของเราครับลดอาการผมหลุดร่วงลดอาการรังแขลดอาการผิวเชื้อราบนหนังศีรษะครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวอาจารย์รัฐศาสตร์ย้ำราชการไทยถึงขีดสุดแล้วคำนวณงบประมาณจ้างราชการตก40ล้านบาทต่อคนแนะทางออกรัฐบาลยกโมเดลต่างประเทศเขตเกษียณโยกย้ายครับรองศาสตราจารย์ดร.สุนิสาช่อแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และอีกหลายท่านนะครับร่วมกันสัมมนาหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปข้าราชการก็ทำให้สวัสดิการยืดหยุ่นโอกาสใหม่บนความท้าทายของระบบครับก็จะเกษียณเร็วขึ้นใช่ไหมสิ่งที่ข้าราชการหนึ่งคนนับตั้งแต่วันแรกที่บรรจุจนเกษียณบำนาญจนกระทั่งเสียชีวิตทราบหรือไม่ว่าเฉลี่ยแล้วประมาณ40ล้านคนต่อ40ล้านบาทต่อคนเมื่อคุณ 1.7 ล้านคนเข้าไปเป็นตัวเลขที่สูงหรือไม่ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถควบคุมตัวเลขอัตรากำลังจะไปกินพื้นที่ทางการคลังที่ต้องการเงินไปพัฒนาประเทศตอนนี้ตัวเลขสูงถึงขั้นไหนแล้วถ้าเป็นเอกชนตัวเลขเพดานค่าใช้จ่ายด้านบุคคลจะรับได้อยู่ที่ไม่เกิน 30% ถ้าเป็นภาครัฐ 40% แล้วยืดออกไปอีกนิดก็จะอยู่ในระดับแดงแล้วซึ่งตอนนี้คิดว่าของเราถึงขีดสุดแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.สุนิสาท่านว่างั้นครับทุกท่านจะเห็นว่ามติครม.เมื่อเดือนสิงหาคมท่านรองนายกปกรณ์นินทร์ประพันธ์เคาะมติครม.ในตัวเลข 1.7 ล้านคนถามว่าจะกระทบใครก่อนต้องบอกว่าไม่ได้กระทบทั้ง 1.7 ล้านคนแต่ไปกระทบตัวเลขข้าราชการพลเรือนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ซึ่งวันนี้มีตัวเลขอยู่แค่ 400,000 กว่าคนนั่นแปลว่าในอัตรากำลัง 1.7 ล้านคนเมื่อลบออก 400,000 คนยังเหลืออีก 1.3 ล้านคนซึ่งอยู่ที่กองอื่นๆยกตัวอย่างเช่นทหารตัวเลขน่าอยู่ที่ 380,000ตำรวจอยู่ที่ 200,000 กว่าคนครูองค์กรอิสระตุลาการและอื่นก็เข้าใจว่าทำไมท่านจึงกดปุ่มสตาร์ทต้องบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วเป็นปีประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานบุคคลก็ว่าได้เพราะโดยสภาพธรรมชาติของการบริหารงานบุคคลภาครัฐเวลาที่มีส่วนราชการอื่นจะขยับอะไรก็ตามเขาก็จะรู้ที่กพ.เพราะถือว่าเป็นหน่วยงานกลางภาครัฐที่มีความชำนาญกดปุ่มตัวเลขอีกเรื่องนึงคือการยุบ11ตำแหน่งที่จริงๆแล้วไม่ได้มีการบรรจุอยู่แล้วดังนั้นทุกๆการจ้างต้องคิดให้ดีนี่คือส่วนของ AS หรือ IS สิ่งที่เป็นอยู่อย่างไรก็ดีไม่อยากให้ด่วนสรุปว่าทุกกรอบอัตรากำลังเกินต้องมองในเชิงลึกเพราะว่าบางกระทรวงบางกรมที่ขาดจริงๆซึ่งในทาง HR ต้องดูปลายทางถ้าพูดถึงภาครัฐคือบริการสาธารณะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งในไทยก็ถ้าตีตัวเลขเชิงกว้างเกือบ10ล้านคนจินตนาการดูสิครับถ้าต้องดูแลคนนับ10ล้านควรใช้อัตรากำลังเท่าไหร่ปรากฏว่ากระทรวงพม.มีหมื่นกว่าคนเป็นข้าราชการเพียง 4,000 กว่าคนเท่านั้นซึ่งใน1คนต้องดูแลกลุ่มเปราะบางถึง300ถึง 1,000 คนทำตั้งแต่รับเคสจนถึงเยียวยาถ้าหากลงลึกไปอันนี้ถือว่าขาดเช่นเดียวกับมุมการแพทย์สาธารณสุขอีกเรื่องไม่มีใครพูดเลยแต่สำคัญไม่แพ้กันคือคุณภาพกำลังคนซึ่งเราต้องมองว่าการเคลื่อนย้ายของอัตรากำลังปัจจุบันปัญหาที่หนักมากไม่มีใครพูดเลยคืออัตรากำลังถูกกักขังเช่นวันที่เราบรรจุเราถูกกักขังว่าจะต้องทำงานจ็อบนี้เท่านั้นแปลว่าเขาจะขยับไปทำงานที่อื่นไม่ได้นึกถึง40ล้านบาทดีๆถ้าเราจ้างคนที่มีมูลค่าสูงมันแปลว่าเราควรเพิ่มมูลค่าให้เขาพูดแบบนี้ไม่โทษคนแต่โทษระบบดังนั้นจึงต้องขยายขอบเขตในการทำงานในโอกาสการเรียนรู้ท่านพูดในมองตา มองและลึกลงไปเลยนะครับว่ามันเปลืองยังไงแล้วมันต้องขาดยังไงมันจะต้องเติมเต็มยังไงฝั่งไทยเรามองฤดูการโยกย้ายเป็นลบเป็นการลงโทษแต่ฝั่งสิงคโปร์เนี่ยเขามองว่าเป็นการหมุนคือวิตามินเขาโยกย้ายกันข้ามกระทรวงซึ่งแปลว่าเขายังมีคุณค่าเรายังจ้างเขาได้ต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ปรับตัวไม่ได้อันนี้อันตรายถึงกับองค์กรและบุคคลองค์กรและบุคลากรรองศาสตราจารย์ดร.สุนิสาท่านบอกเปรียบเทียบระบบราชการระหว่างไทยโดยยกระหว่างประเทศเนี่ยโดยยกตัวอย่างแนวทางการบริหารกำลังคนของประเทศที่เช่นแคนาดาอังกฤษเยอรมันเวียดนามและสิงคโปร์เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบราชการไทยโมเดลแคนาดาคือทำเรื่องนี้มา 20-30 ปีแล้วพยายามพัฒนาบุคลากรภาครัฐอยู่ตลอดเขาบอกว่ามองข้ามกระทรวงคนนี้ขาดแต่อีกกรมนึงเกินก็สามารถไปโปะส่วนที่ขาดได้ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราวางหมายเซตรายการให้สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่ถ้าขยับไปอังกฤษตอนนี้เราเจอวิกฤตการเงินเขาเจอวิกฤตการเงินการคลังเหมือนกันประชากร 60-70 ล้านคนข้าราชการ 500,000 คนแต่เขาใช้การจ้างงานประเภทอื่นเช่น 4-5 ล้านคนมีตั้งแต่จ้างงานรายชิ้นรายชั่วโมงรายวันรายเดือนรายปีส่วนยุโรปเช่นเยอรมันถ้าโยงเรื่องนโยบายเขาจะทำเฟดเมื่อสมัครเข้าโครงการแปลว่าไล่ออกเลยจะทำให้งานก็จะให้ทำงานแค่2ปีครึ่งโดยครึ่งหลังจะให้เปลี่ยนบทบาทกลายเป็นพี่เลี้ยงและลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งรวมถึงลดภาระงานแล้วส่งต่อให้คนเจเนอเรชันต่อไปรวมถึงมีการเตรียมความพร้อมอันนี้เป็นอันตรายอีกจุดหนึ่งถ้าเราให้คนออกไปโดยที่ไม่มีอาชีพรองรับครับเวียดนามอย่างนั้นเวียดนามนี่บอกว่าใช้คำว่าหักคอเลยคือออก2กลับ1เกษียณ2กลับมา1แปลว่าธงของเขาชัดมากคือลด 50% ไม่ใช้ระบบอาสาสมัครและคนเก่งจะไปก่อนคนที่ไปไม่ได้อยู่ต่อจึงมีประเมินถ้าเป็นมีเขียวเหลืองแดงถ้าเป็นเขียวจะลังเขาไว้ไม่ให้ออกแต่ถ้าตัวแดงให้โอกาสแค่2ปีจึงให้ออกโดยสภาพของผลงานครับนี่คือการทำงานของต่างประเทศก็เป็นเรื่องเป็นราวของการจะคัดคนออกครับซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ก็บอกว่าพอถึง47แล้วไม่เกิน50ใช่ไหมใครอยากจะลาออกใครอยากจะเกษียณต้องให้โอกาสเกษียณได้เลยว่ากันครับเป็นการลดอัตรากำลังพลไปกำลังคนของการทำงานติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าตรงไหนจะลดบ้างตรงไหนจะยุบบ้างเนาะครับครูมีเฮรับดีว่าการทรงศึกษาที่การครับคุณประเสริฐจันทร์ละลองทองประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ปลดล็อกขนค้ำคนเป็นทายาทไม่ต้องชดใช้กรณีเสียชีวิตครับปลดล็อกเลยคิกออฟนครพนมโมเดลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลุยนครพนมนำร่องเปิดสูงพลังสภานักเรียนสร้างโรงเรียนปลอดภัยเร่งรัดโครงการแก้หนี้ครูประกาศลดดอกเบี้ยเหลือนึกครึ่งหนึ่งเบื้องต้นเป็นเวลา4ปีปลดล็อกกรณีผู้กู้เสียชีวิตทายาทคนค้ำไม่ต้องชดใช้แก้ปัญหาหนี้สินเพิ่มสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตครูชงงบกว่า300ล้านบาทต่อยอดพัฒนาสร้างหอดูดาวทองฟ้าจำลองศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครพนมนายประเสริฐชัตระหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายณมณพรเจริญศรีสสเขต2นครพนมพรรคเพื่อไทยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายชันชัยคำจำปาสสเขต4นครพนมพรรคเพื่อไทยรวมถึงข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของพรรคเพื่อไทยจุดแรกติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมเป็นอาคารหอดูดาวท้องฟ้าจำลองงบประมาณก่อสร้างกว่า120ล้านบาทกำหนดเสร็จปลายปี2570ตั้งเป้าเป็นศูนย์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ของนครพนมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์จุดที่2ที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมอำเภอเมืองนครพนมเปิดศูนย์พลังสภานักเรียนสร้างโรงเรียนปลอดภัยชื่นชมความสำเร็จของสภานักเรียนในการทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามมาตรา7ด้านจากมาตรการเฉดด้านของกระทรวงสาธารณสุขลดความรุนแรงในโรงเรียนอีกทั้งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียนดีเด่นระดับประเทศนำร่องขยายผลไปยังโรงเรียนของนครพนมลดปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนสร้างจิตสำนึกลูกหลานเยาวชนเป็นคนดีของสังคมนอกจากนี้ยังมีโครงการนำร่องสำคัญยกนครพนมโมเดลโดยนายประเสริฐจันทร์ละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาทางการเงินสำนักงานคณะกรรมการสกสคและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษาเร่งรัดแก้ปัญหาภาระหนี้สินครูพร้อมประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูครึ่งหนึ่ง รวมถึงปลดล็อกกรณีผู้กู้เสียชีวิตทายาทคนค้ำไม่ต้องชดใช้หนี้เป็นการดูแลสวัสดิการพัฒนาชีวิตครูป้องกันผลกระทบทางตรงทางอ้อมต่อวิชาชีพครูอีกทั้งลงมาที่โรงเรียนบ้านพระซองเหนือตำบลพระซองรวมถึงโรงเรียนการทานน้ำใจของตำบลพิมานอำเภอนาแก่นครพนมเพื่อติดตามตรวจเยี่ยมมอบนโยบายข้าราชการในข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขติดตามการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย AI และแก้ปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนงบประมาณอุปกรณ์การเรียนการสอนอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดนครพนมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเสริฐจันทร์ทราดวงทองเปิดเผยการลงพื้นที่นครพนมรัฐบาลนโยบายที่สำคัญคือกำชับทุกโรงเรียนสร้างความการสร้างความร่วมมือดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนโดยมีการส่วนร่วมของนักเรียนชื่นชมให้กำลังใจศูนย์พลังสภานักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ประสบความสำเร็จในการปลูกฝังสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนช่วยดูแลสอดส่องป้องกันภัยทุกด้านพร้อมกำชับขยายโครงการไปยังโรงเรียนทุกแห่งเพื่อนักเรียนมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลลดความแรงในโรงเรียนส่วนโครงการแก้หนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่ใช่นโยบายโดยตรงแต่เป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมนำร่องเปิดโครงการแก้หนี้ร่วมกับทางธนาคารออมสินนำร่องพื้นที่นครพนมลงนามความร่วมมือการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาทางการเงินระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสกสค.และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษาเร่งรัดแก้ปัญหาภาระหนี้สินครูประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูจากเดิมร้อยละประมาณ 6.2 ต่อปีเหลือประมาณ 3.50 ต่อปีในระยะเวลา4ปีรวมถึงการรวมหนี้แก้หนี้แบ่งเบาภาระใช้จ่ายของครูบุคลากรทางการศึกษาพร้อมวางมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องครับท้ายที่สุดแล้วมีการประกาศปลดล็อกสำหรับผู้กู้ที่เสียชีวิตทายาทรวมถึงคนค้ำประกันไม่ต้องชดใช้คนกู้ตายแล้วก็ไม่ต้องชดใช้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราชการครูบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นส่งผลดีต่อวิชาชีพรวมถึงการทำงานอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกด้านแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอจะมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบดูแลนำเสนอปัญหาตามขั้นตอนครับโอ้โหสุดยอดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครูต้องเฮเลยไอ้คนค้ำนี่พอตายแล้วต้องมานั่งชดใช้แทนมันก็ไม่ใช่เนาะเมื่อเขาตายแล้วทายาทรวมทั้งคนค้ำไม่ต้องไปชดใช้ตายก็ตายไปกับเงินที่กู้ไปแล้วแล้วลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูจากเดิมร้อยละ 6.2 ต่อปีเหลือ 3.50 ต่อปีระยะเวลา4ปีครับวันนี้ครูหยุดกันนะวันเสาร์คงได้ฟังเรื่องราวอย่างนี้นะหรือรู้กันบ้างแล้วล่ะนะครับอ้าวก็แสดงความดีใจกับครูแล้วกันนะครับได้มีเฮไหมก็โอ้ครับไอ้คนที่เป็นคนค้ำประกันก็เหนื่อยเหมือนกันนะกูต้องมาส่งเงินแทนให้คนตายเหรออะไรไปค้ำประกันเขาแล้วยังต้องเป็นภาระตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับอ้าวว่ากันไปครับเรื่องราชการไปแล้วสองเรื่องคราวนี้มาเรื่องตัวทั่วไปบ้างนะมาเรื่องของคนธรรมดาบ้างไม่ต้องข้าราชการครับก็มีเรื่องของเมื่อคืนเลยสดสดวังทองหลางเปิดปฏิบัติการเดือดสนธิสวาทครับบุก12ผับดังย่านมหาดไทยกวาดเข้มอาวุธยาเสพติดดีครับท่านดีครับนาย4ชุดครับปูพรมจู่โจม12สถานบริการดังย่านมหาดไทยกลางดึกตรวจอาวุธบัตรประชาชนปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมเช็คใบอนุญาตและเส้นทางการเงินสกัดยาอาวุธเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการครับในเขตสน.วังทองหลางครับก็เป็นเขตของท่านภูมิกับสน.วังทองหลางพันตำรวจเจษฎายางนอกครับบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ SWAT หรือสวาทนครบาล4กระจายกำลังออกเป็น4ชุดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานบริการสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการพร้อมกัน4โซน12ร้านดังในพื้นที่อาชีพเช่นโรงเหล้ามหาดไทยเซเยสละเมอ90ห้องสมุดคอแข็งบาร์หลังเสาบาร์บางบาร์เวกอัพเวนิต้าเฟิร์สคลาสออนสตาร์และอะไรเนี่ยอะไรบาร์เนี่ยนะครับผมอ่านภาษาไทยไม่ออกภาษาอังกฤษไม่ออก IYKYK บาร์แล้วอ่านว่าไงเนี่ย IYKYK คิกไอยาคิกเหรอบาร์อ้าวหลายจุดหลายบาร์ปฏิบัติการครั้งนี้ตรวจเน้นคนอาวุธตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการและพนักงาน ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์การค้าประเวณีรวมถึงตรวจปัสสาวะสุ่มหาสารเสพติดกำชับให้เปิดปิดตามเวลาที่กำหนดพร้อมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำผู้ประกอบการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการควบคุมการใช้เสียงปฏิบัติการกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งสุ่มตรวจปัสสาวะผู้เข้าใช้บริการจำนวน76รายไม่พบสารเสพติดและไม่พบกระทำความผิดกฎหมายอื่นทุกจุดที่เข้าตรวจค้นเยี่ยมอันนี้เขตวังทองหลังนะครับไม่แบบไม่ใช่หุ่มแบบห้วยขวางใช่ไหมครับอ้าวว่ากันไปว่ากันไปนะครับเรื่องของความสุขของท่านก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับจากทางด้านของวิชัยโตจีนเนื้อแขวงโตหมุนครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวอยากให้วิชัยโตจีนไปรับใช้ท่านเรามีราคาเมนูอาหารให้เห็นเลยครับคุณจะซื้อมากซื้อเนาะคุณจะลงโต๊ะมากลดโต๊ะน้อยบอกเรายินดีที่จะให้ท่านได้ดูแลความอร่อยให้กับแขกเหลือของท่านครับสนใจติดต่อสอบถามก็ได้เลยครับราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,000ต้นๆ1,100 1,200โดยประมาณครับและให้คุณได้เลือกในเมนูอาหารอีกอย่างจุใจร่วม100ชนิดโทรหาวิชัยโต๊ะจีนได้เลยครับ0819465036 0819465036ครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ขอบคุณ FC ของรายการนี้ครับทางด้านของหัวหินประจวบคีรีขันธ์ทางด้านเพชรบุรีทางด้านกาญจนบุรีทางด้านชลบุรีครับจะมาจากบางแสนจะมาจากทางพัทยาอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วก็ฉะเชิงเทราที่แจ้งมานะครับจะคน FC มหาอาจารย์อเนกขอบพระคุณครับจะมาดูหูคนข้างซ้ายมีหูข้างซ้ายข้างเดียวเนี่ยนะที่ฝาขวดของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับข้างขวาก็มีข้างเดียวนะไม่ใช่มีหูของสองข้างเดี๋ยวเป็นแปลกประหลาดครับขอบพระคุณครับผมบอกแล้วรถตู้คันไหนพามาผมมาเอาค่าน้ำมันรถกับผมด้วยในเมื่อท่านเก็บ FC ผมมาแล้วเนี่ยครับ FC ผมก็พยายามเริ่มเก็บตังค์กันแล้วนะครับตอนนี้เดือนอะไรกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนได้ค่ารถแล้วว่างั้นครับครบ4เดือนพอดีจองคิวไว้แล้วจองที่นั่งไว้แล้วมาได้10ประมาณ12คนเนี่ยรถตู้คันนึงครับจะมากี่คันก็ยินดีครับขอบพระคุณนะครับถ้าจะมาเอาเงินค่าน้ำมันรถจากผมเลยครับรถตู้จากจังหวัดไหนแล้วแต่นะครับถ้าบอกพา FC ผมมาครับและ FC ผมเดี๋ยวผมจะให้ของติดมือไปด้วยคนละชิ้นผมเลี้ยงไว้ให้เลยอยากหยิบอะไรสินค้าผมตัวไหนอยากหยิบอะไรไปหยิบไปเลยผมสมนาคุณปีใหม่แล้วผมขอบริษัทไว้แล้วครับขอให้มาแจกฟรีจะกี่ชุดก็ไม่รู้มากี่วันกี่ชุดอะไรผมก็หยิบไปเลยเลี้ยงกาแฟไว้1 2 3 4เลี้ยงกาแฟถ่ายกาแฟระบายกาแฟดีเจเลี้ยงกาแฟ AND ไว้เอนไซม์บายอเนกตราไบโอไว้น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นไว้เลี้ยงไปหยิบเอาเลยครับคนละชิ้นห้ามเวียนเทียนเท่านั้นเอง ครับสมนาคุณแฟนคลับแฟนรายการอุตส่าห์เหมารถกันมาคนละคัน2คันครับบางคนจะมา2รอบก็ได้แล้วแต่อยู่ไกลๆนะครับไกลๆคงไม่ต้องเหมารถแล้วมั้งเนาะก็มาคูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวคนใกล้ๆแจกไหมแจกครับไม่ใช่ไม่แจกผมแจกครับแต่ผมมีวิธีการแจกของผมแล้วกันครับโดยเฉพาะใบปลิวโฆษณางานเก็บไว้นะครับแจกไปประมาณสักเกือบหมื่นใบแล้วนะครับเก็บไว้นะครับอย่าทิ้งนะใบปลิวโฆษณาใครเอาใบปลิวโฆษณามาหาผมเอาสินค้าผมไปเลยอย่างหนึ่งแลกกันเพราะท่านถือใบปลิวโฆษณาเนี่ยถือว่าสำคัญนะเพราะท่านอยากรู้ว่าวัดอะไรเนี่ยฝั่งลูกนิมิตเนี่ยครับไม่ใช่ผมติดสินบนนะแต่ผมมีสินค้าผมที่จะแจกให้ท่านโรงทานน่ะมีอยู่แล้วครับทางวัดเขาจัดการกันไปไม่เกี่ยวกับผมครับไอ้ผมเนี่ยค้าขายสินค้าของผมในงานผมก็อ้าวใครมีใบปลิวมาเซ็นผมเซ็นกำกับแล้วกันเอามาหมุนเวียนไม่ได้ผมจะมีที่ประทับตาของผมว่าคุณรับสินค้าผมไปแล้วขนาดนั้นเลยนะครับผมจะแจกขนาดนั้นเพราะผมทำเรื่องขอบริษัทไว้แล้วอย่างละอย่างน้อยก็เป็นพันชุดนะครับครับทั้งรายละเอียดโอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเลยเอาเป็นว่าถ้าใครแจกใบปลิวแล้วคนเก็บใบปลิวแล้วเอาใบปลิวมาหาผมเอาสินค้าผมให้ท่านไป1ชิ้นครับส่วนคนที่นั่งรถมาร่วมงานกับผมคือนั่งรถมาแล้วก็มาทำบุญกับผมถือว่าปีใหม่ทั้งทีเราเจอกันครับ FC ทั้งหลายขอบพระคุณครับโทรศัพท์มาหาผมก็หลายคนอยากเจอจังเลยชอบใจในการจัดรายการมีหลากรถมีทั้งการบ้านการเมืองการมุ่งการหมอนอะไรสารพัดครับฟังใครก็ไม่เหมือนอาจารย์ว่างั้นขอบพระคุณครับฟังเหอะใครก็ฟังเหอะนะครับแต่ถ้าถูกใจก็ฟังรายการนี้ก็แล้วกันขอบพระคุณครับเมื่อวานนี้ก็แฟนๆรายการทางกบินบุรีปราจีนบุรีโทรศัพท์มาคุยด้วยก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆทางปทุมธานีก็มีครับแถวๆตลาดไทยเนี่ยบอกผมไปตลาดไทยบ่อยนะบอกไปทำไมเอาผมไปซื้อดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับพ่อแม่บ้านผมก็ทำใบสีด้วยไงเพราะฉะนั้นเขาก็ทำใบสีไหว้จะมีงานทำนี่ก็จะมีงานปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรก็เตรียมก็จะต้องทำใบสีถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่นะครับแม่บ้านผมก็ทำใบสีได้ก็ไปตลาดไทยไปเอาผลมงผลไม้อยู่เรื่อยนะครับ เอาขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่คิดถึงกันแล้วก็อยากจะมาหากันปีทั้งทีปีใหม่ทีเจอกันหนึ่งครับแม้ถ้าผมว่างผมพาไปเลี้ยงโต๊ะใหญ่เลยอันนี้ผมเลี้ยงโรงทานของวัดก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับมาทางด้านของภูผาวิปโรนะครับสำหรับผู้ที่จะเสริมดูแลสุขภาพร่างกายแขนขาอ่อนเร็วแรงนี่แหมมันทรมานนะเดินเหินก็ไม่คล่องไม่แคล่วเสริมเพิ่มพลังงานด้วยภูผาวิปโรครับเพราะเขามีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายครับนี่ผมจะทำเรื่องของภูผาวิปโรมาสัก100ชุดได้ไหมหรือจะซื้อก็ได้ครึ่งราคาก็ได้เอามาทำไมเอามาแจกคนที่มาเอาใบปลิวมาแลกกับผมก็จะมีของให้แจกใบปลิวตามตลาดนัดนะผมแจกไปเยอะนะให้ลูกน้องไปแจกตามตลาดนัดทุกตลาดนัดตรงไหนตลาดนัดไหนยังไม่ได้ก็ไปแจกนะครับใบปลิวผมมีความหมายนะครับใบเท่าไหร่รู้ไหมนะใบปลิวอาบมันอย่างดีเลยนะครับก็เพื่อให้ท่านได้รู้กันว่าเนี่ยวัดนี้เขามีงานปิดทองฝังมิตรกันเก็บไว้ดีนะครับใบปลิวการโฆษณางานครับปลายเปิดโฆษณาก็ติดให้หลวงพ่อครับใครให้ผมช่วยทำงานฝังลูกนิมิตแล้วก็ป้ายโฆษณาหลวงพ่อไม่ต้องออกเท่าบาทหนึ่งผมออกให้ผมทำให้นะครับป้ายโฆษณานี่สำคัญนะครับผมไม่เคยไปเก็บป้ายโฆษณาค่าโฆษณาให้วัดของวัดเลยผมทำให้ฟรีๆแล้วก็ผมก็จัดมหรสพให้ฟรีๆอีกเพราะนั้นวัดไหนไม่มีสตุ้งสตางค์จะจัดงานฝังมิตรมันใช้งบเยอะไงก็สงสารวัดอ่ะนะครับก็ต้องลงทุนให้ก่อนไงท่านไม่มีตังค์เนี่ยวัดไม่มีตังค์ไปจัดงานฝังมิตรขึ้นป้ายขึ้นชุดหนึ่งก็ต้องจ่ายตังค์แล้วแล้วพระจะไปถกเขมรตีตะปูยังไงเราก็ต้องจ้างเขาขึ้นใช่ไหมเล่าเพราะนั้นผมรับผิดชอบให้ทุกๆวัดที่ให้ผมโฆษณานะทุกๆวัดให้ผมทำโฆษณาช่วยในเรื่องของประชาสัมพันธ์แล้วผมทำให้ขนาดนี้นะครับทำบุญผมไม่ได้เหลือร้อนนะไม่ใช่ร่ำรวยนะครับแต่อยากทำบุญตายไปเอาไปไม่ได้สักบาทหนึ่งทำบุญดีกว่ายามที่เรามีชีวิตอยู่ก็แบ่งสรรปันส่วนทำบุญสร้างศาลาเอกประสงค์ได้ศาลาสร้างกุฏิพระได้สร้างหอระฆังได้อะไรครับมันก็ถือเป็นการทำบุญร่วมกันสร้างเมนเผาศพอะไรได้ก็เป็นอานิสงส์ร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังพอรายได้ที่วัดเขาทำเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปบูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดอยู่แล้วครับเรื่องราวของภูผาวิปโรตอนนี้เขาจัด3แถม1 5แถม2อยู่นะครับภูผาวิปโรสร้างกล้ามเนื้อเดินเหินบางคนที่เดินเหินไม่ไหวแต่ตอนนี้ไหวแล้วครับซื้อไปแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มดีไทยครับเป็นสมุนไพรธรรมชาติภูคาวและสมุนไพรอื่นอีก18ชนิดอยู่ในขวดของสมุนไพรดีไทยขวดน้องๆ น้ำปลาเลยนะซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโรอีก1ห่อด้วยมีทั้งสมอไทยมะกรูดขมิ้นพริกไทยดำขิงใบยะนางเขาทำออกมาเป็นน้ำแล้วนะไม่ใช่เอาไปกินเป็นเม็ดๆเอาออกมาเป็นน้ำแล้วครับดื่มเช้ากงเย็นกงกันเลยเช้ากรึบเย็นกรึบโอ้โหขวดอย่างน้องน้ำปลานี่กินได้หลายเดือนเลยครับสำหรับดีไทยนะครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลินี่ก็โอ้โหผู้เฒ่าผู้แก่นิยมมากครับละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการต่างๆช่วยแก้อาการลมกรองละเอียดและหลับสบายแล้วแต่ถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมานี่แบบนั้นเลยแบบอะไรนะคนโรคหัวใจเลยยาอมใต้ดินเลยแล้วค่อยๆกลืนอาการมันก็จะได้หายอย่างรวดเร็วนะครับกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิพอมีดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรผสมออกมาดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมผสมหอมดอกมะลิหอมดอกหอมมะลิครับดอกหอมมะลินี่ผมยังไม่รู้จักเลยนะได้แต่เห็นรูปร่างในหนังสือแต่ดอกยิงรูปร่างยังไม่เห็นเอาเป็นว่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายก็แล้วกันทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อเขาที่0817805575ริงกลางเข้ามานะครับทางด้านของสมุนไพรน้ำมันสกัด9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อทั้งลดไขมันลดความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงไตบำรุงตับครับมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึก ไม่ต้องลุกขึ้นฉี่สามรอบสี่รอบในคืนเดียวกันสั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับ0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวแม่ผมไม่ต้องอ่านแล้วมั้งเอาเป็นว่าทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นไปที่กระทรวงมหาดไทยขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังคุณทนายตั้มตอนที่กันจอมพลังโดนตรวจสอบไปทีแล้วเนี่ยตอนนั้นคุณติดคุกใช่ไหมคุณยังไม่ออกจากคุก ผมว่าเขาตรวจสอบกันเมื่อเร็วๆนี้เองนะถ้าจำไม่ผิดนะมูลนิธิกันจอมพลังมีคนไปร้องก็บอกมีประชาชนร้องมาอ้าวเหรอประชาชนคนไหนร้องเรื่องกันจอมพลังผมว่าเขาไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่าเขามีเงินเขาก็ไปช่วยนะใช่ไหมไปช่วยสร้างหลุมหลบภัยช่วยคนเฒ่าคนแก่ช่วยคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยคือช่วยดีกว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นนะผมว่าเขามีมูลนิธิอ่ะเขาใช้อ่ะนะครับเหมือนกับมูลนิธิปอเต็กตึงเหมือนกับมูลนิธิอะไรพวกเนี้ยพอน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรเขาก็ลงไปช่วยเห็นงานเขาชัดเจนนะงานเขาชัดเจนบริการสังคมดีกว่าผมพูดเลยนะผมไม่ได้ดูถูกใครอ่ะผมพูดว่าคุณกันจอมพลังยังดีกว่าทนายตั้มนะที่ทนายตั้มเอาแต่ว่าความแล้วก็ได้เงินค่าว่าความแต่ไม่ได้บริการสังคมไงคุณบริการสังคมจริงแต่คุณก็เก็บค่าว่าความถูกไหมคุณไม่ได้ว่าความฟรีแน่นอนแต่กับทนายตั้มเขามีมูลนิธิเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทนายตั้มกับคุณกันจอมพลังเขามีมูลนิธิเขาก็ทำประโยชน์กับประเทศชาตินะไม่รู้นะผมมองอย่างเงี้ยผมมองเห็นผลงานผมก็เป็น FC เขาอะทนายตั้มผมก็เป็น FC แต่พอทนายตั้มติดคุกผมก็ไม่ได้เป็น FC ผมก็ดูอ่านข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆนานาผมเชื่อว่าจะฟ้องร้องกันยังไงจะตรวจสอบกันยังไงมันก็ผิดใจกันวันยังค่ำเนี่ยคนรู้จักกันอะครับผมว่ามูลนิธิกันจอมพลังผมไม่ได้พูดเข้าข้างนะเขาก็เพิ่งตรวจสอบไปเมื่อเร็วๆนี้ไม่ใช่เหรอถ้าผมจำไม่ผิดนะโดนตรวจสอบไปแล้วคุณกันจอมพลังจะพูดเลยดีสิผมจะได้ใส่บริสุทธิ์ว่าผมไม่ได้คดโกงผมได้เงินมาผมก็ช่วยแล้วคนที่ได้ที่เขาให้มาเขาก็ไม่ได้ไปขอนะก็มีคนมาให้เขาเองเอาเขาเห็นช่วยกันตรงนู้นเขาให้มาแสนหนึ่งเอาตรงนี้ให้ไปล้านหนึ่งเลยก็ช่วยอ่ะผมบอกนะถ้าอย่างประเทศไทยเรามีคุณอย่างเอกภพเหลืองประเสริฐคุณมีปวินาหงสกุลมีคุณกันจอมพลังคนไทยถ้าเรามีอย่างเงี้ยคุณอะไรดารานะครับคุณบุ๋มบรรณดาอย่างเงี้ยองค์กรความดีถ้าคนไทยเรามีแบบนี้สักครึ่งประเทศนะผมว่าประเทศเราเจริญคือเอาเงินของคนรวยมาช่วยคนจนไงแต่มีเป็นสื่อกลางเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเอ้ยเขาเอาเงินแหมถ้าพูดอย่างโบราณเลี้ยงช้างจะไม่กินขี้ช้างมั้งเหรอมันก็มีบ้างอ่ะดูต้องดูแลลูกน้องกินข้าวกินปลาอะไรมันต้องซื้อมั้งอะไรพวกเนี้ยไม่รู้สิผมมองว่าระหว่างทนายตั้มกับคุณกันจอมพลังผมเข้าข้างคุณกันจอมพลังเพราะดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนแต่ทนายตั้มเอาแต่เงินของประชาชนไม่ได้บริการว่าฟาร์มฟรีถูกไหมครับเพราะนั้นผมพูดไม่ต้องเป็นกลางอะไรมองเห็นกันชัดๆแต่คุณกันจอมพลังฟ้องก็ฟ้องไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรครับแต่คู่นี้คู่หนึ่งครับนายณัฐวุฒิแหมน่าเกลียดจังเลยอันเนี้ยวุฒิภาวะไม่น่าเป็นคำว่าอดีตทนายรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกทำไรกูทำไรมึงกูอยากเจอมึงแล้วกูไม่กลัวมึงอะไรนักเลงใส่หน้าโรงพักตำรวจมาห้ามก็ยังไม่ไปบอกถ้าคุณไม่หยุดนะผมใส่กุญแจมือคุณถึงได้เดินออกไปนะโอ้โหแสดงกิริยามารยาทของนักเลงเนี่ยผมว่าออกสื่ออย่างเงี้ยขนาดสื่อบอกทำไมทำอาจารย์ทำไมอ่ะทำไมคุณต้องเป็นกลางด้วยกลางเนี่ยกลางเขาก็เห็นกระตาคุณผักเขาล้มอ่ะแล้วคุณบอกเอาแฮนด์มาชนผมเองเอ้าก็คุณไปจับแขนเขาแล้วก็พอจับแขนเสร็จแล้วคุณก็ผลักเขาอะเฮ้ยเขาเป็นครูบาอาจารย์นะเขาเป็นคนที่มีความรู้นะอย่างคุณเป็นทนายยังเป็นไม่ได้ต้องเป็นอดีตทนายใช่ไหมเนี่ยผมไม่รู้ประวัตินะอาจารย์สมชายยืนยันว่าไม่ได้เกรงกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงปกป้องสิทธิของตัวเองตามกฎหมาย หลังจากนี้เตรียมจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ประกอบหลักฐานในคดีด้วยโหแล้วชี้หน้าเมื่อถามว่านายธวุฒิมีเจตนาเผชิญหน้าหรือไม่อาจารย์สมชายบอกตนเองไม่ทราบเพราะไปที่ไหนก็จะบอกว่าไปไหนบางครั้งอีกฝ่ายเข้าไปบางครั้งก็ไม่ไปแต่จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคาดว่าอาจต้องมีการข่มขู่เกิดให้เกิดความกลัวต้องการให้ยุติการกระทำหลายๆอย่างอย่างไรก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดในสถานที่ราชการและไม่ใช่เพียงสถานที่ราชการทั่วไปแต่เป็นสถานที่ตำรวจเกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าไม่ทราบไปอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกว่าสน.แห่งนี้เป็นสถานที่ตำรวจที่ไว้ใจได้หรือไม่ถึงไปทำกลางใหญ่โตหน้าโรงพักเนี่ยโหไม่ใช่วิสัยของคนที่มีวุฒิภาวะเพียงพอเนี่ยนะทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมบอกไม่ใช่แค่คดีทำร้ายร่างกายนะวันนี้ยังได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายณวุฒิในข้อหาแจ้งความเท็จและแจ้งความเท็จเพื่อแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาด้วยสืบเรื่องมาจากก่อนหน้านี้นายณวุฒิได้ไปแจ้งความกล่าวหาว่าเปิดมูลที่ของนายสมชัยมีพฤติการเข้าข่ายช่อโกงประชาชนและฟอกเงินซึ่งตนก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาด้วยจึงต้องดำเนินคดีกลับให้ข้อหาแจ้งความเท็จนายณวุฒิยังมีคำพูดข่มขู่ลักษณะที่ว่ารั้วบ้านอยู่แถวสถานทูตอินโดนีเซียเดี๋ยวเจอกันซึ่งทำให้ผู้เสียหายเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยเอาละครับเป็นเรื่องของนักเลงโตไม่ใช่ทนายแล้วนะไม่ใช่อดีตทนายแล้วผมไม่เห็นกิริยามารยาทแล้วบอกตรงว่าคนไทยรับไม่ได้ครับผมบอกเลยว่าคนไทยรับไม่ได้ซึ่งอาจารย์สมชัยก็ไม่ใช่เป็นคนหนุ่มเป็นคนก็มีอายุแล้วนะแล้วเป็นมีการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์ควรให้เกียรติคนให้เกียรติคนผมว่าน่ารักครับแต่ถ้าคนไม่ให้เกียรติคนบอกตรงทานโทษนะครับฟังมันน่าทุเรศอย่ามาแสดงแบบนี้เลยนะครับผมว่าไม่ดีแน่เอาละครับฟังครับเวลาหมดเวลาคงต้องล่ำลากันขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเช้านี้สวัสดีครับ
3: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดี
10: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
12: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
13: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
14: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
15: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อรา ป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
16: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
17: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
18: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรองนายกรัฐมนตรีแจงงบรายจ่ายประเทศสูงถึง173ทำให้ต้องปรับลดบุคลากรใช้เทคโนโลยีช่วยทำงานแทนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
7: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาร
1: องนายกรัฐมนตรีแจงงบรายจ่ายประเทศสูงถึง173ประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับลดบุคลากรแต่ยังคงประสิทธิภาพของการทำงานด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: รายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ออกอากาศตอนแรกเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาโดยนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นแขกรับเชิญชี้แจงถึงการปฏิรูประบบราชการว่าเนื่องจากขณะนี้งบรายจ่ายประจำของประเทศสูงถึง173และยังมีการปรับเพิ่มขึ้นตลอดดังนั้นถ้าเกิดปรับงบส่วนนี้และนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้มากเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้คิดมาทุกสมัยแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบันทั้งสงครามและการค้าโลกระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนประกอบกับประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ประเทศต้องการดูแลผู้สูงวัยดังนั้นต้องปรับระบบราชการส่วนแรกคือปรับลดอัตรากำลังและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแทนลดกระบวนการทำงานของภาครัฐต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยซึ่งผลจากการดำเนินการจะทำให้รายจ่ายน้อยลงแต่ว่าจะมีงบไปใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นจากปัจจุบันงบลงทุนของประเทศอยู่ที่ประมาณ120เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการให้ดีขึ้นไปด้วยแต่ว่าที่สำคัญเองรัฐบาลจะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสพัฒนาไปสู่ Digital Government ยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
1: การเรียนรู้และศึกษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทยผ่านการสื่อสารที่ทันสมัยจะสร้างความจดจำที่น่าจะสร้างความจดจำที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้ค่ะ
10: ถ้าคุณคิดว่าวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่ต้องเดินดูในพิพิธภัณฑ์เพียงอย่างเดียวอาจต้องลองเปลี่ยนมุมมองใหม่เพราะที่เจ้าป่าเที่ยววันนี้จะชวนคุณมาสัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรมผ่านทุกประสาทสัมผัสในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai ระหว่าง 2-6 กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2งานนี้จะพาเราออกเดินทางผ่านทุกสีสันของความเป็นไทยที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกันทั้ง5โซนเริ่มต้นการเดินทางด้วยเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เลิกช็อปสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพต่อจากนั้นมาเพลิดเพลินกับสวรรค์ของคนรักอาหารชวนคุณย้อนเวลากลับไปค้นหารสชาติที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นชิมอาหารดังจากทั่วประเทศกว่า60ร้านแล้วมาสัมผัสสีสันแห่งศิลปะการแสดงของไทยที่รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวตั้งแต่ลิเกหมอลำลูกทุ่งและการแสดงร่วมสมัยต่อจากนั้นนะครับมาสนุกต่อกับเวิร์กช็อปศิลปะการแสดงและงานช่างไม่ว่าจะเป็นตอกหนังใหญ่การร้อยลูกปัดโนราและการเขียนสีหัวโขนปิดท้ายด้วยการเดินทางด้วยเรื่องราวของความเชื่อศรัทธาและประเพณีแบบ Immersive Cultural Experience งานนี้เข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมมาร่วมสัมผัสทุกสีสันของความเป็นไทยกับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai เพราะว่าความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงสีเดียวเท่านั้นนะครับ
11: สินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
12: 0812901691
13: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัย

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลย
0: โอเคมาแล้วจ้ะ
1: ฟังกัน
0: จอทล1197ก็มาม
1: ากันแล้ว
0: มีใครรู้ไหมว่าบ้านแต้อยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไร
1: สาวบ้านแต้เนี่ยนะ
0: เออเดี๋ยววันนี้วันที่5นี่จากไปตั้งแต่วันที่5
1: เดือนกันยายนไง
0: เออป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยเนี่ย
1: พ.ศ. อะไรนะ
0: 2499
1: 2499นี่ลุงช้างยังไม่เกิดเนี่ย
0: คุณรู้ได้ไง
1: เออ2499เนี่ย
0: ยังอายุน้อยอยู
1: ่แล้วก
0: ็ปีนั้นไม่เกิด2 ปีนั้นผมไม่เกิดเพราะอะไรรู้ไหมกลัวจะเจออันธพาลไง
1: เออผ่านคลองเมืองไง
0: ใช
1: ่2499นี่ฟุตบอลไทยไปบอลโลกกันนะ2499
0: ฟุตบอลไทยไปมวยโลก
1: บอลโลกไทยเคยไปนะ
0: เคยไปใช่ไหม
1: 2499เนี่ยไปโดนก็ยิงสัก90เลยนะ
0: คุณนี่ช่างรู้จริงๆเรื่องกีฬาเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆบอลไทยไปบอลโลกเลย2499เนี่ยผมจำได้
0: 2499ผมเกิดไม่ทัน
1: แล้วโดนยิงนั่นคือ90
0: เป็นไรไปเล่าปกติเนี่ยโดนยิงมากกว่านี
1: ้
0: อันนี้90ชิวๆ
1: 500
0: ละ50ล้านกระจอกกระจอก
1: แล้วเป็นสาวที่ไหนเนี่ยเอาอย่างเงี้ยดีกว่า
0: สาวเกษตรสมบูรณ์ก็อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูม
1: ิอ๋อสาวชัยภูมิไงเนี่ย
0: เพลงนี้เนี่ยไม่ใช่แต่งมา2499นะแต่งมาปี2502นั่น
1: เพิ่งแต่ง
0: วัฒนธรรมสาวอีสานในอดีตไงเลยการเป็นจัดงานสืบสานประเพณีทำนานสาวบ้านแต้เขาจะจับเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยนะที่จังหวัดชัยภูมินะเชิญเที่ยวงานตามรอยก็เรียกว่าตามรอยตำนาน70ปี
1: 70ปี
0: ตำนานสาบ้านแต้อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะ
1: 70ปีแล้วไงเนี่ย
0: ครับ70ปีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า2499เนี่ยยังไม่ถึง70ปีก็ประมาณสัก60กว่าปีถ้า2500มัน69ใช่ไหมล่ะ

0: 2502มันก็จะต้องประมาณสัก67ปียังมี70ปี
1: นาน
0: นะครับ
1: 70
0: เดี๋ยวแก่
1: 70เดี๋ยวแก่นะ
0: ครับอ่าบอกเขาหน่อยวันนี้คุณปีดากับคุณแชล่มเขาจะไปที่ไหนจ้า
1: อ้าวไปซื้อไปอุดหนุนกันที่ตลาดนัด
0: บ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแจงอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับไปช็อปไปชิมไปสนับสนุนอย่าไปให้กำลังใจแกนะไปซื้อกันเลยสงสารแก
1: ไปซื้อสินค้านะ
0: ครับ
1: แต่ไปให้กำลังใจนี่ต้องดูลิเกเขาหนุ่ม
0: ใช่ลิเกโคศกตลกปีดา
1: น่า
0: ดูวันนี้ขำปีหน้าต้องปีดาดนตรีสนอก ผมนี่ตอกย้ำก็จริงๆนะผมจะโดนฟ้องหรือเปล่าเนี่ย
1: ด้าน
0: จะโดนฟ้องเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับล้อเลียนเขาด้อยค่าเขาอะ
1: โอ้เด็กฟ้องเท่าไหร่ร้อยล้านเน
0: ี่ยโอ้ยผม500ก็พอแล้ว เออคุณเนี่ยมันจับพื้นผมแรงนะ
1: เป็นยังไงอะ
0: เดี๋ยวผมฟ้องทำร้ายร่างกายผมนะเอา
1: โอ้สมัยนี้เนาะ
0: โอ้
1: อะไรก็ไม่ได้เป็นคดีไปหมด
0: ล่าสุดจอนนี่มือปราบมาแล้วครับ
1: เป็นไงอะ
0: เอาอำนาจลื่นเลืองมารักษาตัวใหม
1: ่ไปที่อุบลแล้ว
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ไปโพสเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะ
1: ว่ายังไง
0: ไปหมิ่นปมอำนาจล
1: ั
0: ่นเล่นผิดคนเดียวเล่นผิดคนแล้ว
1: เล่นผิดคนแล้ว
0: เพราะว่าแหมมันจอนนี่นะน้องจอนนี่ทั้งเรียกเขาน้องรุ่นน้องเราเยอะ
1: เขาก็อยากช่วยเหลือคนนะนะ
0: เออบอกแม่ผิดหวังนะอยู่กับเรา3เดือนนี
1: ่เป็นคนดีดูแลค่ายมวยเป็นอย่างดี
0: ครับก็อย่างอำนาจลื่นเลงเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนโรคจิตพูดง่ายว่าไม่ใช่เป็นโรคจิตหรือจิตจากการเสพยาบ้าแล้วก็เป็นโรคจิตเวชไม่ใช
1: ่
0: อย่างอำนาจลื่นเลงเนี่ยถือว่าเป็นโรคสมองติดยาเสพติดพอไม่ได้เสพมันก็เหมือนคนปกติทั่วไปแหละครับถ้าพอเสพเข้าไปปั๊บเนี่ย
1: มีอาการ
0: เพราะนั้นถ้าใครจะดูแลรักษาคนพวกนี้ต้องเลิกให้ได้และตัวเองต้องเป็นตัวอย่างด้วย
1: อ
0: ย่าไปสูบบุหรี่ให้มันเห็นอย่าไปกินเหล้าให้มันดูแต่จอนนี่เขายังมีกรุ๊ปๆอะไรบ้างไงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิของเขาอะเนาะแต่ทีนี้ก็อย่างคุณจอนนี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอะไรไง
1: เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยนะ
0: เออแต่เขามีจิตวิทยาเรื่องในการพูดให้คนหันจากร้ายเนี่ยมาเป็นคนดีได
1: ้
0: ก็น่าเสียดายเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านไปในอำนาจเขาทำตัวดีมาก
1: เป็นครูที่ดี
0: เขาเรียกครูกันแล้วนะ
1: ครูที่ดีนะ
0: เรียกครูเพื่อจะให้อะไรอ่ะให้เขามีความรู้สึกรับผิดชอบไง
1: ในตัวของเขา
0: เหมือนนางเอกลิเกหลายๆคณะเรียกโชเล่ว่าพ
1: ่
0: อ
1: เรียก
0: โชเล่ว่า
1: ป๋า
0: ทำไมเขาเรียกอย่างนั้นรู้ไหม
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: สมภารจะได้ไม่ต้องกินไก่วัด
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: แต่เรียกพี่เดี๋ยวเสร็จโจเล่
1: ให้ก็ดูให้เขารับถือเราดีแล้ว
0: เดี๋ยวเขาจะไม่นับถือมีล่าสุดในข่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
1: เป็นยังไงเนี่ย
0: ว่าคนที่เอาไปโพสต์ในข้อความเนี่ยจอนนี่มือปราบรู้ปั๊บนี่เดือดเลยครับ
1: ท่านก็โมโหนะ
0: ครับกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์หลังจากจอนนี่มือปราบพร้อมกับกลุ่มเพื่อนได้เข้าให้ความช่วยเหลืออำนาจรื่นเริง
1: อดีตนักมวยแชมป์โลกไทยเนี่ยนะ
0: เพื่อกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ภายหลังมีเหตุการที่อำนาจมีอาการผิดปกติคล้ายมึนเมาแล้วก็มีอาการทางจิตกำเริบ
1: ไม่สามารถควบคุมตนเองได
0: ้ไปหาแม่ที่ชลบุรีจอนนี่ก็เดินทางไปรับตัวกลับมาร
1: ักษาตามแนวทางของแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวช
0: ในจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ต่อมา
0: วิพากษ์กระแสวิพากษ์วิแสกระแสกระจายวิจารณ์อะไรกันเนี่ย
1: กระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
0: หลังโพสต์บุคคลนี้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สุขภาพจิต
1: แล้วก็
0: ยาเสพติดในพื้นที่
1: มีเนื้อหาสาระสะท้อนถึงการทำงาน
0: พร้อมกล่าวถึงครีเอทีฟรายหนึ่งในลักษณะว่าเรียกให้เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา
1: เพราะ
0: ต้องการยอดวิว
1: ยอดวิว
0: เขาไปกล่าวหาคุณจอนนี่ไงแต่เขาไม่ได้บอกชื่อ
1: เ
0: ฮ้ยไปเรียกร้องอะไรนักหนาต้องการยอดวิวหรือไงนี่เนี่ยโอ้โหเดือดเลยดิ
1: ท่านก็เดือด
0: มากเพราะเรื่องนี้ดังกล่าวจะมีใครนอกจากจอนนี่อ่ะแกก็เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
1: พร้อมด้วยนำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการโพสต์ดังกล่าว
0: เนี่ยประกอบการแจ้งความโดยระบุว่าข้อความดังกล่าวทำให้ตนได้รับความเสียหาย
1: ต้องการจะดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท
0: ตามกระบวนกฎหมายทางกฎหมายนะครับ
1: ตอนนี้ว่ายังไง
0: โพสต์คลิปวิดีโอระบายความรู้สึกหากเป็นชาวบ้านทั่วไปเข้ามาต่อว่าตนก็ไม่เคยรู้สึกโกรธนะ
1: แต่
0: กรณีเนี้ยผู้ที่โพสต์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1: อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
0: ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการแพทย์สุขภาพจิตและปัญหายาเสพติดจึงมองว่ามันไม่เหมาะสม
1: มันไม่เหมาะไม่สมเนี่ยนะ
0: พร้อมยืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวของตนไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้ง
1: แต่ต้องการจะสะท้อนถึงปัญหา
0: ให้สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ
1: แล้วก็ร่วมทำงานกัน
0: ให้ความสำคัญในการทำงานนี่แหละ
1: ให้ช่วยเหลือแก้ไขเรื่องของปัญหายาเสพติดกันเนี่ยนะ
0: ชอนนี่มือปราบยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: ที่สุดเลย
0: พร้อมฝากถึงคู่กรณีว่าการออกมาโพสต์ในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการเล่นผิดคนแล้ว
1: เล่นผิดคนแล้วก็ตนก็ขอใช้สิทธิ์
0: ปกป้องชื่อเสียงของตัวเองตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: อ้าวอันนี้ก็ว่ากัน
0: ก็ให้กำลังใจนะจอนนี่คือแหมแล้วก็ช่วยเหลือคนขนาดนี้เนาะ
1: ก็ช่วยกันไปนะ
0: ครับ
1: แกก็สติหลุดไปแล้ว
0: หลุดเลยครับเขาบอกแล้วไงบอกสมองมียาเสพติดถ้าไม่เสพก็ไม่เป็นไรไง
1: แล้วเสพอย่างเดียวก็ไปเสพเหล้าอีกนะ
0: ทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าอ่ะ
1: โอ้โหมันก็หลายอย่างอะนะสมองรับไม่ไหวเลย
0: เริ่มต้นของการเสพยาเสพติดก็คือเรื่องของบุหรี่นั่นแหละ
1: อืม
0: อ่ะก็เห็นใจคนที่ดูแลนะให้กำลังใจขอให้เลิกได้อำนาจเอ้ย
1: นาน
0: นะ อย่าไปใช้สิ่งที่ไม่ดีคือการเล่นกีฬาเนี่ยเขาบอกว่ามันลดปัญหาเรื่องยาเสพติดนะ
1: นาน
0: แต่ถ้ามีการควบคุมดูแลอยากผู้มีความรู้อย่างใกล้ชิดนะครับก็ดีแล้วก็คนที่ดูแลก็อย่าทำเป็นเยี่ยงอย่างก็คนไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องไปสูบบุหรี
1: ่ไม่
0: ต้องไม่กินเหล้า
1: ไม่กินเหล้าให้เห็นเนี่ยนะ
0: ดูคุณโชเล่นี่เขาทำตัวดีดีเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่กินน่ะ
1: นั่นแหละคนดีอย่างผมเนี่ยนะ
0: เหล้าก็ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่กิน
1: นั่นแหละ
0: ตกน้ำก็ไม่ไหม้ตกไฟก็ไม่ไหล
1: ประมาณนี
0: ้นะ
1: ใครจะครบก็ครบตัวเองเนี่ย ผมยังไม่ครบตัวผมเลย
0: เอาเดินกินกาแฟแฟ
1: เอาจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยนะ
0: ครับ
1: รับประทานการดื่มและใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานก็ไม่ขึ้นเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
0: นี่จะมีสินค้าตัวใหม่ออกมานะครับกับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกสำหรับการบำรุงฟื้นฟูสมองโดยเป็นเครื่องดื่มเหมือนกัน
1: ยังดื่มไง
0: ช็อกโกแลตชูเป็นโกโก้นะฮะโกโก้ผสมกับช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตไง
0: อร่อยโอ้ผมชิมแล้วอร่อยมากนะครับเดี๋ยวพี่ตงก็จะส่งมาให้เห็นบอกว่าขายประมาณกล่องหนึ่ง260 บาทสองกล่อง500อ่ะกล่องหนึ่งมี15ซองในชงน้ำดื่มเหมือนกับกาแฟเราเลยชงน้ำร้อนนะใช้น้ำร้อนชงดื่มอุ้ยอร่อยผมดื่มแล้วอร่อยนะครับปลาแช่มเอาไปใส่กับอะไรรู้ไห
1: ม
0: ใส่กับใส่กับวุ้นเส้นไอ้ไม่ใช่วุ้นเส้นวุ้นที่ทำขนมกินอ่ะ
1: โอ้
0: แกไม่ใส่น้ำตาลพอคนตั้งน้ำร้อนวุ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ตั้งน้ำร้อนปุ๊บเอาเนี่ยชูเนี่ยชูคือโกโก้โกโก้ผงสำเร็จรูปเนี่ยใส่เข้าไปคนกำลังร้อนๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไปใส่ถาดพอตัดออกมาเป็นชิ้นๆๆเฮ้ยวุ้นแกอร่อยรสโกโก้อะ
1: เรื่องของวุ้นเนี่ย
0: ก็มีส่วนผสมหลายอย่างนะฮะเตรียมกันได้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องสั่งนะ
1: ยังไม่มีมาน
0: ะยังไม่มาผมไม่รู้ว่าพี่ตงจะส่งให้เมื่อไหร
1: ่มาเมื่อไหร่ก็จะได้ประชาสัมพันธ์ได้ทราบกัน
0: ครับเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่สร้างความสดชื่นบำรุงสมองอะแกบอกแกเน้นเรื่องบำรุงสมองเพราะว่าสวนี่เป็นกันเยอะเรื่องสมองขี้หลงขี้ลืมเนี่ย
1: สูงวัยเนี่ยนะ
0: สูงวัยนะมีไขมันอิ่มตัวไม่มีไขมันทรานไม่มีมีโปรตีนนะครับมีคาร์โบไฮเดรต8กรัมน้ำตาลทราย2กรัมโซเดียม25กรัมโพแทสเซียม60กรัมวิตามินซี 40% วิตามิน A 30% แคลเซียม 30% นะครับก็ดีเลยแหละเป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะ
1: ช็อกโกแลต
0: 1ซองเนี่ยมันจะหนัก12กรั
1: ม
0: ผสมน้ำ120มิลลิลิตรคนให้ละลายพร้อมดื่มทันทีหรือจะเอาไปใส่วุ้นกับเหมือนปลาแช่มเขาก็ได
1: ้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะนะ
0: กล่องละ160บาท2กล่องก็500บาท
1: นาน
0: น่าดื่มนะ
1: ครับ
0: ผมได้ดื่มแล้วเขาส่งมาให้ผม 4-5 ซองแม่น่าจะชงให้โชเล่ดื่มมั้ง
1: โอ้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังก็ได
0: ้ครับผ
1: ม
0: ดื่มแล้วมีความสุขจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกหรือจะเป็นเรื่องของ ช็อกโกแลตชูก็ได้วันนี้สั่งซื้อได้ที่
1: 0890619 0890 290 1691
0: หรือที่ลุงโชเล่ก็0824344377นะครับใครอยู่บ้านบ่อซ้ายก็โทรหาพี่โชเล่เอ้ยพี่บิดาเขาได้ที
1: ่
0: 0890815595เผื่อใครจะสั่งปุ๋ยนะสักกระสอบหนึ่ง
1: เขาจะได้เอาติดรถไปสัก
0: กระสอบนะครับวันนี้เขาไปแล้วนะหนองเสือนะ2ตันแถมปูน10ลูกนะไม่ใช่แถมปุ๋ย10ลูกไม่อยากจะซื้อปุ๋ยแถมปูนได้แล้ว
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับ
1: ซื้อเป็นตันนี่เราส่งถึงที
0: ่มีของแถม
1: นะ
0: 2ตันแถม10สอบ
1: ครับ
0: ซื้อ4ตันแถม1ตัน
1: แถมให้ไปเลยเป็นตันเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: ศพสาวปริศนาลอยแม่น้ำแควน้อยไร้เอกสารติดตัว
1: เบ้าตาช้ำ
0: ตาด้านขวาช้ำจนปิดมีแผลที่ปลายคิ้วครับ
1: ผู้หญิงก็ไง
0: ผู้หญิงก็สิ
1: ลอยแม่น้ำเนี่ย
0: ฟังรายการเราอยู่ที่ตชด.กาญจนบุรีเนี่ยนะ
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้บ่าย 2 โมงตำรวจจากสภ.ทองผาภูมิกาญจนบุรี
1: ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวลอยตายกลายเป็นศพแม่น้ำแคว
0: ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำบ้านปรังกาสีหมู่3ตำบลท่าขนุน
1: อำเภอทองผาภูมิเมืองกาญจนบุรี
0: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยแพทย์โรงพยาบาลทองผาภูมิก็ไป
1: ไป
0: ดูที่เกิดเหตุไปพบศพ
1: ศพผู้หญิงนอนคว่ำหน้าอยู่ริมตลิ่งนู่นน่ะ
0: จึงนำร่างขึ้นมาตรวจสอบครับว่าผู้หญิงเสียชีวิตเนี่ยอายุไม่เกิน50ปี
1: ผิวผอมขาว
0: ผิวขาวร่างผอมผมยาวย้อมสีแดงสวมเสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นลักษณะคล้ายเสื้อที่เป็นคนจีนนิยมสวมใส
1: ่รูปร่างคล้ายกับ
0: คล้ายหงสีแดงอ่ะมีรูปที่อยู่ในเสื้อนะ
1: คล้ายหงสีแดง
0: สลับด้วยใบไม้คล้ายหญ้าสีเขียว
1: นอกจากนี้ยังพบรูปอะไรตังโมผาซีก
0: มีทั้งรูปตังโมผาซีกรวมถึงรูปขวดพลาสติกที่ใช้ฉีดสเปรย
1: ์
0: อีกด้วยส่วนท่อนล่างนั้นนุ่งกางเกงในเพียงตัวเดียว
1: ข้อมือด้านซ้ายผูกด้วยเชือกคล้ายกับสายสินสีน้ำเงินหนึ่งเส้นน่ะ
0: หน้าผากบริเวณปลายคิ้วขวามีบาดแผลเล็กน้อย
1: ส่วนเบ้าตาข้างขวาก็ฟกช้ำตาปิดน่ะ
0: โดยไม่มีเอกสารใดๆติดตัวครับส่วนผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านที่มาดูเกิดเหตุต่างก็ยืนยันกันว่า
1: ไม่เคยพบเห็นหน้าผู้เสียชีวิตมาก่อนเนี่ย
0: จากการประสานไปยังสภ.ทองผาภูมิก็พบว่าไม่มีใครเดินทางมาแจ้งความคนหาย
1: เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้
0: จากนั้นก็นำร่างเก็บไว้ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิครับ
1: พนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิ
0: จึงได้ประสานไปยังโรงพักต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: ว่ามีใครแจ้งคนหายเอาไว้หรือไม
0: ่หรือหากใครพบเห็นภาพจากข่าวแล้วเกิดความสงสัย
1: ว่าเป็นญาติของตนเองที่หายไป
0: ก็เดินทางมาดูศพได้ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิได้ตลอด24ชั่วโมง
1: พนักงานสอบสวนเมืองทองผาภูมิว่างั้น
0: ก็จะนำพาไปดูด้วยตัวเองเลยนะครับ
1: หายไปเนี่ย
0: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็อย่าลืมนะ
1: รับประทานกันแ
0: ท้ยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้ทั้งสองอย่างเนี่ยนะ
0: ถ้าจะบำรุงไตบำรุงตับก็ต้องโปรมิกออย
1: โปรมิกออย
0: นะครับ
1: รับประทานกัน
0: จะเป็นเบาหวานก็กินยาโรงพยาบาลนั่นแหละ
1: แล้วก็รับประทานมะระกินนกก็ลาวควบคู่กันไป
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็300บาทกระปุกนึงอะนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: ราคาเดียวกันนี่แหละ
0: มะระเนี่ยซื้อ4แถม1
1: ซื้อ4แถม1นะ
0: ครับผม
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ใช
1: ่
0: สำหรับเอนไซม์ไบโอดีนะครับวันนี้1คาราเบล4กระปุกแถมฟรี1กระปุกนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: ส่วนใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดก็ทานงาดำ
1: น้ำมันงาดำ
0: 2เม็ดก่อนนอนนะครับราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: มะระขี้นกนะครับ
1: ราคาเดียวกัน
0: แต่ถ้ามันก๊อบแก๊บแล้วมันปวดด้วยเพราะว่ากระดูกเสื่อมกระดูกพุ่นก็ต้องรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทย
1: แอลพัดนะ
0: 2กระปุก500บาท4กระปุก1,000บาทแถมฟรี
1: 1กระปุกเนี่ย
0: ครับ
1: ไอแก้วพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: ถึงกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมนี่กล่องละ200บาท
0: เมื่อเนื้อเมื่อตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ
1: 300บาทนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่ลดหัวนิ้วโป้เท้าสะดุดน่าเบื่อ
1: รับประทานทางด้านของฟอกัสนะ
0: กล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: จะได้เยี่ยวคร่องเนี่ยนะ
0: ครับ390บาท2กล่อง700
1: 3กล่องก็
0: 1,000 บาทครับ
1: กล่องพันนะฟอกัสนะ
0: เออไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที45ตำบลก็ต้อง
1: รับประทานสายเลื่อมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะจ๊ะพ่อจ๋า
1: สายเลื่อมจอย
0: หรืออยากจะให้มันออกหนักๆเลยแม่ชงน้ำดื่มไปเลยจอยมิกฟูดครับ
1: เป็นแบบผงนะ
0: ราคาเดียวกันนะกล่องละ350บาทซื้อ2กล่อง700แถมฟรีกล่องนึง
1: แถมให้
0: ราคาเดียวใกล้ห้าวเลยนะ
1: เหมือนกันเนี่ยนะ
0: อันนี้ก็350แต่ไม่ได้2แถม1นะอันนี้ต้อง3กระปุก 1,000 นะยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารเนี่ย
1: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้มันเป็นแผลรักษาไม่หายมันติดเชื้
1: อ
0: ต้องเอา
1: เพชรด
0: ีแคร
1: ์เพชรดีแคร
0: ์เป็นสเปรย์ฉีดพ่นใส่ที่แผลได้เลยครับ
1: เพชรดีแคร์
0: เห็นผลแน่นอนนะขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่แล้วแต่ขนาดของน้องๆที่เราเลี้ยงกันอยู่นะครับ
1: มากกระปุกใหญ่ไปเลย
0: ถ้าหากสงสัยข้อมูลต่างๆก็โทรมาที่ลุงช้าง081 290 1691 นะจ๊ะข่าวนี้มาอีกแล้วครับ
1: ข่าวไหนล่ะ
0: เมียเล่าให้ฟัง
1: เล่าแบบไหน
0: สลดเฮียร้านข้าวมันไก่จะแข่งกับลพบุรีไหมลพบุรีก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: อ
0: ันนี้ร้านข้าวมันไก่ลั่นไก่ใจเพื่อนรัก
1: เพื่อนอีกแล้ว
0: เฮียร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดสองลพบุรี
1: ลพบุรีสองศพเนี่ย
0: ลพบุรี
1: เมียเขาว่ายัง
0: ไงมีกรณีล่าสุดข่าวเข้ามาเนี่ย
1: ที่ตายกลายเป็นศพสองศพเนี่ยนะ
0: พี่โต้ลุงสาแก้วชุบศรเมืองลพบุรีเมื่อคืนวันที่3แหละ
1: ที่ผ่านมาเนี่ย
0: พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณหลังร้านหนึ่งรายร้านก๋วยเตี๋ยวทราบชื่อว่านายเ
1: ออ
0: ายุ61ปีเนี่ยนะห่างประมาณ20เมตรพบอีกคนนึงชื่อว่าน
1: ายบีเนี่ยนะ
0: อายุ64ต้องขอเป็นเพื่อนกัน
1: เออ
0: มือยังถือปืนอยู่เลยนะ
1: แล้วก็ตรวจในกระเป๋ากางเกง
0: ก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังมีแมกกาซีนอีก3เม็ดมีปืนอีกกระบอก
1: เอาล่ะ
0: รวมเป็น2กระบอกอ่ะ
1: ล่าสุดเมื่อวาน 16:00 น.เป็นไง
0: ที่วัดซากครับวัดซากทะเลชุบศรที่โชเล่เขาไม่ได้ลิเกมาปีที่แล้วอ่ะ
1: นั่นที่วัดซากเนี่ยนะ
0: ร่างของนายเอเนี่ยเดินทางมาถึงที่วัดมีญาติรองรับภรรยาพร้อมบุตรสาวเดินทางมาถึงกระโผเข้ากอดร่าญาติร้องไห้กระงม
1: แล้วก็วันนี
0: ้ไม่มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพเนื่องจากว่าต้องรอญาติพี่น้อง
1: ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะ
0: มาดูกันก่อนให้กลับมาก่อนผลการชันสูตรจากนิติเวชระบุว่าวิธีกระสุนเข้าจุดสำคัญ
1: เข้าจุดสำคัญภรรยาผู้เสียชีวิตว่ายังไง
0: เล่าให้ตำรวจฟังว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันมานานหลายสิบปี
1: และทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไง
0: ก็มาขายของใกล้กันนะแฟนขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดมือปืนขายข้าวมันไก่
1: ขายอยู่ใกล้กัน
0: ร้านก็ติดกันต่างคนก็ต่างทำมาหากินกันมานาน
1: แล้วก็ไม่มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกันมา
0: แต่มาทราบว่าทั้งคู่มีปากมีเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมาก่อนนะ
1: ต่างก็เลิกลากันไป
0: แล้วก็มาคุยกันดีระยะหลังได้ข่าวว่ามีปัญหาอีกแล
1: ้
0: ว
1: เรื่องของการทวงหนี้กันเนี่ยนะ
0: โดยตนเองไม่ทราบว่ามันเกิดปัญหานี้ได้อย่างไร
1: หนี้สินกันเนี่ย
0: ช่วงเกิดเหตุก็ไปนั่งกินลำไยอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้
1: อ
0: นั่งมองสามีกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ว่ะใช่
1: ประมาณ15นาที
0: ครับ
1: ก็เดินไปจ่อยิงสามีเขาตนจนล้มลงอะนะ
0: ท่ามกลางความตื่นตระหนกตกกระจายเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจนะครับ
1: จากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินกลับไปที่ร้านของตนเองนั่งสูบบุหรี่อย่างสบายใจ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ฉันจะซื้อไอ้นั่น
0: ผมกำลังผม
2: ลูกสาวอะ
0: ผมกำลังออกผมกำลังออกเฮ้ยให้ผมพูดบางทีผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับ
2: อย่า
0: แค่นั้นแหละแม่มาไปแย่งผมแย่งผมเลงแย่งผมพูดซะแล้ว
1: แล้วบอกห่างไปไม่เกิน5นาทีก็ได้หยิบปืนมาจ่อที่หน้าผากของตนเอง
0: ป้องต่อหน้าต่อตาพ่อค้าแม่ขายใครที่กินก๋วยเตี๋ยวในคืนนั้นนะนะ
1: เป็นไง
0: กรุณาไปจ่ายตังค์ค่าก๋วยเตี๋ยวเขาด้วย
1: ไอ้เขาสงสารเขาเนอะ
0: เออพอตายแล้วโอ้ยกระโดดหนีขึ้นรถกลับกันเป็นแถวเลย
1: คนใจไม่ดีเลยไปจะกระปังแหลกแล้ว
0: ต้องไม่จ่ายเลยร่างของนายบีในมือปืนเนี่ยนำไปเป็นกุศลที่วัด แก้วจันทาราม
1: ที่ไหนเนี่ย
0: ผมลงดิ
1: ผมลงไง
0: เ
1: ออ
0: คนที่ถูกยิงเขาแรกนี่ก็ไปอยู่ที่วัดซากคนมือปืนเนี่ยไปอยู่วัดโคมลงทำไมเขาไปไว้ไกลรู้ไหม
1: ไปหาน้องกิมกอยเปล่า
0: ไม่ใช่เขากลัวก็ทะเลาะกันอีกไงเขาก็เลยไปให้คนละที่กันนะนะ
1: ว่ากันไปน่าเห็นใจทั้งคู่นะ
0: ไม่น่าเลยเนาะเพื่อนกันแท้ๆ
1: คนรู้จักกันเนี่ยนะ
0: ครับเอาประกาศงานกฐินก็หน่อยดิ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: จะเป็นกองละ500กองละ 1,000 หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาทัพของท่าน
0: จ้ะ
1: จะออกโรงทานอะไรก็ติดต่อทางวัดก็ได้โดยตรง31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจับปลาตำบลขาวสารยอดอำเภอเมืองลพบุ
0: ร
1: ี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอสาวไห้จังหวัดตระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีนะที่วัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานเหนืออำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดเขาพานทองวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุ
0: ร
1: ีและ15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีส่วนวัดบางลี่จะมีงานประจำปีปีทองพ่อพระศรีอานวันที่29 30 31ตุลาคม2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ปีที่แล้วหลอกผมทิ้งแล้วบอกจะมีผัดไทยคุณยายปีนี้คงไม่มาอีกแล้วนะ
1: สงสัยไม่ได้กินแล้วล่ะอายุแกเยอะแล้ว
0: ครับผม
1: คิดถึงแกคุณยาย
0: หนึ่งพฤศจิกาก็ที่วัดป่าดุจยารามขอนแก่นนะ
1: ไป
0: วัดหลวงตาวะหลวงตาแหวนใช่ไหม
1: ป่าปาดาใช่ไหม
0: ปาดาลุงแหวนนี่ไปมีเรื่องกับเขาแหละหนึ่งพฤศจิกาเหมือนกัน
1: ครับ
0: หมายไทยอุไรพรก็จะไปร้องเพลงเนี่ยลูกแพรลูกแพรลูกแพรอุไรพรนะจับแล้วอาจารย์แมนครับจันแมนเนี่ยเป็นเสี่ยลงทุเรียนดังล่วงละเมิดลูกจ้างงับ20รายนะหลังหนีหมายจับ
1: หนีหมายจับนี่นะ
0: เอาตะละเลเตเตรายงานตัวสิสวัสดีครับอีกสถานีนึงครับ
3: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานดุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไททิปโอสดได้นะครับ
0: ครับ
3: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081 290 1 691ครับ
0: ขออีกครั้งสิ
3: 0 8 1 2 9 0 1 6 9 1ครับ
0: ถ้าเป็นเบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
3: 0 8 1 9 สองสี่สี่สามเจ็ดเจ็ดครับ
0: โอ้โหเบอร์อะไรซ้ำอีกหน่อยนี่ซ้ำอีกหน่อยนี
3: ่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสี่สี่สามเจ็ดเจ็ดครับ
0: ครับผมซื้อปุ๋ยก็ได้ซื้อยาก็ได้ร้านเจ๊หมูเนี่ยร้านเจ๊หมูเนี่ยร้านเจ๊หมูเบอร์อะไรเนี่ยร้านเจ๊หมูเบอร์อะไร
3: 0949585994
0: ใครที่โทรถามเมื่อกี้มาโทรถามว่าเบอร์เจ๊หมูเบอร์อะไรเนี่ยนะเอาอีกครั้งดิ
3: 0949585994
0: โอเค
1: ร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
0: ป่าโมกนะไม่ใช่ไปร้านเจ๊หมูนี่ตลาดนัดสระแก้วไม่ต้องมานะคนละที่กันนะใครมาอีกแล้วเนี่ยโอ้นี่อยู่สตูล
1: ไง
0: สตูลลุงต้อยบอกที่กาแฟลิต้าที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลมีขายไหมเอาเดี๋ยวผมโทรกลับกันแล้วกันไม่มีครับต้องสั่งเดี๋ยวจะพึ่งไปดิ
1: สั่งซื้อจากรายการเนี่ยนะ
0: เออจะพึ่งไปดิเมื่อกี้ท่องกรุงเทพแล้วใช่ไหมท่องชินบัญชรแล้วใช่ไห
1: ม
0: เอายันทุนให้ยำหมูฟังหน่อย
3: ยันทุนนี้มิตังอะวะมังคารันจโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอะวะมังคารันจโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังอะกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอะวะมังคารันจโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ
0: พอละมีคนอายหลายคนละ
1: ผมยังท่องไม่ได้เลยอายเด็กเหมือนล่ะ
0: เอาแค่รัตนาสินนึงย
1: ัง
0: ไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้ได้แค่สวดมนต์เนี่ยนะ
0: เดี๋ยวพาไปกินไก่ใครโทรมาล่ะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
4: ครับบอกให้อันนี้ล่าอยู่ว่าอมอนกรุงเทพอมอนนาทีอะไร
0: โอเคนะเอาเดี๋ยวอ่านข่าวก่อนครับผ
1: ม
0: กรุงเทพมหานครเลยยังท่องไม่จบเลย
1: เ
0: ราก็กรุงเทพไปยันน้อยเลยนะ
1: นานเนี่ย ผมได้อรหังอย่างเดียวสัมมาตพุทธะเนี่ยนะ
0: ตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะพ่อมึงแม่มึง
1: ตำบลสาแจงบรรจันสิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนนะ
0: ครับ
1: พี่ดาเขาไปวันเนี้ย
0: ที่จันทบุรีครับตำรวจทำการสกัดจับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสำคัญซึ่งเป็นเจ้าของลงทุเรียนในพื้นที่
1: อ
0: ่ะสืบเนื่องมาจากกรณีผู้เสียหายได้ร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าของโรงทุเรียนรายหนึ่ง
1: ล่วงละเมิดทางเพศลูกจ้าง
0: และพบว่าผู้เสียหายมีไม่น้อยกว่า20รายอ่ะ
1: โอ้แกทำเยอะ
0: ตั้งแต่นอมเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อวันที่28สิงหาเนี่ยหนึ่งในผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับสภ.จันทบุรี
1: แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ดำเนินคดีกับโรงเนี่ยนะ
0: ครับเจ้าของโรงนี่แหละ
1: พนักงานสอบสวน
0: เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดจันทบุรี
1: ลงกระทั่งศาลอนุมัติออกหมายจับ
0: นายไพโรจน์หรือว่าแมนตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรี
1: ฐานความผิดพรากผู้เยาว์
0: อายุ15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจาก
1: บิดามารดาผู้ปกครองและผู้ดูแล
0: โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจและจะพาบุคคลอายุเกิน15ปีไปแต่ยังไม่เกิน18ปีไปทำอนาจารนะ
1: เพื่ออนาจารเนี่ย
0: ภายหลังศาลออกหมายจับนายพันโรจน์พยายามหลบหนีออกนอกพื้นที
1: ่แล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่นี่นะ
0: ครับกระทั่งเวลาประมาณ11 นาฬิกาวันนี้
1: โจ ชุดจับกุมได้สืบสวนจากสายลับว่าม
0: ีผู้ต้องหาได้แอบเดินทางมากบดานอยู่ในบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
1: ที่ตำบลเกาะขวางเนี่ยนะ
0: อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็นำกำลังเข้าไปสังเกตการ
1: แล้วก็ไปพบนายไพโรจน์เนี่ย
0: เดินอยู่บริเวณถนนสาธารณะหน้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัว
1: ขอจับกุมหน่อยนะ
0: ไพโรจน์รับว่าเป็นบุคคลในหมายสารจับจริงแต่ไม่เคยถูกจับกุมในคดีนี้มาก่อนจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.เมืองจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายเด
0: ้โอ้ยไปทำทำไมไปจับทำไมของเขาจับมาก็ออกมาไม่ได
1: ้โอ้โหและหลายคนเนี่ย20กว่าคนไง
0: ครับ
1: อืม
0: นี่ที่มีคดีหนึ่งที่ผัวเก่าขับรถไปชนเขาอะเนาะ
1: แล้วไงอะ
0: ผัวเก่าหึงโหดเนี่ยลากไปไกลกว่า200เมตรเนี่ยตำรวจเขาแจ้งเขาหาพยายามฆ่านะ
1: พยายามฆ่าเนี่ย
0: เออแล้วตอนนี้ตัวเองก็ตับแตก
1: โอ้โห
0: แต่ยังไม่ตายนอนอยู่โรงพยาบาลนะนะ
1: เก่าขับรถเก๋งชนเมียเนี่ยนะ
0: แล้วก็ผู้ชายคนใหม่เนี่ยตายขาดที่อ่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วตัวเองบาดเจ็บสาหัสอ่ะ
1: โอ้
0: มันเมาหรือมันบ้าอะไรหรือเปล่าไม่รู
1: ้พิษรักแรงหึงเนี่ยนะ
0: ครับหึงหวงไง
1: เออ
0: ไม่ยอมคืนดีง้อตามง้อตามอะไรเขาก็ไม่เอาด้วย
1: นั่น
0: ดิผิวขาดดิ
1: ผลสุดท้ายโดนจับเออ
0: มันไปฟิลขาดตอนที่เมียเนี่ยไปโพสต์หวานกับสามีคนใหม่ลงในโซเชียล
1: แล้วก็คงไปเห็นเมียไปด้วยกันด้วย
0: มันบาดตาบาดใจไง
1: ทำ
0: ให
1: ้ขับรถชนเขาซะตาย
0: ตำรวจเขาเลยตั้งข้อหาน
1: ั่น
0: พยายามฆ่า
1: ฆ่าด้วยพยายามฆ่าด้วยเนี่ยนะ
0: ตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะตอนเนี้ย
1: นั่นสิ
0: ครับ
1: เอาเป็นเรื่องเป็นข่าวกัน
0: สามวัยรุ่นหนุ่มเที่ยวผับมันเมาได้ที่
1: พอเมาแล้วเป็นยังไง
0: หิวสาวไปขืนใจแล้วก็ถ่ายคลิป
1: แล้วก็หนี
0: แจ้งตำรวจจับขาห้องเลยทีเนี้ย
1: ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเน
0: ี่
1: ยนะ
0: ไม่ถ่ายคลิปแต่เพื่อนที่ไปด้วยกันมันหนีงั้นมันอยู่ด้วย
1: นั่น
0: ครับอยู่ทำไม
1: อ
0: ยู่ด้วยก็เป็นผู้ร้าย
1: สาม
0: เมาเนี่ยความเมาเนี่ยนะเหมือนที่เราเห็นกันอยู่
1: เมาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไร
0: เสียผู้เสียคนนะถ้าสั่งไปก็เหมือนเดิ
1: ม
0: เครียดกินเหล้าก
1: ินเหล้า
0: เครียดแล้วกินกาแฟดีกว่าก
1: ินกาแฟได้ประโยชน์กว่า
0: เร็วๆนี้ได้ดื่มโกโก้ชูโกโก้ด้วยนะครับ
1: อันนี้เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจากที่ไหนไม่รู้เนี่ย
2: จากนาคีค่ะ
0: โอ้ฟังรายการอยู่นะครับเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊
2: ะ
0: ตากรีนครสวรรค์นะฮะ
1: แกก็เปิดวิทยุฟังเสียงแกด้วยแล้วมั้งอ่ะ
0: จะได้ฟังเสียงตัวเองไง
1: รับทุกสายแล้วจับเนี่ยที่นู่นข
0: อ
1: นแก่นนู่นน่ะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายอนุรักษ
1: ์
0: อายุ22นายณัฐชัย
1: อ
0: ายุ19แล้วนายกับปกิจ
1: อายุ19ปีก็หาร่วมกัน
0: ข่มขืนกระทำชำเราครับ
1: โอ้3คนเลยหรือไงเนี่ย
0: พวกนี้ต้องยึดของกลางเน
1: า
0: ะ
1: ยึดของกลางอะไรเหรอน
0: ะไม่รู้สิ
1: โอ้
0: คุณกระโดดเดาอะมั่งที่มาถามทุกเรื่องนี่คุณดิน
1: ั่นสิ
0: ผมไม่บอกหรอก
1: ไม่ต้องบอกเขาหรอก
0: หนึ่งขอนแก่นนี่แต่รับแจ้งจากนางสาวเอ
1: นั่น
0: ไปแจ้งความกับตำรวจเขาไว
1: ้มีชาย3คนข่มขืนใจที่ห้องพักนะ
0: บอกว่าอายุยี่นางสาวบีอายุ21เนี่ยเพื่อนเนี่ยถูกชาย3คนรุมขืนใจ
1: ที่ห้องพักกันแ
0: น่ขอให้ตำรวจไปช่วยเพื่อนหนูด้วยหลังพนักงานสอบสวนรับแจ้งก็ไปศาลไปจับตำรวจออกตรวจสอบสิ
1: แล้วก็ไปพบที่ห้องพักพบชาย3คนเนี่ย
0: ไอ้3หนุ่มกำลังเมาได้ที่เลยนะ
1: แล้วก็อยู่ในห้องของน้องสาวบีเนี่ยนะ
0: ครับจึงได้เชิญตัวทั้งหมดมาที่ตบ.ขอนแก่นไง
1: นางสาวเอให้การบอกนางสาวบีเนี่ย
0: ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งหลังจากร้านปิดก็มีผู้ชาย3คน
1: อาสาจะพาตนแล้วก็เพื่อนไปส่งที่หอพัก
0: พอเดินออกมาจากสถานบันเทิงชายทั้ง3คนขับมาที่หอพักที่หอเนี้ย
1: มา
0: ซึ่งเป็นห้องของอนุรักษ์เนี่ยพอมาถึงไอ้3คนก็ลงมือเลยใช
1: ่ทำยังไง
0: จุจะจิจุจิตุนะไม่รู้ว่า
1: น่าสงสาร
0: ทีนี้ไอ้ปกิจเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกวิดีโอ
1: ยังถ่ายภาพเอาไว้อีกนะ
0: เพื่อนกำลังเมามันเลยนะ
1: โอ้
0: นางสาวบีอยู่ในสภาพเมาไม่ได้สติ
1: ไม่น่าเมาเลยเนาะ
0: ตนเองมีสติที
1: ่มาร
0: ู้เรื่องดีไม่ได้เมาฟิวไม่ได้ขาดเหมือนคนบางคนนี
1: ่คนมีสติทำไง
0: จึงอาศัยจังหวะช่วงว่างนี่ก็หนีออกมาดิ
1: ชาย3คนเผลอเนี่ยนะ
0: ออกมาจากห้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
1: แล้วก็ขี่รถจากขี่รถเนี่ย
0: ชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดีคุณพี่ค่ะ
1: ขอพาไปแจ้งตำรวจหน่อย
0: พาหนูไปโรงพักหน่อยค่ะ
1: จะได้จะมาช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยนะ
0: สอบสวนได้3คนว่ารู้จักสามในบันเทิงนี่ตอนไปเที่ยวเนี่ยดื่มด้วยกันกินด้วยกันแหละ
1: ในสถานบันเทิงเนี่ยนะ
0: เออกินด้วยกันไม่จับนู่นก็ไม่ว่าจับนี่ก็ไม่ว่าจับนั่นก็ไม่วนก็จับขาดจุ๊กอ่ะเธอเลยสิ
1: ข่มขืนก็ทำชำเราแล้วก็
0: ไม่ได้ข่มขืนนี่ไม่ได้ขัดขืนนี่
1: อืมเขาเมาอ่ะเขาไม่ได้สติอ่ะนะ
0: ตอนนี้ก็ไปสงบสติอารมณ์แล้วที่โรงพักแล้วนะ
1: 3คนเนี่ยนะ
0: อืม
1: อืม
0: ส่วนน้องเอนี่ก็มีสติหนีออกมาได้ทันไง
1: ไม่น่ากินเหล้าเลยเน
0: า
1: ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียตัวด้วย
0: นั่นน่ะสิ
1: น่าสงสารเด็กอ่ะนะอืม
0: อ๋อที่พัทยากำลังคึกคักสหรัฐแอบใช้บริการนะ
1: อืม
0: ไปสักกันร้านสักร้านสัก
1: โอ้นิยมสักเหมือนกันเนี่ย
0: เห็นฝีมือคนไทยสักสวยไง
1: สักเยอะโอ้โห
0: สักเก่ง
1: อาหารอเมริกันไง
0: จะบอกไม่มีสักสีไม่ได้นะ
1: เออ
0: มีแต่สีขาวกับสีดำเนี่ยนะ
1: มีหลายสีเลยเดี๋ยวนี้
0: อืมอ่ะเดี๋ยวนี้เจอกันนะที่ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแจงอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: แล้วก็ฟังกันอีกทีว่าพรุ่งนี้เขาจะไปที
1: ่วันอาทิตย์เนี่ยวัดไรหรือเปล่า
0: ไม่วัดไรก็นู่นนะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ดอนพุทธเนี่ยสองที่เนี่ยนะ
1: โสภาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาไปซื้อกัน
0: วันนี้ลาไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
5: ส
0: ุ
5: ขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food
8: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิด ท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
13: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
14: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคา
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะอุตุเตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 5-7 กันยายนนี้และมีคำเตือนประชาชนในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านเฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 5-7 กันยายนนี้ไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่เสี่ยง49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากใน49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากที่นาฏอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ในช่วงวันที่6กันยายนพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจะลดลงเล็กน้อยเหลือ46จังหวัดโดยมีฝนตกหนักมากที่อุบลราชธานีและจังหวัดตราดส่วนในช่วงวันที่7กันยายนพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะแคบลงเหลือ18จังหวัดแต่ยังคงครอบคลุมในพื้นที่ของไทยตอนบนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานบ้านร้องแงและสะพานบ้านเก็ดตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่โดยบริเวณสะพานบ้านร้องแงซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากก่อนหน้านี้และอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายพบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรจนทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านแก้มซึ่งทางโครงการชลประทานน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขปัญหาด้วยการเสริมแนวคันดินให้มีความสูง3เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าสู่เขตเมืองอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาในอำเภอปัวให้เฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในช่วง 2-3 วันนี้ให้ติดตามการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หรือช่องทางการแจ้งเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจังหวัดลำปางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: โลหิตทุกหยดมีคุณค่าและสามารถสร้างโอกาสในการมีชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อีกหลายคนกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจังหวัดลำปางจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยขึ้นณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและสนับสนุนการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ยังคงมีความต้องการโลหิตอย่างต่อเนื่องการร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้สะท้อนถึงจิตสาธารณะความเสียสละและความพร้อมของกำลังพลในการเป็นผู้ให้เพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตแก่เพื่อนมนุษย์พร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาและยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
9: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
10: ฟังข่าวเด็ด 11 โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855 517 9025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มา คืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเด็ด 11:00 นเวลาขณะนี้ 11:21 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด 11:00 นคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวเด็ด 11:00 นมีมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีค่ะวันนี้ปุ้มเริ่มต้นด้วย2เพลงเลยนะคะฟังเพลงบ้างเนาะเหนื่อย เหนื่อยกับการฟังข่าวนะคะก็เลยอ่ะฟังเพลงบ้างเถอะประมาณนี้เลยนะวันนี้วันเสาร์ค่ะสบายสบายอากาศข้างนอกก็มีแดดอ่อนๆน้อยๆไม่ได้เป็นแดดแรงมากมายนักแต่ว่าก็ให้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศที่อาจจะมีตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่นะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวฟังรายการข่าวกับปุ้มสันธนีก็ต้องมีเรื่องราวของเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรไทยปลูกอะไรอยู่แล้วร่วงหมดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวแต่ถ้าปลูกข้าวฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวคุณผู้ฟังขาฉีดวัคซีไรส์ก่อนหว่านปุ๋ยคุณจะประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะมากมากฉีดวัคซีไรส์ไม่ต้องจับใบไม่ต้องใส่ฮอร์โมนไม่ต้องกันเพลี้ยกันหนอนกันราที่สำคัญไม่ต้องใช้ยูเรียนะคะข้าวก็เขียวแตกกอใบตั้งวัคซีไรส์อย่างเดียว
1: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกกอใช้วัคซีไรส์ 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะภาคเหนือภาคอีสานอาจเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้เตือนล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาให้ระมัดระวังวันนี้ภาคเหนือยังมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนเยอะกว่าร้อยละ70ส่วนภาคกลางนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และมีฝนตกหนักในพื้นที่ลพบุรีสระบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดมีฝนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ60นะคะในขณะที่พื้นที่สูงบนภูเขา ทางภาคเหนือยังคงมีฝนแล้วก็ทางเหนือนี่ฝนเยอะด้วยก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังทีนี้นอกจากฝนฟ้าอากาศแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังเดินทางไปไหนมาไหนยังไงก็สำรวจตรวจตาด้วยนะคะจะต้องพกร่มไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเดินทางไปไหนใกล้ๆก็สำรวจพยากรณ์อากาศกันนิดนึงนะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายวันนี้มาคุยกันปัญหาเรื่องของภาวะกรดไหลย้อนค่ะเราก็ได้ยินได้ฟังมาแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นก็ไม่รู้หรอกว่าอาการแสบร้อนกลางอกเหมือนมีอะไรจะพุ่งออกมาจากท้องออกทางปากเนี่ยคือบางคนไม่รู้อะนึกไม่ออกแต่บางคนเนี่ยนอนๆอยู่ก็จะรู้สึกว่ามันแสบร้อนกลางอกเหมือนกับจะมีอะไรพุ่งออกมาจากปากจากท้องยิ่งถ้าเกิดว่ารับประทานอาหารหรือดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนคือกินปุ๊บแล้วก็ไปนอนเลยเนี่ยภาวะกรดไหลย้อนจะหมายถึงภาวะที่เกิดจากสิ่งที่จะย้อนจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาทางหลอดอาหารแทนที่มันจะไหลลงไปจากกระเพาะไปลำไส้อะไรก็ว่าไปแต่นี่จะไหลย้อนกลับขึ้นมานะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรดในกระเพาะอาหารหรือไม่ก็เป็นแก๊สโดยอาจจะมีหรือไม่มีอาการของหลอดอาหารอักเสบก็ได้โรคนี้ไม่ใช่ภาวะใหม่ๆไม่ใช่โรคแปลกมันเป็นโรคที่มีมานานแล้วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยอัตราผู้ป่วยกลับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอาการของกรดไหลย้อนก็คือจะแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่นะคะแล้วก็จะลามขึ้นมาถึงบริเวณหน้าอกจะมีชัดเจนหลังจากที่เรากินมื้อหนักๆเวลาเรือก็มีกลิ่นเปรี้ยวเพราะว่ามีกรดเป็นรสขมที่ไหลย้อนขึ้นมาทางปากสาเหตุก็คือหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยมันคลายตัวได้บ่อยกว่าคนที่ไม่มีอาการภาวะกรดไหลย้อนความดันจากหูรูดของหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยมันลดต่ำกว่าปกติทำให้เกิดการเลื่อนของกระเพาะอาหารเข้าไปในหลอดอาหารเป็นความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารพบได้ในทุกกลุ่มอายุค่ะกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่สตรีตั้งครรภ์ผู้ป่วยผิวหนังแข็งและผู้ป่วยเบาหวานค่ะหรือการใช้ยาบางชนิดก็เป็นสาเหตุได้เช่นการใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุนของผู้มีภาวะกระดูกพรุนยารักษาโรคซึมเศร้าแล้วในเด็กก็เกิดได้ตั้งแต่วัยทารกจนถึงเด็กโตค่ะจะมีอาจจะอาการอาเจียนบ่อยหลังจากดูดนมโลหิตจางน้ำหนักและการเจริญเติบโตไม่สมวัยมีอาการไอเรื้อรังหอบหืดปอดอักเสบบางรายมีปัญหาหยุดหายใจขณะหลับด้วยค่ะคุณผู้ฟังโดยทั่วไปแพทย์ก็จะให้อาการลดการหลั่งของกรดไหลย้อนประมาณ 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยคุณหมอจะให้ยากลุ่มเดิมรักษาเป็นระยะประมาณ 4-8 สัปดาห์แล้วก็ให้ยาตามอาการค่ะแต่ถ้ามีอาการเรื้อรังก็ต้องตรวจเพิ่มค่ะอาจจะมีการส่องกล้องไปตรวจด้านในของหลอดอาหารนะคะแล้วก็หลังจากที่รักษาแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะถ้าน้ำหนักเกินก็ต้องลดออกกำลังกายสม่ำเสมอเลี่ยงบุหรี่แอลกอฮอล์น้ำอัดลมชากาแฟและอาหารที่มีรสจัดและที่สำคัญก็คือไม่ควรที่จะกินแล้วนอนเลยควรที่จะเดินขยับร่างกายนะคะแล้วก็เข้านอนหลังจากที่กินอาหารไปแล้วประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย3ชั่วโมงค่ะเพื่อให้เกิดการย่อยไปซะก่อนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการกรดไหลย้อนในเวลากลางคืนนะถ้ายังปฏิบัติตัวแบบนี้แล้วยังมีอาการอยู่ก็ต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามหรือว่าเรื้อรังกันต่อไปปัจจุบันนี้มีคนที่มีภาวะ กรดไหลย้อนเนี่ยเยอะขึ้นนะคะพบคุณหมอค่ะต้องรักษานะคะคุณผู้ฟังไม่งั้นมันจะลุกลามกลายเป็นโรคเรื้อรังเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราด้วยค่ะกินแล้วนอนพักผ่อนกายาไม่ได้แล้วกินแล้วต้องเดินนะคะอย่ากินแล้วนอนเลยออกมาเดินซะบ้างแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายนะคะเป็นห่วงกันด้วยความปรารถนาดีจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเมื่อวานนี้มีเมื่อเช้านี้ค่ะมีรายงานจากลานพญาเต่างอยที่จังหวัดสกลนครนะคะหลังจากที่มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1 2รายค่ะแบ่งกันคนละใบนะแม่วรรณาเผ่ามงคุณจากอำเภอเต่างอย6ล้านเดินทางมาที่ลานพญาเต่างอยพร้อมครอบครัวและญาติมิตรจัดพิธีบวงสรวงแก้บนตามที่ได้ตั้งอธิษฐานจิตเอาไว้มีการจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงชุดใหญ่ผลไม้มงคลผักสดน้ำหวานพานบายสีพร้อมประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลรำถวายพญาเต่างอยคุณผู้ฟังขาเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ให้โชคใหญ่ในครั้งนี้แม่วรรณาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่จากแผงแม่ค้าที่ลานพญาเต่างอยนี่แหละพอถูกรางวัลที่1มันตื่นเต้นมากนะจะได้ปลดหนี้ปลดสินให้ตัวเองและลูกๆและเก็บไว้เป็นทุนในการดำเนินชีวิตกันต่อไปนี่ค่ะคุณผู้ฟังขามาแก้บนอยากไปแก้บนกับเขามั้งไหมล่ะนะอีกฝากฝั่งหนึ่งทางนู้นเขาแก้บนแต่ทางนี้ค่ะทิ้งไปเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงรายส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองเดินหน้าสกัดขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการนำสิ่งผิดกฎหมายจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนและพบของกลางเป็นเคตามีนล็อตใหญ่ที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ในป่าข้างทางเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่4กันยายนที่ผ่านมาชุดสืบสถานีตำรวจภูธรแม่สายภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพันตำรวจเอกจิรภาสศักดิ์สูงผู้บังคับสถานีตำรวจภูธรแม่สายร่วมกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านจ้องหมู่1ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะเจ้าพบกระสอบสีดำจำนวนหนึ่งค่ะถูกซุกซ่อนอยู่ในป่าข้างทางตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่2ก็คือเคตามีนบรรจุ17กระสอบรวมน้ำหนักประมาณ410กิโลกรัมค่ะมีร่องรอยคล้ายรอยเท้าบริเวณจุดซุกซ่อนของกลางแต่ไม่พบบุคคลที่ต้องสงสัยคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่นำยาเสพติดมาซุกไว้แล้วก็ไหวตัวหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นทำบันทึกส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สายดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางลำเลียงการขยายผลเพื่อที่จะหาตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปให้ได้นี่ล่ะค่ะแล้วก็ยังคงต้องตรวจสอบลาดตระเวนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลำเลียงก็ยังมีเทคนิคต่างๆมากมายที่จะหลบให้หลุดรอดสายตาเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่รอดค่ะหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดนะคะแต่ก็มีมาตลอดเลยอันนี้ถือว่าเป็นล็อตใหญ่มีเรื่องของข่าวนี้ค่ะอันนี้เป็นหน้าหนังสือพิมพ์ไปดูข่าวสดกันมีคุณผู้ฟังโทรมาสั่งปราบหนูเมื่อช่วงต้นรายการเนาะสิงห์บุรีนี่เยอะเลยนะคะตอนนี้ตรงไหนที่มีหนูนะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดแล้วค่ะฉีดได้ทุกที่ในบ้านในนาในไร่ในสวนได้หมด มีเรื่องราวของข่าวนี้อันนี้เป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยสาเหตุรถสินค้าตกรางน็อตยึดรางมันสูญหายไปค่ะมี7ทั้งหมด8ตัวหายไป7คุณผู้ฟังรายงานความคืบหน้าล่าสุดกรณีขบวนรถสินค้า845ตกรางที่ย่านสถานีชลบุรีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายช่างกลระดมกำลังพร้อมเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการกู้แคร่ที่ตกรางแล้วก็ซ่อมแซมรางรถไฟอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าระดมกำลังอย่างสุดความสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระเมื่อประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะภายหลังจากการรถไฟได้ปล่อยขบวนรถสินค้าที่554เส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาบตาพุดออกจากสถานีศรีราชาเมื่อตอนตีหนึ่งครึ่งก็สามารถผ่านจุดบริเวณที่เกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยคือเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งขบวนรถสินค้าที่845เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังไปยังแหลมท่าเรือแหลมฉบังขบวนผ่านประแจในย่านสถานีชลบุรีปรากฏว่าแคร่บรรทุกสินค้า6แคร่ตกรางกีดขวางการเดินรถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับสายตะวันออกไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่มีความเสียหายตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าน็อตยึดรางค่ะนะคะที่เรียกว่ากาดเรียวเนี่ยสูญหายไป7ตัวคือมันมี8หายไป7เป็นความผิดปกติที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านเทคนิคอย่างรอบคอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางและให้ความสำคัญสูงสุดกับการความปลอดภัยในการเดินรถเนื่องจากการถอดทำลายหรือลักทรัพย์อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของทางรถไฟเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อการเดินรถรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยขออภัยผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือการกระทำผิดบริเวณทางรถไฟโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถค่ะเนี่ยน็อตมันหายไปอย่างไม่เป็นปกติมี8หลุดหายไป7คุณผู้ฟังขาถ้าเป็นรถตู้โดยสารเป็นอันตรายมากเลยค่ะแล้วเรื่องของเรื่องก็คือเป็นไปได้ไหมที่มีพวกหัวขโมยอ่ะแล้วถ้าคิดจะขโมยน็อตหรือขโมยใดๆก็ตามที่อยู่กับรางรถไฟเนี่ยให้คิดไว้เลยว่าอย่าหาทำค่ะเพราะมันเป็นอันตรายกับชีวิตผู้คนจำนวนมากอะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคนมันงกอยากได้เห็นแก่ได้จะรู้สำนึกไหมอะว่ามันเป็นส่วนอะไรที่มันเป็นสาธารณสมบัติแล้วขโมยเอาไปผลที่ตามมาเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงนะคะคนมันเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ค่อยสำนึกกันเนาะมีภาพข่าวนี้ค่ะเพจของคุณหมอผ่าตับหมอผ่าตับนะคะไม่ใช่หมอผ่าตัดเพจของคุณหมอผ่าตับเผยภาพมะเร็งตับขนาดใหญ่ขนาด1ฟุตค่ะผ่าออกมาจากท้องคนไข้คุณหมอให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นมะเร็งตับนายแพทย์บันวิทยาชำนาญกุลศัลยกรรมศาสตร์อนุสาขาตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีค่ะคุณหมอบันอธิบายเป็นคลิปไว้ในเพจหมอผ่าตับนะคะว่าคุณหมอได้ผ่าตัดมะเร็งตับขนาด30เซนขนาด1ฟุตเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ไม้บรรทัดมันเป็นเคสที่ยากมากผ่าตัดตอนบ่าย 2:50 แล้วเสร็จประมาณทุ่มนึงค่ะประมาณ6ชั่วโมงค่ะนายแพทย์บันบอกว่าก้อนมะเร็งตับที่ผ่าออกมานอกจากจะก้อนใหญ่มากแล้วเนี่ย ความยากก็คือไอ้ก้อนมะเร็งเนี้ยมันไปเบียดหลอดเลือดดำค่ะทำให้ต้องแคะมะเร็งตับก้อนนี้ออกมาจากหลอดเลือดดำแล้วก็แคะออกมาจากกระบังลมซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่กั้นอยู่ระหว่างช่องท้องและทรวงอกปัจจัยที่เสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งตับเนี่ยก็คือไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C 2 อย่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งค่ะโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ B ทำให้คนไข้เป็นมะเร็งตับที่มีอายุยังน้อยในประเทศไทยส่วนไวรัสตับอักเสบ B สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดต่อทางแม่สู่ลูกทางรกได้ดังนั้นใครที่มีพ่อแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B แล้วมีลูกก็ต้องตรวจมะเร็งตับด้วยค่ะหรือว่าสามีภรรยาที่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นไวรัสตับอักเสบ B และ C ก็ต้องติดตามตรวจมะเร็งตับด้วยเช่นเดียวกันปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดมะเร็งตับก็คือการดื่มสุราค่ะทำให้เกิดปัญหาตับแข็งนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มไขมันเกาะตับรุนแรงจากการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงการเป็นเบาหวานกลุ่มนี้ก็จะเกิดไขมันพอกตับและรุนแรงก่อให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ค่ะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่โรคที่พบจากการอยู่ดีกินดีคุณหมอบันบอกว่าวันนี้มีความสุขกับการผ่าตัดก้อนมะเร็งที่ขวางอยู่ในท้องคนไข้ออกมาจนได้ก้อนมะเร็งขนาด1ฟุตหนักมากๆสามารถผ่าตัดออกมาจนได้คนไข้เสียเลือดไปถึง 1,500cc ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้คนไข้ก็ปลอดภัยดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่มันน่ากลัวมากเลยค่ะก้อนขนาดมหึมาคุณหมอไม่ได้บอกน้ำหนักเนี่ยค่ะแต่ว่าโอ้โหเส้นผ่าศูนย์กลาง1ฟุต1ไม้บรรทัดเนี่ยคุณผู้ฟังยังไม่รวมความอ้วนของมันนะคะแล้วมันอยู่ในท้องมันก็คงทำให้พุงป่องแน่นอึดอัดมากเลยทีเดียวนอกจากจะไปกดหลอดเลือดดำแล้วยังไปขวางกระบังลมก็คงจะหายใจลำบากแน่นจุกอึดอัดอยู่อย่างนี้เป็นนานสองนานกว่าที่จะถึงมือคุณหมอโชคดีที่คุณหมอดูแลแล้วก็ปลอดภัยแล้วเนี่ยค่ะเตือนภัยให้ระวังเลยการใช้ชีวิตแบบสุขสบายมันก็จะทำให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมาได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนยางละ50cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุด โรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ล้างบางเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนที่สมุทรปราการคุณผู้ฟังพลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่เรียกว่าชุดท็อปกันนะคะนายนนทนัทบุญนาคโฆษกชุดปฏิบัติการท็อปกันและเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกแถลงผลการตรวจค้นคลังสินค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะโดยที่สมอเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบนเว็บบอร์ดว่าซื้อพัดลมไม่ได้มาตรฐานมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่สมอสมอคือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเข้าตรวจค้นเป็นคลังสินค้าอยู่ริมถนนสายบางพลีตำรุตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะคลังสินค้ามีรูปแบบเป็นฟูลฟิลเมนต์ก็คือให้บริการทั้งรับออเดอร์ทั้งจัดเก็บแพ็คแล้วก็ส่งกระจายสินค้าแบบครบวงจรเลยค่ะมีบริษัทสัญชาติจีนเป็นผู้เช่าโกดังตรวจค้นโดยละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอกมอกคือมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมไม่มี QR code ด้วยค่ะมีพัดลมติดผนัง 4,817 หน่วย17ชิ้นนะคะพัดลมตั้งพื้น 1,624 หน่วยโคมไฟ LED 6หน่วยแบตเตอรี่373หน่วยหม้ออบลมร้อน24หน่วยและปืนนวดไฟฟ้าอีก567หน่วยรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 2,500,000 บาทยึดทั้งหมดไว้ดำเนินคดีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พบเนี่ยไม่มีมาตรฐานมอกไม่ผ่านการทดสอบการป้องกันและอันตรายจากไฟดูดไฟช็อตความร้อนที่สูงผิดปกติอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ขอฝากเตือนประชาชนว่าอย่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกที่ไม่มีเครื่องหมายมอกและไม่มี QR code ค่ะถึงแม้จะราคาถูกแต่ไม่คุ้มกับการเสี่ยงอันตรายขอให้อุดหนุนสินค้าไทยที่ผลิตภายในประเทศและได้มาตรฐานมอกดีกว่าเพราะมีคุณภาพปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนานคุ้มค่ากว่าในระยะเวลายาวๆถูกและดีไม่มีในโลกค่ะถูกด้วยดีด้วยพังง่ายเนี่ยนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสินค้าที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมควบคุมเนี่ยการผลิตนำเข้าจะต้องได้รับอนุญาตจากสมอก่อนรวมถึงผู้จำหน่ายจะต้องขายสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้นหากฝ่าฝืนจะมีความผิดกฎหมายซึ่งผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยมีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายมอกระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 500,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ ชุดปฏิบัติการท็อปกันและสมอจะขยายผลเชิงลึกเพื่อเอาผิดให้ถึงต้นตอผู้นำเข้าสินค้าล็อตนี้หากตรวจพบการนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านหรือทั้งจำทั้งปรับก็จะโดน2เด้งเลยล่ะค่ะ2ปี6เดือนนะคะประมาณนี้เลยไม่มีมาตรฐานมอกหลอดไฟ LED ด้วยนี่ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเช้านี้เองนะคะไอ้แบบแผ่นกลมๆแล้วก็มีหลอดมันจะเป็นแผ่นกลมๆแล้วก็จะมีหลอดเล็กๆๆๆๆๆ1แถว2แถวอันเนี้ยปลอมเพียบเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะแล้วอายุการมันก็จะอายุการใช้งานมันจะสั้นแทนที่จะแบบอยู่ได้ยาวๆเลยแป๊บเดียวพังแล้วเวลาไอ้หลอดแบบนี้เนี่ยเวลาเปิดปุ๊บมันไม่ติดดับไปเลยด้วยนะแต่มันสว่างดีบ้านบุ้มก็ใช้แบบนี้ล่ะค่ะจะเป็นแถวๆหลอดเล็กๆสว่างดีเนาะแล้วก็ดานอยู่นะแต่บุ้มว่าหลอดแบบเดิมยาวนานกว่าไอ้หลอดนีออนยาวๆอะแต่มันก็อยู่ที่อายุการใช้งานตามชั่วโมงตามระยะเวลาเปิดปิดด้วยนะคะแต่บุ้มว่าแบบนั้นน่ะอึดถึกทนกว่านะไม่รู้ใครคิดเหมือนปุ้มหรือเปล่าปุ้มว่าไอ้แบบหลอดนีออนปกติบ้านเราอะบางจุดนี่อยู่ตั้งนานยังไม่พังเลยแต่พอเปลี่ยนมาไอ้แบบกลมๆไอ้ LED นี่ไม่เท่าไหร่พังอีกแล้วเดี๋ยวได้เปลี่ยนอีกแล้วบ่อยเหลือเกินเปลี่ยนเองก็ไม่ได้ด้วยนะต้องตามช่างค่ะเพราะมันต้องถอดออกมาแล้วก็จะมีฟิวให้เสียบปึ๊กปึ๊กแป๊บเดียวก็พังอีกประมาณนี้เลยแต่ซื้อให้ได้มาตรฐานอายุการใช้งานมันจะยาวกว่าค่ะแล้วมันก็ปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากเตือนภัยให้ระวังแต่ว่าระวังไว้อย่าเห็นแก่ของถูกและดีไม่มีในโลกค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะส่งท้ายรายการเลยแล้วกันค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วงคืนนี้ตีสามข่าวรับอรุณแล้วจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนี0855179025นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยพบกันคืนนี้ตีสามสวัสดีค่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคบาดโรครางดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไว
11: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการรถไฟกู้ขบวนรถสินค้าขบวน845เรียบร้อยแล้วหลังจากตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีพบน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจาก8ตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรหรอครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
17: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
18: สนับสนุนโดย
19: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: การรถไฟกู้ขบวนรถสินค้าตกรางขบวน845เรียบร้อยแล้วหลังจากตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีวันนี้ตรวจสอบพบความผิดปกติที่น็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจาก8ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินคดีคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
20: การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีรถขนส่งสินค้า845ตกรางที่บริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างกลระดมกำลังพร้อมด้วยเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินการกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีถึงท่าพระได้แล้วและขบวนรถขนส่งสินค้าเส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาตาพุธสามารถผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบน็อตยึดรางสูญหายจำนวน7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือว่าผิดปกติอย่างไรก็ตามการรถไฟอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบคอบเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางแต่รถไฟให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการเดินรถเนื่องจากการถอดทำลายหรือการลักทรัพย์อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของทางรถไฟอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อการเดินรถรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
12: กรมการปกครองเผยไม่พบพฤติการทุจริตเรียกรับเงินกรณีการสอบเข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอในปี2568คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
21: ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบรายละ3ล้านบาทนั้นกรมการปกครองขอชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบแต่อย่างใดทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือการขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีโดยกรมการปกครองยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกกระบวนการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ข้าราชการและประชาชนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
12: และมาติดตามสรุปข่าวกีฬาต่างประเทศข่าวต่างประเทศกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
22: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งสูงกว่า 1,250 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนปาล2คนรอดชีวิตปาฏิหาริย์หลังติดอยู่ในอุโมงค์นาน9วัน
7: ข่าวดีชมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
0: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
18: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
23: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
24: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: ปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเที่ยงนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงในส่วนของกองทัพบกกันนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรมสรรพาวุธทหารบกได้มีการจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีทางด้านของพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมพวุฒิทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งนี้นะคะยังได้ร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลที่กรมสัมพวุฒิทหารบกกรุงเทพมหานครหลายท่านอาจสงสัยนะคะว่าเพราะอะไรกรมสัมพวุฒิถึงได้ส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรในครั้งนี้ซึ่งสืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กองทัพบกโดยกรมสัมพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสัมพวุฒิทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ด้วยกันค่ะประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองสำรองและองซ้อมโดยเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ที่ผ่านมาโดยการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์นี้นะคะจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งปัจจุบันค่ะดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะส่งมอบให้กับกรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปค่ะด้านพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมพวุฒิทหารบกก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่านอกจากกรมสัมพวุฒิทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมค่ะยังรับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบในครั้งนี้ด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่จะส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปค่ะทางด้านของนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรก็เปิดเผยนะคะว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านนั่นก็คือความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนะคะกรมสัมพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กับกรมศิลปากรดำเนินการในขั้นต่อไปขั้นต่อไปนั่นก็คือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้ค่ะเพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงและในขณะนี้นะคะขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรเนี่ยยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังราชรถปืนใหญ่เนี่ยเป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบาทสมเด็จ ขออภัยค่ะพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากพระมหาพิชัยราชรสสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตรวัฒน์นะคะเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายด้วยกันค่ะน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมเนี่ยประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสัมภวุฒิทหารบกนะคะได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนที่จะมีการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้กรมศิลปากรก็จะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่ได้นำมาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการแบบนี้นะคะและในช่วงต่อไปเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่าค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนค่ะว่าระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสืบเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าเกาะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันเนี่ยในช่วงของวันที่5ถึง7กันยายนนี้เพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์นะคะผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวเนี่ยให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็อยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของช่องทางการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทกันบ้างนะคะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการออกมาแนะนำนะคะผู้ที่ประสบกับอุทกภัยในปี2569ที่จะยื่นขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทสามารถดำเนินการผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือผ่านทางแอปทางรัฐและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เน้นย้ำนะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินช่วยเหลือนั่นเองค่ะเราไปดูกันที่เกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันนะคะสำหรับเกณฑ์ช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีในกรณีที่อยู่อาศัยเนี่ยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายค่ะกรณีที่2นั่นก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปทั้งนี้นะคะที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะคะสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงรัฐบาลกำหนดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพค่ะรายละ2ล้านบาทสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเน้นย้ำเลยค่ะนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะซึ่งระบบเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะเพื่อที่จะขออภัยค่ะข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามสถานะการลงทะเบียนได้แบบเรียลไทม์นะคะช่องทางที่2นั่นก็คือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่อปทค่ะในพื้นที่นั่นก็คือหมายความว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนำเอกสารไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแต่ที่รัฐบาลเน้นย้ำเลยนั่นก็คือขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์นะคะที่เข้าใน2กรณีที่ดิฉันได้กล่าวไปเบื้องต้นนะคะตรวจสอบแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเนื่องจากธนาคารออมสินเนี่ยเขาจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นนะคะนอกจากนี้รัฐบาลเองยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ทยอยส่งข้อมูลประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบทันทีไม่จำเป็นต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยสามารถที่จะนำส่งข้อมูลต่อธนาคารออมสินแล้วก็เร่งโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังข่าววิทยุอยู่ในขณะนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือเร่งตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองค่ะลงทะเบียนเตรียมบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับเงินเยียวยากันนะคะก็อย่าลืมเลยนะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะที่เน้นย้ำเลยนั่นก็คือจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะโรคที่เราทุกคนเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่ากำลังระบาดในช่วงนี้แต่สามารถที่จะดูแลแล้วก็ควบคุมได้นั่นก็คือโควิด2569ซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนี่ยปัจจุบันยังคงมีการระบาดอยู่แต่อยู่ในระดับที่คาดการไว้สำหรับโรคติดต่อตามฤดูกาลของกรมควบคุมโรคค่ะโดยมีการระบุนะคะเพิ่มเติมมาว่าระบบสาธารณสุขไทยของเรายังคงมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยาเอ่ยเวชภัณฑ์เอ่ยที่เพียงพอรวมไปถึงไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็จะมาทำความรู้จักหรือว่ามารู้เท่าทันโควิด2569เพื่อที่เราจะรับมือไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในไทยเนี่ยสูงในปี2026นี้นั่นก็คือโควิดสายพันธุ์นิมบัสค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95% ส่วนใหญ่ค่ะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานในช่วงอายุ 20-29 ปีและ 30-35 ปีนะคะลักษณะเด่นของโควิดสายพันธุ์นี้นั่นก็คือสามารถที่จะการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหลายตำแหน่งทำให้ไวรัสเนี่ยเกาะติดเซลล์มนุษย์ได้เหนียวแน่นขึ้นหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นส่งผลให้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วอาการส่วนใหญ่ค่ะก็ยังคงเหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆที่คล้ายกับไข้หวัดทั่วไปอย่างเช่นเจ็บคอไอมีน้ำมูกอ่อนเพลียแต่จุดที่น่าสังเกตเลยนั่นก็คือผู้ป่วยบางรายเนี่ยจะมีอาการเจ็บคอแบบเจ็บแป๊บเหมือนมีดโกนบาดนะคะถือเป็นอาการเจ็บคออย่างรุนแรงค่ะมักจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการติดเชื้อเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของความรุนแรงเนี่ยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็มีข้อแนะนำนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มรวมไปถึงหลังเข้าห้องน้ำด้วยหรือหลังจากที่เราเนี่ยไปสัมผัสกับบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมอย่างเช่นลูกบิดประตูราวบันไดค่ะเมื่อไอหรือว่าจามเนี่ยจะต้องปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือทิชชู่ทุกครั้งนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่มีคนหมู่มากแออัดหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและสุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นมีอาการไอจามคัดจมูกมีน้ำมูกนะคะไปต่อกันที่กลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์1สัปดาห์ขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังค่ะได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานสำหรับท่านที่สงสัยว่าตัวเองจะป่วยโควิด-19 หรือเปล่าเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อชุดตรวจได้ด้วยตัวเองนะคะและข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มจะมีอาการป่วยเบื้องต้นนะคะก็อยากจะแนะนำหลักเลยนั่นก็คือป่วยพักลดใกล้ชิดค่ะนั่นก็คือพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือว่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยค่ะตลอดเวลาหากจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นสำหรับท่านที่มีอาการที่ไม่รุนแรงเนี่ยสามารถดูแลตัวเองจนหายดีได้ใน 7-10 วันแต่ที่สำคัญเลยก็คือควรที่จะสังเกตอาการของตัวเองให้ดีนะคะและสุดท้ายเลยหากมีอาการที่รุนแรงขึ้นอย่างเช่นหายใจลำบากเจ็บหรือว่าแน่นหน้าอกซึมลงรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำได้น้อยลงเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ ในส่วนของกลุ่มเสี่ยง608ค่ะหากมีอาการป่วยก็ควรที่จะพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาแล้วก็การดูแลที่เหมาะสมนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลขโทรศัพท์1422ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่แล้วกลับมาพูดคุยกันค่ะ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะกับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะที่จะมาพูดคุยกับเราในทุกวันเสาร์นะคะในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้ค่ะนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับบำเหน็จตกทอดและบำเหน็จดำรงชีพเกี่ยวข้องหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในทุกสัปดาห์นะคะกับคู่สายกฎหมายน่ารู้และประเด็นที่จะพูดวันนี้เป็นเรื่องสิทธิ์ของข้าราชการค่ะคือมันจะมีบำเหน็จอยู่2ตัวนะคะที่เรามักจะได้ยินผ่านหูกันบ่อยๆนั่นก็คือบำเหน็จตกทอดและบำเหน็จดำรงชีพค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบกันไหมคะว่าบำเหน็จทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันคือเงินก้อนเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่ามันมีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการจ่ายที่แตกต่างกันไปจะเป็นอย่างไรรับฟังพร้อมกันค่ะมาเริ่มกันที่เงินตัวแรกก่อนค่ะบำเหน็จตกทอดให้จำง่ายๆเลยค่ะว่าคำว่าตกทอดเนี่ยแปลว่าส่งต่อให้คนข้างหลังเงินบำเหน็จตกทอดก็คือเงินสวัสดิการที่รัฐจ่ายให้แก่ทายาทตามกฎหมายในกรณีที่ข้าราชการหรือผู้รับบำนาญหรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเสียชีวิตลงค่ะซึ่งก็จะจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียวพูดง่ายๆก็คือตัวเราไม่มีโอกาสได้ใช้เงินก้อนนี้แต่จะเป็นสิทธิ์ที่ส่งต่อให้กับทายาทตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งทายาทตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็จะได้แก่บิดามารดาบุตรและสามีหรือภรรยาเท่านั้นค่ะจำง่ายๆก็คือพ่อแม่ลูกและก็คู่สมรสนั่นเองค่ะส่วนทายาทคนอื่นๆนะคะต่อให้ทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ให้ก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ค่ะต้องให้ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ก่อนเสมอแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็มีข้อแนะนำค่ะว่ายังไงก็ตามแล้วเนี่ยข้าราชการทุกคนยังควรที่จะต้องทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดยื่นต่อหน่วยต้นสังกัดของเราไว้ด้วยอยู่ดีค่ะเพราะอะไรเพราะในกรณีที่เราเสียชีวิตแล้วแต่เราไม่มีทายาทตามที่กฎหมายกำหนดเหลืออยู่เลยถ้าเราไม่ได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้ให้ใครกฎหมายก็กำหนดไว้เลยนะคะว่าสิทธิ์ในการรับบำเหน็จตกทอดนี้ก็จะเป็นอนุติไปค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะนั่นก็หมายถึงว่าทายาทคนอื่นใดจะมาขอรับบำเหน็จตกทอดของเราก็ไม่ได้แล้วค่ะแต่ถ้าเราทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้ด้วยแล้วเนี่ยแบบนี้ผู้นั้นก็จะมีสิทธิ์มาขอรับบำเหน็จตกทอดของเราได้ค่ะทีนี้ถ้าจะเอามาโยงกับเรื่องบำเหน็จดำรงชีพแล้วก็จะเกี่ยวข้องแต่เฉพาะกับกรณีบำเหน็จตกทอดของข้าราชการผู้ที่เลือกรับบำนาญเท่านั้นนะคะกรณีอื่นจะไม่มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพค่ะซึ่งบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญที่เสียชีวิต รัฐจะจ่ายให้30เท่าของเงินบำนาญรายเดือนที่รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญหรือชคบถ้ามีนะคะและทายาทจะได้รับเงินก้อนนี้ก็ต่อเมื่อข้าราชการบำนาญผู้นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อที่บำเหน็จดำรงชีพนะคะว่าคืออะไรคำว่าดำรงชีพก็ตรงตัวเลยค่ะคือเงินที่ให้เรานำมาใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตขณะที่ยังมีชีวิตอยู่โดยรัฐบาลเห็นว่าผู้รับบำนาญหลายท่านเมื่อเกษียณอายุราชการออกมาแล้วอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนเพื่อการรักษาพยาบาลชำระหนี้สินปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรืออื่นๆรัฐจึงให้นำเงินบำเหน็จตกทอดบางส่วนมาขอรับล่วงหน้าได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถนำเอาเงินบำเหน็จตกทอดของเราบางส่วนมาใช้ก่อนในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ค่ะซึ่งรัฐนะคะก็จะจ่ายให้เรา15เท่าของเงินบำนาญรายเดือนแต่ไม่เกิน 500,000 บาทแบ่งจ่ายเป็น3ครั้งดังนี้ 1. อายุยังไม่ถึง65ปีให้ยื่นพร้อมขอรับบำนาญครั้งแรกแต่ขอรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท 2. อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง70ปีมีสิทธิ์ขอรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน 200,000 บาทแต่รวมกับที่เคยขอรับไว้แล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน 400,000 บาทและ 3.อายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปสามารถขอรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน 100,000 บาทแต่รวมกับที่เคยขอรับไว้แล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาทค่ะก็คือจะเลือกทยอยขอรับทั้ง3ครั้งตามช่วงอายุที่กฎหมายกำหนดเลยก็ได้ค่ะหรือจะเพิ่งมาขอครั้งแรกตอนที่อายุ65ปีไม่ถึง70ปีก็ได้แต่ก็จะขอรับได้ไม่เกิน 400,000 บาทแล้วก็ค่อยไปขอรับอีกทีตอนอายุ70ปีขึ้นไปอีก 100,000 บาทค่ะหรือจะมาขอครั้งแรกตอนอายุ70ปีขึ้นไปไม่เกิน 500,000 บาททีเดียวเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่เลือกค่ะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทยอยขอรับหรือรับทีเดียวทุกคนก็จะได้รับบำเหน็จดำรงชีพคนละไม่เกิน 500,000 บาทค่ะสรุปให้เห็นภาพชัดๆกันอีกครั้งนะคะบำเหน็จตกทอดก็คือเงินสำหรับทายาทรับไปหลังจากเราเสียชีวิตส่วนบำเหน็จดำรงชีพก็คือเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการบำนาญที่เบิกมาใช้ก่อนตอนเรายังมีชีวิตเพื่อการดำรงชีพค่ะความเกี่ยวข้องกันก็คือมันเป็นเงินก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้ขอเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพไปใช้แล้วเท่าใดเงินบำเหน็จตกทอดที่ทายาทจะได้รับก็คือส่วนที่เหลือจากที่เราหักไปใช้เพื่อดำรงชีพแล้วนั่นเองเรียกได้ว่าหักใช้เองมากเหลือให้ทายาทน้อยหักใช้เองน้อยก็จะเหลือให้ทายาทมากค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกฎหมายน่ารู้วันนี้หากท่านใดเป็นข้าราชการก็ควรจะทราบข้อมูลนี้ไว้บ้างนะคะเพื่อประโยชน์ในการวางแผนรับสิทธิ์หลังเกษียณกันค่ะและพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินะคะนายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะที่มาพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายนะคะบำเหน็จตกทอดบำเหน็จดำรงชีพนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงที่จะได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะว่าเกี่ยวข้องหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองค่ะมาต่อกันที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะในขณะนี้เขาก็เปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่แบบครบวงจรค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเรื่องของการเข้ารับบริการวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่สามารถที่จะเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาที่กำหนดนะคะโดยสถานที่ให้บริการนั่นก็คือคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ครบวงจรและชั้น2อาคารทศมินทราธิราชโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นเองค่ะไปต่อกันที่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยนะคะขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานทางด้านอาสายุวกาชาดร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโลกพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่อุทิศตนสนับสนุนและขับเคลื่อนงานอาสายุวกาชาดจนเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะเป็นการเปิดรับการพิจารณาประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงานนะคะสำหรับท่านที่ มีผลงานค่ะก็สามารถที่จะจัดทำเป็นรูปเล่มเสนอผลงานด้านอาสายุวกาชาดของสภากาชาดไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็จัดส่งผลงานภายในวันที่31ตุลาคมนะคะก็ยังถือว่ามีเวลาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่เราฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยมีผลงานที่สร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านงานอาสายุวกาชาดอย่าพลาดโอกาสสำคัญค่ะในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกย่องเกียรติคุณอันทรงคุณค่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022525002-3นะคะเน้นย้ำค่ะ022525002-3นะคะไปต่อกันอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเชิญชวนประสบการณ์ค่ะนั่นก็คือถ้าเราทุกคนคิดว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีแต่เรื่องเดิมๆงานนี้อาจจะทำให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนความคิดนะคะนั่นก็คือชวนมาเปิดประสบการณ์สีสันไทย Color of ไทยๆรวมเสน่ห์ความเป็นไทยจาก4ภาคค่ะมาไว้ในพื้นที่เดียวให้ทุกท่านได้สนุกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสนุกไปกับอาหารจากหลากหลายท้องถิ่นการแสดงและศิลปะวัฒนธรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์งานคราฟต์และหัตถศิลป์เวิร์กช็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมุมให้สายคอนเทนต์เนี่ยได้มาสร้างสรรค์ผลงานในแบบของตัวเองนะคะจะมากันแบบครอบครัวหรือว่ามากับเพื่อนหรือมาคนเดียวก็สนุกได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอให้ใครเล่าค่ะมาเจอไทยด้วยตนเองนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนค่ะที่Impact เมืองทองธานีนะคะที่ฮอล์7ถึง8กิจกรรมนี้เข้าชมฟรีค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมงานนี้กันนะคะไปเปิดประสบการณ์สีสันไทยไทยไม่ได้มีแค่สีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปเจอกันที่งานนี้ได้นะคะและปิดท้ายกันที่ในช่วงนี้นะคะก็เป็นการเปิดรับสมัครนะคะพลอาสาทหารพลทหารอาสาค่ะอยากจะเชิญชวนชายไทยหัวใจแกร่งนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นประตูของโอกาสที่จะต่อยอดสู่ความมั่นคงค่ะเปิดแล้วนะคะสำหรับพลทหารอาสาปี2570ที่กองทัพบกเนี่ยเปิดรับมากกว่า 18,784 อัตราค่ะเป็นการรับสมัครทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารนะคะแล้วก็อายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ว่าจับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปีนั่นเองค่ะก็มาเปิดประสบการณ์กันนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่เนี่ยก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมสมัครเลยค่ะตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์rcm.rta.mi.th หรือว่าหน่วยสัสดีใกล้บ้านท่านนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในวันเสาร์แบบนี้รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจภูธรภาค3จับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานียึดยาไอซ์332กิโลกรัมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดเชื่อลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตตะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญของกลางเป็นยาไอซ์จำนวน7กระสอบน้ำหนักรวม332กิโลกรัมพร้อมกับผู้ต้องหา1คนรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องการจับกุมนี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนสาธารณะหมายเลข3025ทางทิศตะวันตกของบ้านดอมโดหมู่10ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้ยุทธการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและลดการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างจริงจังสาวถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนและเส้นทางลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในปลัดกระทรวงการคลังเผยถกบอร์ด EV ทบทวนทิศทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ EV 10กันยายนนี้คุณอิทคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
3: นายรวรนท์สังเสนปลัดกระทรวงการคลังเผยในวันที่10กันยายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV จากเดิมกำหนดประชุมในวันที่7กันยายนแต่เนื่องจากวันที่7ถึง9กันยายนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณโดยการประชุมครั้งนี้จะเน้นการทบทวนทิศทางและนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ว่านโยบายที่ดำเนินอยู่นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่รวมถึงพิจารณาว่าจะมีรถยนต์หรือผู้ประกอบการ EV กี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มควรได้รับการสนับสนุนหรือดูแลในรูปแบบใดบ้างทั้งนี้ในการประชุมในครั้งนี้ยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นภาษีเนื่องจากเรื่องอัตราภาษีเป็นรายละเอียดในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและไม่จำเป็นต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในลักษณะดังกล่าวส่วนประเด็นเกณฑ์หรือโควต้าการนำเข้ารถ EV นั้นก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่จะลงไปพิจารณาในที่ประชุมเช่นกันอิทธิคณีบุญประเสริฐอะไรเงี้ยครับ
2: บรรยากาศการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในช่วงวันหยุดคึกคักโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงไฮซีซั่นคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: บรรยากาศการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดคึกคักหลังเพิ่งมีการเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่าช่วงนี้น้ำมีความสวยงามเป็นอย่างมากเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝนและมีละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วจุดชมวิวทำให้มีการดึงมวลเสน่ห์ความสวยงามของผืนป่าในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเป็นช่วงน้ำหลากมีกระแสน้ำแรงสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าชมน้ำตกทีลอซูสามารถใช้เส้นทางถนนเข้าน้ำตกมีระยะทาง25กิโลเมตรเป็นทางคอนกรีตสลับกับถนนดินบางช่วงแต่ช่วงฤดูฝนนี้ต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อยกสูงเท่านั้นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเหมารถ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับขับร้องโดยนันอนันต์นะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนทันบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในชั่วโมงแรกนี้นะครับสุภสิทธิ์จะนำไปออกอากาศนะครับที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับแล้วก็

ยัดเพียงยัดยาครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาเจอกับยัดเพียงยัดยาก็มีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนะครับเช่นเดิมนะครับก็ยัดเพียงยัดยาหลายท่านนะเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านก็เป็นลูกค้าใหม่หลายท่านก็ลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถจะสอบถามเพื่อความมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์สุภสิทธิ์พร้อมจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับก็มียาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทนชายคอฟฟี่เป็นผู้สร้างสรรค์รายการนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับอยากบอกกล่าวเล่าขานยัดเพียงยัดยาทุกท่านให้ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะตัวท่านเองและก็คุณที่รักเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันอยู่ใกล้ตัวเราเลือกเกินแม้กระทั่งโรคไข้หวัดนะไข้หวัดธรรมดาก็พอรักษาได้ด้วยตัวเองไปหาหมอหรือจะไปที่ร้านขายยานะก็สามารถจะนำยามาทานเองได้แต่ว่าเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่ที่ต้องไปหาหมอเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีกินยาเองบางทีก็เอาไม่อยู่นะครับก็ไปหาหมอไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆอันดับแรกนะครับท่านที่เป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายหรือไข้หวัดใหญ่ควรสวมแมสก์หน้ากากอนามัยแล้วก็ห่างอยู่ห่างนะครับสำหรับเด็กนะหรือผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้สูงวัยก็ต้องสวมแมสให้เขานะครับแล้วก็ไปพาคุณหมอดูแลเดี๋ยวนี้เจลหรือสเปรย์นะครับที่เราใช้ในช่วงโควิด-19ยังใช้กันได้อยู่เพราะว่ามีโควิดนะครับยังมีอยู่นะฮะโควิดก็เป็นเหมือนโรคหวัดชนิดหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแต่ไข้หวัดใหญ่นั้นก็นะหนักหนาสาหัสเอาการโควิดนี่ก็หนักหนาสาหัสเอาการเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการรักษาคือไปคลินิกใกล้บ้านท่านหรือจะไปที่ร้านขายยาเขามีชุดยาของเขาเรียกรักษาโควิดถ้าหนักหนาสาหัสเนี่ยสำหรับผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บผู้สูงวัยนะฮะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเป็นมะเร็งหรือโรคภัยไข้เจ็บอายุอนามากแล้วเนี่ยคือควรไปหาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศรานะครับเพราะว่าอากาศชื้นในช่วงฝนตกเนี่ยก็บอกมากับอากาศหรือมาจากการสื่อสารน้ำลายหรือเราพูดอยู่ไกลๆเนี่ยลมมันก็พัดก็พาไปสู่อีกคนหนึ่งเป็นการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วนะครับกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศรานะครับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับยัดเพียงยัดยาครับอย่าลืมเราต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแกร่งแข็งแรงจะได้ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่ป่วยง่ายเพราะว่าภูมิคุ้มกันในตัวเราสูงนะฮะนั่นก็คือสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับแล้วก็หลายท่านเป็นเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับสำหรับการทานเนี่ยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เป็นต้นไปเนี่ย18ถึง20เป็นต้นไปเนี่ยทานได้จนถึงอายุเป็น100ก็ยังทานได้เลยเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับท่านชายในพออายุนานมากขึ้นในฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถปัสสาวะลดขากางเกงตัวเองอั้นฉี่ไม่ได้นะมีปัญหาเรื่องราวต่อมลูกหมากเรื่องราวของสมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมถอยนั่นคือว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะย่ำแย่นะมันจะย่ำแย่แก้ไม่ทันแน่นอนนะครับก็มาทานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นนะครับท่านหญิงครับจะเห็นได้ชัดเจนคือถ้าท่านเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยมันจะวุ่นวายร่างกายและจิตใจมันจะหิวย่นหย่อนยานไปตาม

ฮะความเสื่อมของร่างกายนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูมาดูแลเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเลือดจะไปหลบจะมาในช่วงจะเข้าสู่วัยทองนั้นมันว้าวุ่นจริงๆพอเข้าสู่วัยทองอย่างชัดเจนนั่นคือหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตตรงนี้แหละผิวพรรณที่เคยแต่งตึงก็มาเหี่ยวย่นหย่อนยานแล้วก็การทำงานของร่างกายก็ผิดไปฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการทำงานแล้วก็ไม่มีประจำเดือนหมดประจำเดือนนี่แหละนะครับก็สามารถไปทานเพื่อทดแทนแล้วก็สร้างให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับแล้วก็พออยู่นานมากขึ้นเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงมากไปทำให้กระดูกแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นตัวช่วยตัวเสริมกับสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองครับกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับจะได้จำง่ายครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับนี่นะเป็นยาอายุธนะด้วยเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยปวดเมื่อยตามร่างกายชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่กินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมนะก็บอกเลยท่านเป็นจะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเอาเพราะว่าไม่ถ่ายกัน5วัน7วัน10วันนะครับนั่นคือไปกล่อมอาจมไม่ให้เหลวไปไม่แข็งไปถ่ายพอดีพอดีไม่ได้เป็นยาถ่ายแต่ให้ถ่ายปกติเขาเรียกว่าถ้าเกิดกินยาถ่ายมากๆเนี่ยจะไม่รู้ปิดรู้เปิดนั่นคือว่าเวลาถ่ายแรงเนี่ยเกลือแร่ในร่างกายของเราก็จะปล่อยออกมาด้วยทำให้ร่างกายอ่อนเปลี้ยผิวแรงตัวนี้เป็นการกล่อมนะเขาเรียกว่ากล่อมอาจมฮะภาษาแพทย์แผนไทยกล่อมอาจมให้การขับถ่ายออกมาปกติวันละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับทานแล้วดีขึ้นพอบอกคนเรากินเข้าได้นอนหลับนะแล้วก็ระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานในชีวิตมีสุขนะทำให้อ่อนเยาว์ผิวพรรณดีสมองดีแจ่มใสนะก็ทานนะ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินสีน้ำเงินขนาดนี้บรรจุถึง60แคปซูลนะครับรีบมาเปลี่ยนเจ้าของกันด่วนนะแล้วก็ที่สำคัญครับถ้าหนักแล้วนี่ทานสองสูตรรวมกันกระปุกสีน้ำเงินนะสูตร2เนี่ย350บาทถ้าหนักแล้วทานสองสูตรรวมกันคือทานทั้งสูตร1และสูตร2นะครับสูตร1ไปทานก่อนนอนนะหลายท่านถามว่าเอามาทานร่วมกันได้หรือเปล่าคือไปทานก่อนนอนสูตร1กระปุกสีแดงไปทานก่อนนอนเพียงวันละ2แคปซูลถ้าเกิดว่าสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานเยอะนิดนึงไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตและกระเพาะอาหารแน่นอนไปทานก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นเราทานให้ร่างกายดีนะฮะนั่นคือทาน2สูตรร่วมกันนะครับหลายท่านบอกถนัดสูตรใดสูตรหนึ่งเราก็ไม่ขัดข้องนะครับกระปุกละ350บาทถ้าสั่งกระปุกเดียวเสียค่าจะส่ง50บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทะเบียนยาครับมีคุณภาพสูงมากขึ้นทะเบียนเป็นยา นั่นคือมีคุณสมบัติอย่างชัดเจนแน่นอนนั่นคือดูแลรักษานะปรับธาตุนะเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับทานแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อนะครับของใกล้จะหมดอย่างไรก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหรือนะเอาไปทดลองหรือจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองก็โทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999นะครับจดไม่ทันไม่เป็นไรเตรียมประกาศดินสอดเข้ากระดาษเข้าไว้ในช่วงต่อไปสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวสำหรับเบอร์โทรศัพท์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอีกครั้งและหลายๆครั้งให้ยัดเพียงยัดได้จำได้แล้วก็จดได้นะครับก่อนจะบอกกล่าวเล่าข่าวเรื่องราวของวิซอนและกาแฟทินฉายคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์นำเพลงเพราะมาฝากอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับกับเสียงร้องของไวยพจน์เพชรสุพรรณครับกับเพลงที่ชื่อว่าทิศใหม่ใจเศร้าครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่แม้กระทบต่อโรคภัยแก้เจ็บหุ่นผิวรมสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นใจไม่สั่นไม่ปวดหัวปวดก๊อบแก๊บตามข้อตามเข่าตามกระดูกก็หายไปมีเซอร์มอนคอร์เจอร์เปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าแล้วก็มีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำนะแล้วก็มีตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจือโสกลิปัญญาอายุวัฒนานปีและสารสกัดทั้งหมดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็ไปถึงมาพูดถึงวิซอนนะ วิซอนกองละ900บาทนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิจตาเสื่อมจอประสาทตาหลุนลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้เบ้นเนตต้องทานวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีครับทุกแพ็กเกจทุกรายการสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออส
0: ั่
1: งหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อีกเออเขาก็ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออตั้งกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยาคนหนึ่งเขากินกันเยอะๆเน
1: า
0: ะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องประมาณ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีก
3: เ
2: ขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
3: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเน
2: า
3: ะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ช่วยดี
3: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราผักมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมันหนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
2: ับ เน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1 องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงภูม
4: ิแม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่ห้า
4: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
5: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
5: ะ
4: ต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊
5: ะ
4: ก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภาษิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภาษิตพูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาส

0: โอ้โหนี่คุณเครื่องบินนี่มันบินสูงจริงๆนะคุณลองมองลงไปดูพื้นข้างล่างสิจะเห็นคนตัวเล็กยังกับมดเนี่ย
1: ไหน
0: โน่นไงเดินกันเป็นแถวๆเชียว
1: สงสัยนี่คุณถ้าจะไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะ
0: ไม่เคยหรอกครับ
1: คุณรู้ไหม
0: ยังไง
1: ที่คุณเห็นว่าคนตัวเท่ามดน่ะ
0: ออ
1: ความจริงมันก็มดนั่นแหละ
0: เหรอ
1: ตอนนี้เครื่องบินมันยังไม่ขึ้น
0: เอ๊ะก็เห็นติดเครื่องตั้งนานแล้วนี
1: ่โอ้เขาอุ่นเครื่อง
0: มีหน้าล่ะนึกแล้วว่าทำไมไม่แจกร่มชูชีพ

0: แม่เมืองซาอุเนี่ยน้ำมันเยอะจริงๆนะขนาดนั่งอยู่อย่างนี้ยังเหม็นน้ำมันจนใจจะขาดผมว่าถ้าผมอยู่นานๆผมคงจะเหม็นน้ำมันตายแน่
1: ๆถ้าผมเป็นคุณผมก็ขาดใจ
0: ทำไมล่ะ
1: ก็เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ใต้แทงเก็บน้ำมันดิบ
0: เ
1: ลยแล้วบังเอิญตรงที่คุณนั่งอยู่เนี่ยแทงมันรั่ว
0: เหรอ
1: น้ำมันหยดลงหัวคุณแหมะแหมะเนี่ยจนหัวคุณเปียกหมดแล้วเนี่ย
0: แหมแล้วก็ไม่บอก
1: ก็นึกว่าชอบอ่ะสิ
0: ชอบอะไรเหม็นจะรากแตก

0: ุณระวังนะกฎหมายเมืองนี้เขาเฉียบขาดจริง
1: ๆเฉียบแค่ไหนขาดแค่ไหน
0: อ้าวก็ยกตัวอย่างง่ายๆบทลงโทษเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์เนี่ยลักทรัพย์ครั้งที่1ตัดมือซ้าย
1: โอ
0: ้ครั้งที่2ตัดมือขวา
1: วาย
0: ครั้งที่3ตัดขาซ้าย
1: อืม
0: ครั้งที่4ตัดขาขวา
1: เออ
0: ครั้งที่5คุณรู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ก็ตัดคอ
1: เออแล้วคอซ้ายหรือคอขวาครับ
0: บ้าคนเรามันก็มีอยู่คอเดียวเท่านั้นแหละหามส่งเดชไปได้
1: อืมเฉียบขาดจริงๆนะขโมยครั้งที่5ตัดคอแล้วครั้งที่6ล่ะ
0: เอ๊ะเค้าก็ไม่ได้บอกไว้แต่มันก็ต้องหาที่ตัดของมันจนได้นั่นแหละ
1: โอ้เสียวเสียว

0: นี่เพื่อน
1: หืม
0: จดหมายมาจากเมืองไทยส่งมาถึงแกนะ
1: เหรอดีเหลือเกินอ้าวจดหมายใครช่วยอ่านให้หน่อยเราอ่านหนังสือไม่ออก
0: ฟังให้ดีนะ
1: เ
0: ขียนจากบ้านโคกอีแรง
1: ใช่บ้านเรา
0: ถึงบุญมีเพื่อนรักกันมีข่าวจะบอกกับแกว่าพอแกเดินทางมาซาอุได้3วันเมียแกก็ทิ้งลูกไว้คนเดียวแล้วก็หนีไปอยู่กับชู
1: ้
0: เขาบอกให้เราเขียนจดหมายมาถึงแกว่าเขาสบายดี
1: โธ่พอแล้วพอแล้วเราจะกลับเมืองไทยแล้วเพื่อนขอให้นายโชคดีนะ
0: อ้าวเฮ้ยจะไปยังไงพรุ่งนี้ถึงจะมีเครื่องบินออกนะ
1: ไม่รอแล้วมันช้าวิ่งไปดีกว่าไปแล้วเพื่อนโชคดี
0: อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วเพื่อนเราวิ่งกลับเมืองไทยแต่ดันหันหน้าไปทางอเมริกาโธ
2: ่เรื่องนี้ญาติเพียงญาติยาถามถึงก็เข้ามานะสุภสิทธิ์จัดส่งให้นะครับอยากให้ท่านมีความสุขนะบอกเครียดมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วมาผ่อนคลายกับรายการทุกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก่อนหน้านี้กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันเทพีบ้านไพรคัทริยามาสีคัทริยามาราศีกับเพลงที่ชื่อว่าหัวใจทศกัณฐ์แล้วฟังบทสัมภาษณ์นะครับที่ญาติเพียงญาติยาไปทานแล้วเห็นไวได้ผลจริงนะครับขอบคุณคุณระเบียบพิทิมเขาสำยอดเพื่อเมืองลพบุรีกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพิษพี่บูลตำบลสัมพันเนียงบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับพี่อัญชลีพรฉิมสาวรายบ้านร่มท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณมุ้ยทวีธนทันชัยตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณคำนนเหลือช่างตำบลน้ำตาลอีบุรีสิงห์บุรีวิซอน1กล่อง900บาทคุณประภัยสวนพันตำบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุนีคุ้มวงศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสะอาดผู้ระหงวังน้ำเย็นแสวงหาอ่างทองกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วสำหรับวสป711กิโลเฮิรตซ์และก็ที่มทว13ลพบุรีฟังอีก1ชั่วโมงในชั่วโมงหน้าปิดเบรกในชั่วโมงหน้ากับทีมงานนายโยกนภูมิณนงเด็กพักดึกครับอีกสักครู่เจอกันสำหรับที่มทบ13ลพบุรีส่วนวสป711กิโลเฮิรตซ์เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ

0: จันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานเอาผิด5คลังน้ำมันพบมีการกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1
3: Zero ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิเศษ

0: สูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานยื่นกขค.ฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานได้เข้าแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ดำเนินคดีกรณีตรวจพบความผิดปกติในการรับและจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันอีก5แห่งพร้อมเปิดเผยว่าจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ส่งทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบปริมาณการรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันของคลังน้ำมันทั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2569พบว่าบางครั้งนั้นมีพฤติกรรมผิดปกติจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเรียกผู้ประกอบการต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมัน33รายจากทั่วประเทศเข้ามาให้ข้อมูลและจากข้อมูลที่ได้รับพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตคลังน้ำมันส่วนใหญ่นั้นมีปริมาณรับเข้าและจ่ายออกในระดับใกล้เคียงกันตามปกติแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นมีนาคมกลับพบความผิดปกติในหลายคลังทั้งการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกการประวิงเวลาการจำหน่ายรวมไปถึงกรณีที่ลูกค้าระบุว่าอาจมีการปฏิเสธการขายซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนในหลายพื้นที่ช่วงดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทีมพบเพิ่มอีก5ครั้งที่มีพฤติกรรมธุรกิจผิดปกติโดยบางครั้งนั้นมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าปกติปริมาณมากถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งเป็นข้อสังเกตโดยหลังจากนี้ทางกขค.จะดำเนินการตรวจสอบหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามพรบ.การแข่งขันทางการค้าก็จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในระยะยาวกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับมาตรการระบบบริหารจัดการซัพพลายน้ำมันทั้งระบบรวมไปถึงสร้างกลไกตรวจสอบร่วมกันทั่วประเทศเพื่อให้สามารถติดตามบริหารสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ทีมลูกยางหนุ่มไทยเตรียมประเดิมนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.จะพบกับกาตาร์โดยกัปตันฟลุกมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ไทยมีโอกาสชนะกาตาร์ได้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: ทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ62ของโลกเตรียมประเดิมนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C วันนี้เวลา 15:00 น.จะพบกับทีมชาติกาตาร์อันดับ24ของโลกโดยการซ้อมครั้งสุดท้ายโค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนติวเข้มด้วยการซ้อมระบบหลังศึกษาเกมและผู้เล่นของคู่แข่งมาแล้วโดยการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทีมหนุ่มไทยแพ้กาตาร์3เซตรวดซึ่งในรายการนั้นไม่มีกัปตันฟุกบุญยฤทธิ์วงธรที่บาดเจ็บก่อนเดินทางแต่ในทัวร์นาเมนต์นี้กัปตันฟุกมองว่านัดประเดิมสนามของไทยวันนี้หากทีมลดข้อผิดพลาดได้เน้นการเสิร์ฟและบล็อกที่ดีเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สูสีและมีโอกาสที่ไทยชนะกาตาร์ได้พร้อมขอเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมนักตบหนุ่มไทยด้วยเบญจพรปานปิ่น
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

คนแรกที่ทำให้รักนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยจำได้หรือเปล่าฮะคนแรกที่ทำให้รักคนแรกยังอยู่หรือเปล่าฮะหรือคนแรกแล้วก็รักกันอย่างยาวนานและยืนยาวกันมาจนปัจจุบันนี้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าคนแรกที่ทำให้รักเนี่ยอาจจะรักกันตั้งแต่สมัยประถมฮะประถมมัธยมแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะมหาวิทยาลัยคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านสมัยก่อนเรียนวิทยาลัยครูนะครับเรียนพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับทำงานทำการปวช.เทคนิคนะครับก็เจอรักแรกฮะรักแรกตอนนั้นฮะก็คงจะไม่ใช่รักปัจจุบันก็ได้ถ้าตอนเด็กเนี่ยคิดอีกอย่างพอโตนี่คิดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรียนรู้เป็นประสบการณ์นะบางคนนี่ก็สวยเลือกได้ฮะใครมาจีบเยอะนะฮะก็เลยนึกว่าเขาจะหลอกจะลวงฮะก็ปฏิเสธไปซะหมดนะฝ่ายเจ้าหนุ่มเนี่ยก็มั่นอกมั่นใจนะจีบใครทักใครเนี่ยบางทีนึกว่าเขาจะรักเขาก็ปฏิเสธก็มีทั้งสมหวังและอกหักเรื่องราวของความรักแต่รู้แน่ๆนะเป็นรักครั้งแรกนะสำหรับทุกท่านนะครับเช่นเดียวกับนะยายเพียงยาสุภสิทธิ์เนี่ยเป็นคนแรกที่ทำให้ดีเจสุภสิทธิ์รักนั่นเองนะหวานไหมล่ะสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับยายเพียงยาของสุภสิทธิ์เนี่ยส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นสวนะ60 70 80 90 100นะฮะมีจริงๆฮะหลายท่านก็ทานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานและทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์

ตอบโจทย์เรื่องกราโคนุกตามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับล้วนแต่มีประสบการณ์นะนั่นคือเอาไปทานแล้วเห็นผลได้ผลจริงมีส่วนผสมเนี่ยระดับพรีเมียมนั่นคือไม่มีสารปลอมปนคือมีอะไรตามสรรพคุณก็ใส่ไปอย่างครบถ้วนนั่นคือเรียกว่าถึงยาภาษาบ้านเราเรียกว่าถึงนะตัวยามันเข้มข้นจึงได้ผลไวให้ผลจริงไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเป็นสูตรภัยและสารสกัดจากสูตรภัยระดับพรีเมียมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็ทานไปแล้วตรงปกฮะไม่โกหกไม่จกตาได้ผลไม่หลอกไม่ลวงผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารนะครับไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับในสุภาษิตขอรับประกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีออยมีทะเบียนยานะครับทั้งสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถและกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่และวิซอนนะครับสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1บำรุงร่างกายอย่างใช้เวททองให้กระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงแต่ท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันเลยท่านชายสู่วัยทองจะรู้ดีว่าเรื่องราวของร่างกายวัยทองนั้นประสบปัญหาอะไรบ้างนะท่านชายเนี่ยสมรรถภาพทั้งเพศฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงการปัสสาวะไม่อยู่ทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยทานสูตรหนึ่งนะครับท่านหญิงมันวูบวับตามร่างกายเนี่ยหมดประจำเดือนแล้วนะเหี่ยวข้นหยดเหี่ยวย่นหย่อนยานเนี่ยมันมาเยี่ยมมาเยียนปะแป้งยังไม่ติดเลยท่านผู้หญิงเนี่ยรักสวยรักงามนะก็บอกว่ามันดูแลจากภายในสู่ภายนอกนะเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทาน2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองแคปซูลหนึ่งบรรจุถึง500มิลลิกรัมนะครับคือ2แคปซูลเอาอยู่นั่นก็คือก่อนนอนกระปุกสีแดงเรียกว่าสุภสิทธิ์เลวิชันนะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆชาประมือปลายเท้านะช่วยโรคขับถ่ายดีขึ้นแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมนะตลอดจนถึงชาประมือปลายเท้าปวดตามร่างกายนะครับถูกท้องผูกเป็นพลาดึกเนี่ยช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้นถ่ายวันละครั้ง2ครั้งและระบบขับถ่ายดีไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปไม่แข็งไปถ่ายพอดีพอดีไม่ใช่เป็นยาถ่ายแต่เป็นยาระบายอ่อนแล้วก็ถ่ายปกติทุกวันดีเลยประเสริฐสีมากทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลเฉพาะสูตร2นะครับแล้วก็ดักแล้วทาน2สูตรรวมกันเช็คเช่นเดียวกับคุณตาปรุงของสุวรรณเนี่ยอายุจะ100อยู่แล้วแข็งแกร่งแข็งแรงทานมาตั้งแต่อายุ93นะสมัยเป็นคุณแผนนางเพียงสูตร1สูตร2ยังดำรงคงสูตรไว้เช่นเดิมนะมาเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชัตสูตร2ลูกฟ้าสดก็ยังทานอยู่แข็งแกร่งแข็งแรงเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์นะเมื่อก่อนนี้เดินไม่ได้นะคุณตาประยุทธ์เนี่ยต้องถัดเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ทานข้าวเนี่ยต้องไปนั่งกับพื้นเอาเก้าอี้มาทำโต๊ะสั่นไปทั้งตัวข้าวหกมากกว่าครึ่งจานแล้วก็น้ำต้องใช้แก้วพลาสติกนะครับไฟฝีขี้ไม่รอนเต็มเนื้อเต็มตัวเลยปัจจุบันนี้ผ่องใสมันหายไปยังไงไม่ทราบแล้วก็ผิวพรรณดีฮะเท่เลยล่ะเมื่อก่อนไม่มีเรี่ยวมีแรงผอมแห้งแรงน้อยปะพอทุกวันนี้อ้วนทวนสมบูรณ์ดีฮะก็บอกคนอายุอนามไม่ใช่อ้วนแบบโอ้โหไปไหนไม่ไหวนะคืออ้วนแบบว่าดีขึ้นเนี่ยดูภูมิฐานนะครับเดินเหินสะดวกสบายทุกวันนี้ไปซื้อขนมนมเนยเนี่ยแต่ก็มีเหนื่อยบ้างนะแหมคนอายุน้อยๆยังเหนื่อยเลยคนอายุจะร้อยแล้วไม่เหนื่อยได้ยังไงล่ะแต่ว่ามันช่วยได้ให้เหนื่อยน้อยลงแล้วก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทาน2สูตรร่วมกันนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีถูกกว่านี้ไม่น่าจะมีอีกแล้วนะ 4แถม2 6กระปุกเนี่ยสรรพคุณคือยานะยาเพียงยาต้องเข้าใจนะครับยานะครับทะเบียนยานะครับ6กระปุก 1,400 ตกกระปุกละ233บาทนะครับส่วนวิซอนนี่คือพระเอกอย่างต่อเนื่องได้ยานาน10ปีแล้วนะสำหรับวิซอนเนี่ยเรื่องราวของดวงตามีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับดวงตาเนี่ย
ประมาณ70โรคนะครับปวดตาเครื่องตากัน

ตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องระหองต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิจตาเสื่อมจอประสาทตาดูลอกบ่อวันขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องฐานวิสันและท่านไปลอกตามาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะว่าจอประสาทตาเสื่อมวินิจตาเสื่อมและท่านลอกต้อมาแล้วอีกไม่ช้าไม่นานต้อก็เกิดอีกและท่านจอประสาทตาหลุดลอกโอ้เรื่องราวของดวงตาเนี่ยนะดูแลกันไม่จบไม่สิ้นเลยนะมาทานวิสันมันจะดีไปพร้อมๆกันทั้งหมดนะครับคนไทย60กว่าล้านคนเกือบ70ล้านมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาใน10ล้านคนแต่ละปีนะตามืดมิดประมาณ 50,000 คนไม่ใช่น้อยนะอาการคล้ายคนมากเนี่ยเป็นล้านคนนะเป็นแสนหลายแสนคนนั่นก็คือว่าไปดูแลดวงตาซะแต่นั้นจะได้ไม่ลอกตาจะได้ไม่มีปัญหาหลายท่านเนี่ยโอ้โหปล่อยสนักเลยคือเป็นต้อก็ไม่ยอมรักษาบอกฉันอยู่ได้ฮะตาบอดสิครับเป็นต้อหินต้อนะตาบอดมันก็ติดเชื้อมันก็ปวดตาขั้นตอนสุดท้ายคนไม่ยอมรักษาดวงตาก็ต้องไปรักษาดวงตาเขาบอกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายกล่องละ900บาทนะฮะทานได้1เดือนเนี่ย2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทเนี่ยไม่ยอมเสียไม่ยอมรักษาไม่ยอมดูแลถึงขั้นมันปวดตาติดเชื้อเนี่ยปล่อยยังไงก็แล้วแต่โอ้โหตรงนั้นแหละทั้งฝั่งเคยได้ยินไหมที่เขากวักดวงตาคือเขาหมดหนทางรักษาแล้วคือปล่อยให้ตามืดมิดก็ไม่ได้มันติดเชื้อมันปวดนะมันอักเสบรุนแรงอ่ะเขาก็ต้องกวักเขาบอกว่าเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตตรงนั้นแหละใช้เงินหลักแสนหลายแสนมีเงินมาไม่มีก็ต้องไปกู้ยืมสารพัดสารพันตรงนั้นนะเสียเยอะกว่านะยัดเพียงจะหยาบนะเอามาดูแลซะแต่เนิ่นๆดีกว่านะครับวิสซอน10ปีแล้วตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่อร่อยด้วยดีด้วยครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตดื่มแล้วดีจากภายในสู่ภายนอกคุณเพียวรวมสมใจเสียตาดีผมหนักขึ้นมีใบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำมีต่างๆเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจือสมกรีเป็นยาอายุวัฒนอังวินปีและที่สำคัญเราใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมผสมจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสลายกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาททุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูปลามกอ่างทองครับรับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับร้านเจ๊หมูปลามกขายดีทุกวันร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินป้าพหันสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สายแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมรงร้านครังยาชุมชนโคกสมรงร้านเหล่านี้มีทุกอย่างเลยบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีโชคกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งว่านจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999สอบถามให้สิทธิ์สงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อถ้าทานดีแล้วก็บอกต่อซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณนะให้เจริญรุ่งเรืองนะคนที่ทำแบบนี้เจริญรุ่งเรืองมากมายแล้วนะครับซื้อให้คุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและอย่าลืมซื้อให้ตัวเองด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์บอกหมายเลขอีกครั้งแล้วจะได้ฟังเพลงกันอย่าเพียงยาที่จดไม่ทันอย่างไรจดเข้าไว้นะครับ0836931999นะครับเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของคุณตาปรุงคอส่วนถ้าเวลาพอจะให้ฟังกันเยอะๆฮะคือบทสัมภาษณ์ที่ยาวมากแต่ว่านะอยากให้คือปัจจุบันเนี่ยที่สัมภาษณ์เนี่ยไม่กี่วันมานี้เองนั่นคือเรื่องราวที่สุภสิทธิ์เล่าให้ฟังในอดีตนั้นคือให้คือการบอกกล่าวเรื่องราวของการ
ทานประมาณปี2ปีหลังจากนั้นมาก็จะสุภสิทธิ์จะสัมภาษณ์นะในปีปัจจุบันสำหรับคุณตาประเรืองคองสุวรรณนะครับหลังจากจบเพลงนี้ซึ่งคุณตาประยุทธ์ทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์ด้วยชั้นสุดสองลูกฝาโอสถนะครับไปฟังเพลงเก่าๆของมนแคนแก่นคูนนะครับยังคอยที่สอยเดิมครับสุภสิทธิ์เสียงแหบเสียงแห้งวักหนึ่งตัวใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยนะครับ

0: คุณตาประยูนคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เน
1: า
0: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
1: สูตร1เท่าไหร่
0: 3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
1: ยังแถมอยู่ไง
0: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างฮะ
1: โอ้โหนี่อายุตาเท่าไหร่รู้ไหม
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: เก้าขวาแล้ว
0: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้าขวาเนี่ยนะ
1: เก้าขวาแล้ว
0: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะ
1: เมื่อก่อน
0: ตั้งแต่เป็นคุณแผนนั่งพิมพ์มานัดจนเป็นสุภสิทธิ์และวิชันกับลูกฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภสิทธิ์เนี่ย
1: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไปไกลๆอะไรมันเหนื่อย
0: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
1: ดีกว่า
0: เนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
1: เยอะยานี่เขาดีแน
0: ่ครับ
1: ยาดี
0: เขาว่า
1: เมื่อก่อนนี่กินแค่ไข่มาสามกระปุกเอง
0: ครับ
1: เมื่อกินครั้งแรกอะสามกระปุก
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
0: แถมให้
1: อ
0: ่ะแถมพิเศษ
1: ยังแถมอยู่แบบนี
0: ้แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละฮะ
1: โอ้เนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆมาเขาบอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้พวกนั้นเห็นแกกินยาเม็ดจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินแกอยู
0: ่
1: ยาสั่งเรื่อย
0: ตาเนาะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะคุณตากินไปเถอะ
1: เขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
0: ก็อายุยืน
1: อายุปานนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
0: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วนะ
1: เขาเดินก็ไม่ได้คือคนมันเหนื่อยเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่า
0: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้กันเนาะ
1: ลูกก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้อะไรได้ลูกประสิทธิ์แม่ยาก็ดี
0: เนาะสูตรเป็นสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพรรณเขาบอกผิวพรรณคุณตาดีมากเลยนะ
1: มันบอกสั่งเทวพอพันเท
0: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปเลยเหรอครับคุณตา
1: อะ
0: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
1: ดีขึ้นอ้วนเลย
0: เหรออุดมสมบูรณ์
1: อ้วนลงพุงมาเลย โอ้โหกินยานี่ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยาเนี่ย
0: ครับบอกว่าลูกสาวเซลเลยใช่ไหมว่าคุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
1: ตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยขอแต่งตัว
0: นะ
1: วันวันนี้เนี่ยตาได้รอสั่งยา
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้เหมือนเดิม เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเนาะให้คุณ
1: ค
0: ตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเนาะ
1: ของมันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี่
0: ครับผม
1: เหลืออีกไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
0: ครับผม
1: ไม่สนใจใครหรอก
0: ครับ
1: สนใจยาอย่างลูกเดียว
0: ครับผม
1: กินยาเข้าไป
0: ครับ
1: คร
0: ับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับได้ครับคุณตา
1: เอา
0: ง่ายๆครับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่าง
2: บทสัมภาษณ์ของคุณตาเปรืองคองสุวรรณนะครับณวัดเสาธงใหม่ตำบลเสาธงอำเภอบางปานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านทานสุด1สุภสิทธิ์วิชั่นสุด2ลูกฝาโอสถซึ่งชื่อเดิมคือคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2มาเข้า7ปีเศษแล้วบอกมีแต่แข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นบอกไม่น่าเชื่ออายุเพิ่มขึ้นกับแข็งแรงขึ้นเป็นสัดส่วนผกผันนะครับยาเพียงยาครับทุกท่านไว้วางใจได้สุภสิทธิ์ขอรับประกันบอกไม่ได้ดีกว่าใครแต่ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนกับสุด1สุภสิทธิ์ลิวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยกาแฟและวิสันดูแลดวงตาครับข้าวทิพย์ธิดาดินครับไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาทุกท่านครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: มาฟังเพลงกันต่อเลยนะครับไมไทยใจตะวันกับเพลงที่ชื่อว่าน้องมากับคำว่าใช่ส่งมอบให้ญาติเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านนะขอบคุณยะเพลงยะด้วยแนะนำบทเพลงกันเข้ามาสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันเข้ามาจำนวนมากเลยที่ไม่ได้ส่งในภาคกลางวันเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะไปส่งให้ในภาคกลางคืนก็แล้วกันนะครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมเลือกเพลงเลือกยาหลายท่านของใกล้จะหมดนะครับหลายท่านอยากเอาไปทดลองหลายท่านของหมดแล้วฮะก็สั่งซื้อเพิ่มเติมกับสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านมี LINE นะหลายท่านมี Facebook หลายท่านมีโทรศัพท์มือถือนี่แหละสะดวกช่องกันช่องทางไหนก็โทรได้ช่องทางนั้นไม่ต้องเกรงใจเด็ดทั้งหมดทั้งสิ้นนะถ้าเกิดโทรมาแล้วสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดียวสุภสิทธิ์โทรกลับนะครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีเจสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีออยมีเทบิญญามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่โกหกไม่จกตาของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ได้โม้โอ้อวดแต่ประกันได้ตามสรรพคุณอย่างแท้จริงแล้วก็จำหน่ายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานยัดเพียงยาวไปทานกันแล้วก็ได้ผลนะฮะได้ผลยอดเยี่ยมเลยของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับไม่ได้บอกว่าดีกว่าใครนะแต่ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก่อนจะจากกันไปนะในภาคกลางวันนี้กับมทว13ลพบุรีนะครับขอเตือนระยะเพียงยาทุกท่านนะหลายท่านนี่ลืมกินยาประจำตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายท่านสารสุด1สุด2นะครับหรือจะทานวิซอนนะครับเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยยาเพียงยาก็ควรจะแยกไว้เลยแต่ละวันนะครับคือสูตร1 2แคปซูลสูตร2 3แคปซูลจัดไว้เลย6แคปซูลเอาไว้ทานก่อนอาหารเช้าเย็นแล้วก็วิซอนเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยนะไปทานก่อนนอนจัดไว้1เม็ดต่อวันเราจะได้รู้ว่าเราทานไปแล้วหรือยังหลายท่านเนี่ยหลงลืมทานแล้วก็ทานอีกนะครับส่วนกาแฟนั้นไม่เป็นไรฮะกาแฟทานได้ตลอดเนาะ ด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์นะเล็กๆน้อยๆตรงนี้สุภสิทธิ์ว่าสำคัญนะครับด้วยความรักและห่วงใยจบรายการแล้วขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยไม้พิรมพรรอสายใจสั่งมาจบไม่จบอยู่ที่การเวลาสำหรับคลื่นนี้ไปเจอกันใหม่ค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าฟังอีก1ชั่วโมงกับวสป711กิโลเฮิรตซ์ในชั่วโมง15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาพักกับวันนี้สุภสิทธิ์ลาก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราด
8: ำโบราณเขาเชื่อว่าที่นี่แหละ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอน
9: Thank you.
8: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงมหาดไทยในประเทศชายสัญชาติอิสราเอลออกจากประเทศเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรหรอครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งเนรเทศนายยาคอบชาวอิสราเอลออกนอกประเทศหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายชาวไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: กรมการปกครองเผยแพร่คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเนรเทศนายยาคอบโอฮยอนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยปรากฏว่านายยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและเกิดความตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอมิให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรสั่งณวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยศวัฒน์พงประภาสและงานครับ
3: ตำรวจตระเวนชายแดนที่334ร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ได้ผู้ต้องหา1คนพร้อมยาบ้า1ล้านเม็ดคุณชัชวานวังทิยองรายงานค่ะ
5: ภายหลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดออกจากพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ทางตำรวจตระเวนชายแดนที่334จึงร่วมกับทหารพรานจากกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจัดกำลังออกลาดตระเวนสกัดกั้นตามเส้นทางหมู่บ้านแนวชายแดนจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับออกมาจากแนวชายแดนผ่านเส้นทางบ้านจนะตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถไล่ติดตามและสามารถสกัดจับรถยนต์คันดังกล่าวได้บนถนนระหว่างบ้านจนะบ้านดอยแก้วโดยควบคุมตัวคนขับรถไว้ได้ทราบชื่อคือนายโอส่วนชายที่นั่งโดยสารมาด้วยอีกหนึ่งคนได้เปิดประตูรถวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปจากการตรวจค้นภายในรถกระบะพบกระสอบฟางสีรุ้งวางอยู่จำนวน5กระสอบภายในมียาบ้าบรรจุอยู่ประมาณ1ล้านเม็ดจากการตรวจสอบประวัติของนายโอผู้ต้องหาในเบื้องต้นพบว่ามีหมายจับในคดีลักลอบขนยาเสพติดในปี2568อีก1คดีสำหรับยาบ้าที่ลักลอบขนมาในครั้งนี้เตรียมลำเลียงส่งต่อให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางต่อไปโดยจะมีผู้ร่วมขบวนการมารอรับอีกทอดหนึ่งชัชวาลวังที่ยองรายงาน
6: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกอง
8: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
9: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอก เพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
10: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
11: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
12: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
13: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ข้ามพี่ไปถึงที่ยากไร้อับจนสุดขัดสนก็จริงพี่ตั้งใจจะขายข้าวในนาไปขอเธอคิดว่า

งานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก่อนยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอ่ะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

GGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ GGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย094-761-9922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิวรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอ่ะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947
1: คุณกำลังฟัง จันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
9: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: วยจนล้ม
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเปิดทางหากพบหลักฐานรัฐมนตรีโยงทุจริตสอบท้องถิ่นส่งปปช.ตรวจสอบได้และรัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
18: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
19: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกเปิดทางเต็มที่หากมีหลักฐานทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องยื่นปปช.ตรวจสอบได้ทันทีย้ำรัฐบาลไม่แทรกแซงใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดนหมดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้อาจมีการให้ข้อมูลหรือหลักฐานพาดพิงถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการการทุจริตโดยนายอนุทินระบุว่าหากเป็นเพียงกระแสข่าวหรือคำกล่าวอ้างแต่ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ก็ไม่สามารถตอบหรือยืนยันเรื่องดังกล่าวได้แต่หากมีหลักฐานว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตก็ต้องถูกดำเนินการทั้งหมดพร้อมขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เพื่อให้ความจริงปรากฏและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินคดีอย่างแน่นอนพร้อมระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วและผู้ที่ถูกมองว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระโดยย้ำว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องก็สามารถส่งให้กับปปช.ตรวจสอบได้ทันทีเพราะปปช.มีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงหากพบการทุจริตจริงผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: รัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วง 17:00 นมียอดการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์26ล้านกว่าคนและมีร้านค้าผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,190,000 กว่าร้านค้ารัฐบาลได้มีการใช้มาตรการจากสิทธิประโยชน์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีเป้าหมายแบ่งเบาภาระประชาชนกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยไปสู่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับการใช้จ่ายรวมตอนนี้มีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปมากที่สุด 76,000 ล้านบาทผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,900 ล้านบาทขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายอยู่ที่ประมาณ 58,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการใช้จ่ายเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วขอเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิ์ในวงเงินคงเหลือให้ครบไม่เช่นนั้นจะถูกตัดวงเงินยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจับมือกระทรวงการต่างประเทศโต้กัมพูชาบิดเบือนปมเวทีฟรองโคโฟนียันยึดหลักกฎหมายและคุยทวิภาคีแก้ปัญหาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: จากกรณีเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศสกล่าวหานักการทูตไทยพยายามให้ประเทศที่3โน้มน้าวไม่ให้กัมพูชาหยิบยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในเวทีแฟนส์โคโฟเนียก่อนที่ประเด็นดังกล่าวจะได้รับรายงานและขยายความผ่านสื่อพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้อำนวยการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงว่ากัมพูชามีสิทธิ์ในการนำเสนอข้อมูลและไทยมีสิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยปัญหาเขตแดนควรได้รับการแก้ไขบนพื้นฐานของกฎหมายข้อเท็จจริงและกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาและส่งเสริมความเป็นอยู
7: ่ข่าวนี้ชมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
8: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามท ทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
9: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
10: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
11: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
12: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุนทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิ้วไหลนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิ้วไหลขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิ้วไหลนั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิ้วไหลเนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุณทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619
2 ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Life นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็รอกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: เลอา
12: สบู่สมุนไพร
11: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวเลิศ
13: 3 2 1 0
14: ด้ว
12: วดครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
13: wow.
12: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
11: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
14: เสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงในรายการคุยกับครม.อนุทินเทปแรกถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการหลังงบรายจ่ายประเทศสูงถึงร้อยละ73ประกอบกับสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับลดบุคลากรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทดแทนงานบางประเภทแต่คงประสิทธิภาพการทำงานไว้แต่อย่ามองว่าเป็นการทดแทนคนกรมปกครองแจงกรณีไม่ต่อใบอนุญาตสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราชี้ผิดหลักเกณฑ์2จุดระยะห่างจากคลองทางสาธารณะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ขณะนี้คดีอยู่ชั้นศาลปกครองส่วนการสอบเข้าอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568ไม่พบพฤติการทุจริตเรียกรับเงินกรมการปกครองสั่งเนรเทศยาคอฟโอฮะยอนชายสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยให้ได้รับความหวาดกลัวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานยื่นสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีงบซักฟอกรัฐบาลชี้เป็นสิทธิ์ส.ส.รัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายภายในสิ้นเดือนนี้ล่าสุดยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทพบใช้จ่ายผ่านร้านค้ามากถึง 7.6 หมื่นล้านบาทผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2.9 พันล้านบาทปลัดคลังเผยถกบอร์ด EV 10กันยายนนี้ทบทวนทิศทางส่งเสริมการใช้ยานยนต์ EV แบ่งกลุ่มรถและแนวทางดูแลแต่ละประเภทชี้เลื่อนประชุม7กันยายนเหตุชนประชุมสภาพิจารณางบประมาณย้ำยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นภาษีเนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังอุตุเตือน 5-7 กันยายนนี้ไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่เสี่ยง49จังหวัดรวมถึงกทม.ปริมณฑลระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจังหวัดน่านเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยในอำเภอปัวเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่ระดมเสริมแนวคันดินสูง3เมตรป้องกันน้ำล้นตลิ่งลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าสู่เขตเมืองพื้นที่การเกษตรกู้แล้วขบวนรถไฟสินค้าขบวน845หลังตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีวันนี้ล่าสุดเปิดเดินรถทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้แล้วขณะการรถไฟตรวจสอบพบความผิดปกติที่น็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจาก8ตัวเร่งแจ้งความดำเนินคดีหาตัวผู้กระทำผิดก้าวแรกสู่การลดจำนวนเกณฑ์ทหารยกเลิกเกณฑ์ทหารกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 นายปี2570สมัครใจเป็นทหาร4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้221หน่วยทั่วประเทศเริ่ม10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ปิดท้ายกันที่จังหวัดสมุทรปราการเจ้าของกุมขมับรถหรูปอร์เช่ราคา6ล้านไหลลงคลองจมหายต่อหน้าต่อตาหลังเจ้าของจอดแล้วลงจากรถทันทียังไม่ทันได้เข้าเกียร์ P และกดเบรกมือเจ้าหน้าที่ประสานรถเครนขนาดใหญ่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงกู้ซากขึ้นจากคลองสำเร็จ
3: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง
4: ข่าวดีชมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
5: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อน ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
6: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
7: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
8: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
9: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCAP New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAP New Life นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAPนิ้วไหลขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCAP นิ้วไหลนั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCAP นิ้วไหลเนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCAP New Life ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผมแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GGCAP New Life ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCAP New Life ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCAP New Life 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCAP New Life วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCAP New Life ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCAP New Life 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAPนิวไลท์บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Life นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองกันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุนทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอ่ะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619
2 ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็รอกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายมันทำอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND ลูทีน่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND ลูทีน่าผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายครับจากคุณวุฒิวรชัย AI Copper ขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับน้ำมันรวม9ชนิดเป็นเม็ดแคปซูลขวดละ60แคปซูลครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้นะครับช่วยบรรเทาเรื่องไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมแล้วก็ทางด้านของไตของด้านของตับลดอาการมือชาเช้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณเส้นผมแล้วก็ลดปวดลดข้อปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวช่วยบำรุงสายตาสมองช่วยความจำและก็กำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกหลับดีครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าประบงลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบในคืนเดียวกันครับนี่คือน้ำมันรวมสกัดเย็น9ชนิดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวประเด็นข่าวแรกครับก็เป็นเรื่องของทางด้านเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องแรกอนุทินไล่ลั่นใครโกงโดนหมดท้ายื่นปปชสอบปมลือซัดทอดรัฐมนตรีเอี่ยวทุจริตการสอบท้องถิ่นครับซึ่งก็ที่ราชบุรีครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะมีคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องโดยนายกย้อนถามว่ามันมีข่าวเหรอมันต้องมีหลักฐานและต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าไปบอกว่ามีข่าวว่ามีกระแสข่าวว่าคนนั้นคนนี้ว่าทีคนนี้ว่าทีมันก็ตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะตอบอะไรตนไม่ได้ข่าวนั้นนายกบอกมีรายงานข่าวว่าคนที่โดนจับก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นหลักฐานระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันนายกก็บอกถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆก็ดีตนจะได้ขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้คือคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฉะนั้นไปยื่นที่ปปชเลยจะได้สบายใจว่าไม่มีอิทธิพลใดๆหรือคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารรัฐบาลตอนนี้ปปชทำเรื่องอยู่แล้วถ้าใครเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนขอให้นำหลักฐานไปยื่นกับปปชได้เลยไม่ว่าจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จปปชเขามีวิธีการพิสูจน์นี่คือวิธีการที่ทำให้ความจริงปรากฏในส่วนของรัฐบาลเราได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วต่างคนก็ต่างทำงานหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนายกกล่าวว่าไหนหลักฐานอันไหนควรเชื่อได้ว่าต้องเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดแต่ถ้าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ถ้าดีที่สุดขณะนี้ปปชรับเรื่องในการที่จะสอบสวนสืบสวนดำเนินคดีในเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นก็เอาหลักฐานอันควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อเอาไปส่งมอบให้ปปชจะได้เป็นหลักฐานที่เขานำไปดำเนินการต่อได้ถ้าเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ก็นำมาเป็นส่วนดำเนินคดีได้ครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวจากทางด้านของมติชนนะครับมติชนเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้แล้วครับว่าใครบ้างที่ไปเกี่ยวข้องก็เอาชื่อมาเลยเป็นอย่างนั้นนะครับเอาชื่อมาเลยจะได้รู้เลยว่าใครเป็นใครเนาะครับแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องก็โดนหมดนายกว่างั้นครับอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับมาอีกข่าวนึงครับก็มีเรื่องของไปที่ Daily News ครับDaily News ก็มีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวทางด้านของนายชัยชนะครับ Daily News บอกชัยชนะจี้ให้มท.สอบปมชาวอิสราเอลขอเปลี่ยนสัญชาติสร้างซาบัตกลางกรุงครับเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยเนี่ยใครเป็นคนเปลี่ยนให้เขาพรรคประชาธิปัตย์ครับนายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมของชุมชนชาวยิวและจัดตั้งสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในกรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งว่าได้รับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในบางพื้นที่จึงเห็นว่าหน่วยงานของภาครัฐ
ควรเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างรอบด้านนายชัยชนะบอกว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมลักษณะสถานที่ปิดซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียภาษีการประกอบกิจการและการขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งมีลักษณะคล้ายกับทัวร์ศูนย์เหรียญเรียกร้องให้ภาครัฐตรวจสอบว่าดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นายชัยชนะยังกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานการพบสุสานฝังศพชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงกรณีการจัดตั้งสถานที่ของชุมชนชาวยิวหรือว่าซาบัตบริเวณซอยสุขุมวิทกรุงเทพมหานครว่าประเด็นดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบเพื่อสร้างความชัดเจนและความโปร่งใสเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากอาคารที่ดินการประกอบกิจกรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยดังนั้นจึงขอเรียกร้องไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดทั้งกรณีบุคคลที่เปลี่ยนสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นสัญชาติไทยตลอดจนผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือจัดตั้งอาคารดังกล่าวว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่การกำหนดให้สถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิดและอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปสามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายไทยหรือไม่อยากให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตสร้างอาคารดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงเงินที่นำมาใช้ก่อสร้างมีที่มาที่ไปอย่างไรเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือมีความเกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่ซึ่งเรื่องเหล่านี้ควรตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนในชัยชนะเดชเดโชว่ากันครับพอสร้างเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าพื้นที่ของเขาเข้าไม่ได้อย่างนั้นสิเราก็ม้อยหน้าม้อยไปครับเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องของการก่อสร้างแบบสถานที่ปิดครับและก็ล่าสุดในประเทศอิสราเอลแล้ว1ออกจากประเทศไทยด่วนภายใน7วันนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกุลลงนามในประเทศอิสราเอลกลางพ้นราชอาณาจักรไทยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งในประเทศนายยาคอบโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกจากราชอาณาจักรไทยคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังปรากฏว่านายยาคอบมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวและตกใจซึ่งถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา

เรลคนนี้ออกจากประเทศไทยโดยนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวสามารถอุทธรณ์เพื่อขอเพิกถอนคำสั่งในเทศหรือขอให้มีคำสั่งให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งครับครับมีกฎหมายใหม่นะครับเมื่อไม่ฟังกันก็ไม่เคารพกฎหมายไทยก็ต้องเอากฎหมายมาจับเป็นกฎหมายต้องเนรเทศครับไม่ต้องเลี้ยงไว้ให้เปลืองข้าวสุกครับดำเนินการไปแล้วก็ต้องให้ตามนั้นเลยนะครับทั้งนั้นของเพราะว่าคนไทยเราตอนนี้มีปัญหากับยูกันตลอดแล้วนะครับไม่ว่าจะชาวภูเก็ตก็บอกภูเก็ตไม่ทนแล้วครับภูเก็ตก็ไม่ทนเพราะเนื่องจากว่ามาข่มขู่อย่างนี้ทำเป็นเจ้าของประเทศไม่ได้เมื่อคุณมาอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณไม่ครบกฎหมายประเทศไทยคุณก็มาอยู่ประเทศไทยร่วมกับคนไทยไม่ได้ครับนี่คือเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของอีกข่าวหนึ่งครับอุทาหรณ์เจ้าของรถหรูกว่า6ล้านกุมขมับรถไหลลงคลองจมหายต่อหน้าต่อตาครับโอ้โหรถเขาบอกว่าจอดแป๊บเดียวจมหายใช้เครนกู้รถนานกว่า2ชั่วโมงรถหรู6ล้านไหลตกคลองสุวรรณภูมิลึกเกือบ5เมตรจอดยังไงวะเนี่ยเสียชื่อยี่ห้อรถหมดเลยนะครับยี่ห้อดังผู้สื่อข่าวบอกภาพวงจรปิดที่ร้านอะไรคลองขุดริมถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจับภาพในช่วงสายที่ผ่านมาขณะที่เจ้าของร้านขายอะไรรถยนต์ดังกล่าวขับรถยี่ห้อหรูลงท้ายด้วย3 4 5มาจอดที่หน้าร้านซึ่งเนินมันลาดเอียงจังหวะจอดรถเสร็จและลงจากรถได้ไม่กี่วินาทีปรากฏรถเกิดไหลจากที่จอดพุ่งถอยหลังข้ามถนนก่อนจะพุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำซึ่งมีความลึกเกือบ5เมตรครับโอ้ไหลข้ามถนนด้วยนะหลังเกิดเหตุไม่นานเจ้าของรถประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.บางพลีร่วมเก็บกู้กับภัยบางพลีกู้ภัยบางพลีกู้ซากรถคันดังกล่าวขึ้นจากคลองส่งน้ำครับเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถเครนขนาดใหญ่หลายตันมาทำการวางแผนกู้ซากรถขึ้นมาจากคลองส่งน้ำที่สำเร็จใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการกู้ขึ้นมาจากคลองโดยเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราว1เลนทำให้การจราจรติดขัดหลายกิโลเมตรก่อนจะเปิดเดินรถตามปกติหลังกู้ซากรถขึ้นมาจากคลองลูกชายเจ้าของรถเปิดเผยว่าสาเหตุที่รถไหลข้ามคลองจนตกลงมาในคลองครั้งนี้เนื่องจากคุณแม่ขับรถมาถึงร้านแล้วยังไม่ทันดับเครื่องและเข้าเกียร์พีและกดเบรกมือจังหวะนั้นให้หลังไม่ถึงนาทีรถก็ไหลข้ามถนนอย่างเคราะห์ดีที่รถมาทางตรงเห็นเบรกกันทันจึงไม่เกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่นครับโอ้โหมันมีคลองส่งน้ำอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับจอดแล้วถนนมันเทหรือไงเนี่ยมันก็ข้ามฝั่งมาเลยนะครับทั้งนี้ต้องขอโทษผู้ใช้ทางใช้ถนนอยากฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ใช้รถควรตรวจสอบความปลอดภัยของรถเมื่อจอดรถก่อนลงจากรถเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อีกรถคันดังกล่าวเป็นรถใหม่นำเข้ามาไม่ถึง2ปีในราคา6ล้านบาทและเป็นรถระบบไฟฟ้าเบื้องต้นมีการทำประกันภัยภาคสมัครใจเอาไว้ว่างั้นครับโอ้ครับก็เป็นเรื่องที่มันก็เสียหายแล้วมันจะเครื่องมันจะติดไหมเนี่ยเครื่องมันจะติดไหมถ้าไม่ติดก็เรื่องใหญ่เลยเนาะการซ่อมเพราะรถมันราคาหลายตังค์ครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้คุณเป็นโรคร้ายชนิดใดครับ30กว่าปีที่เอนไซม์ไบอเนกตราไบโออยู่กับคุณผู้ฟังครับจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดก็แล้วแต่นะครับเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาวเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสะดวกอะไรครับโรคสะเก็ดเงินหรือว่าเรื่องของพาร์กินสันกินได้หมดกินได้หมดครับและตอนนี้กำลังลดราคาซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจสั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ปวดสำหรับคนท้องผูกถ้าอยากจะให้ระบบขับถ่ายมันดีขึ้นนึกถึงกาแฟบำรุงร่างกายดีเจกาแฟเพื่อการระบายกาแฟดีเจครับแล้วก็ยังมีทางด้านของ AAD Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนึกถึง AAD Lutina ครับบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยเอามาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยนะครับซื้อ
2ชุดเล็กแท

0: แถม1ซื้อ4แถม3 7ขวดครับสนใจก็ชุดเล็กชุดใหญ่ก็สั่งซื้อกันเราจะส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับทางด้านของสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจครับแล้วก็ยังมีทางด้านของสบู่สระผมครับสำหรับท่านที่ผมร่วงสำหรับผมท่านที่เป็นรังแคและที่สำคัญก็ยังมีเชื้อราบนหนังศีรษะใช้สบู่สระผมครับที่จะทำให้ลดการหลุดร่วงของผมสระผมแล้วลดโอผมหยิบติดมือมาเลยหลายเส้นเหลือเกินเนี่ยกลัวจะหัวจะลานใช้สบู่สระผมของเราครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474กลิ้งกลางเข้ามาครับเราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกำลัง
3: ผมร
4: ู้
3: สึกว่าตัวคนแก่
4: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
5: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
8: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกร ระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: มาเรื่องราวของข่าวกันต่อครับเราไปที่เรื่องของพนักงานคนสนิทอมเงินเจ้าของร้านแอบใช้บัญชีตัวเองรับโอนครับร้านนี้บอกช้ำใจยิ่งกว่าเจ๊งครับโดนพนักงานของร้านตอดไปซะหมดถ้าปิดร้านว่ากันครับเจ้าของร้านชานมโคราชสั่งปิดกิจการแล้วเพราะพนักงานคนสนิทแอบเนียนอมเงินแอบใช้บัญชีตัวเองรับโอนเสียหายเกือบแสนว่างั้นที่นครราชสีมาครับมีข่าวว่านางสาวสุการดาหัสคอนบุรีเจ้าของร้านชานมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาหลังจากพบพนักงานภายในร้านมีพฤติกรรมทุจริตต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยรับเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำเข้าระบบซ้ำยังโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวทำให้กิจการขาดทุนจนสุดท้ายต้องปิดร้านเบื้องต้นคาดว่าเสียหายเกือบ100,000 บาทนางสาวสุกัญดาหัสคอนบุรีเจ้าของร้านชานมแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าทางร้านตรวจพบการทุจริตเมื่อ29 สิงหาคมนี้เองก่อนจะย้อนกลับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดและหลักฐานทางการเงินทำให้พบรายการต้องสงสัยเพิ่มอีกจำนวนมากซึ่งพนักงานรายดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและมีแฟนเข้ามาเกี่ยวข้องในบางรายการด้วยครับยังอยู่ไหมล่ะถ้าอยู่ก็ยัดคุกเลยโดยจุดเริ่มต้นทำให้ตนเกิดความสงสัยก็คือยอดขายของลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งที่ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าก็ยังคงใกล้เคียงเดิมทำให้เข้าใจว่าเอ๊ะร้านอาจอยู่ในภาวะขาดทุนจึงต้องขั้นเตรียมตัดสินใจจะเซ็งกิจการเพราะคิดว่าธุรกิจไม่สามารถสร้างกำไรได้แต่แล้วเมื่อเริ่มตรวจสอบอย่างละเอียดกลับพบพฤติกรรมผิดปกติของพนักงานในร้านพบว่ามีการรับเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำเข้าระบบหรือไม่นำเงินเข้าเก็บไว้ในลิ้นชักของร้านแต่กลับนำเงินใส่กระเป๋าส่วนตัวและยังพบพฤติกรรมหยิบเงินออกจากลิ้นชักในช่วงเย็นจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดและข้อมูลการเงินย้อนหลังอย่างละเอียดก่อนหน้านี้พนักงานคนดังกล่าวเป็นคนเรียบร้อยพูดจาดีและทำงานตามปกติจึงให้ความไว้วางใจและเคยให้ความช่วยเหลือในเรื่องในหลายๆเรื่องโดยตลอดจนกระทั่งพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลการรับเงินจึงรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างมากนอกจากนี้จากการตรวจสอบย้อนหลังยังพบรายการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานด้วยซึ่งมีลักษณะเกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินจากลูกค้ารวมถึงการจัดส่งสินค้าและบริการส่งน้ำมีการเปลี่ยนบัญชีสำหรับการรับโอนเงินจากบัญชีของร้านไปเป็นบัญชีส่วนตัวจึงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินที่สูญหายอย่างละเอียดเนื่องจากเชื่อว่าเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ1 ปีขณะนี้ยังไม่สามารถระบุยอดความเสียหายที่แน่นอนได้เพราะทุกครั้งที่ย้อนตรวจสอบข้อมูลกลับพบรายการผิดปกติเพิ่มขึ้นเบื้องต้นประเมินความเสียหายไว้เกือบ100,000 บาทอาจสูงกว่านี้หากตรวจสอบหลักฐานครบทั้งหมดซึ่งสิ่งที่ทำให้รู้สึกปวดเจ็บปวดมากที่สุดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องความไว้ใจเพราะที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดจะเป็นผู้ที่ทำให้กิจการได้รับความเสียหายจนคิดว่าธุรกิจขาดทุนก่อนจะมาพบคำยอดเงินบางส่วนอาจไม่ได้เข้าร้านแต่ต้นหลังจากเกิดเหตุทางร้านพยายามพูดคุยกับพนักงานและนัดหมายเพื่อไกล่เกลี่ยซึ่งพนักงานเคยเสนอแนวทางชดใช้เงินคืนแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากยังไม่สามารถสรุปยอดความเสียหายที่แท้จริงและพนักงานรายนี้ยังอ้างว่ามีการหยิบเงินจากร้านวันละประมาณ50 บาทหรือบางวัน100 บาทเท่านั้นแต่จากหลักฐานที่ตรวจสอบพบว่าเบื้องต้นเชื่อว่าความเสียหายอาจจะมีมากกว่าเงินจำนวนที่เขาบอกล่าสุดตนได้นัดหมายพนักงานคู่กรณีรายงานมาไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งแต่พนักงานไม่ได้มาตามนัดจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองนครราชสีมาให้ดำเนินการตามกฎหมายกับพนักงานคนนี้พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายตามจำนวนที่สามารถตรวจสอบได้แม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าจะสามารถเรียกเงินคืนได้ครบทั้งหมดหรือไม่แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องให้กระบวนการทางกฎหมายเข้ามาดำเนินการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงฝากไปดูทางหอนสำหรับผู้ประกอบการว่าการทำธุรกิจไม่ควรอาศัยเพียงความไว้ใจแม้พนักงานจะมีบุคลิกดีเรียบร้อยและทำงานเป็นปกติเจ้าของกิจการก็ควรมีระบบตรวจสอบยอดขายรายรับเงินโอนและสต็อกสินค้าอย่างสม่ำเสมอความผิดปกติที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันหากปล่อยไม่นานนับปีอาจกลายเป็นความเสียหายทางจำนวนมากได้เหมือนกับกรณีร้านชานมของตนที่เคยเปิดกิจการตามปกติกลับต้องมาปิดร้านหลังประสบปัญหาขาดทุนพบความผิดปกติย้อนหลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจความรู้สึกอย่างรุนแรงครับนี่เป็นเรื่องของเลี้ยงลูกน้องแบบไว้ใจครับผมก็โดนแบบเนี้ยครับก็เลยให้ติดคุกไปตรวจสอบได้เจอของกลางอะไรพวกนี้นะครับครับ ไว้ใจมากก็เสียใจมากกับความรู้สึกครับเพราะนั้นนักลูกน้องคนไหนก็แล้วแต่ครับที่เราไว้ใจเราก็เป็นบทเรียนเลยครั้งต่อๆไปก็เช็คหมดทุกตารางนิ้วครับก็ยังจะเจออีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเจอก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับก็ส่งตำรวจตรวจสอบกันว่ากันไปครับเหนื่อยนะเจอลูกน้องดีก็ดีเจอลูกน้องไม่ดีก็เจ้านายก็แย่เหมือนกันนะครับครับผมเจอไปหลายตังค์ครับหลายแสนต้องบอกว่าหลายแสนครับก็ไล่ออกหมดครับจับได้ก็ไล่ออกหมดแต่ก็ไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องของคุกตารางออกไปดีกว่าก่อนที่เราจะดำเนินคดีว่างั้นนะครับครับเอ้าไปอีกข่าวหนึ่งครับกับทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่คล่องไม่แคล่วหรือจะเป็นเรื่องของแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับนึกถึงภูผาวิปโรครับผสมกับน้ำอุ่นละลายออกมาจะได้น้ำสีขาวคุณก็ยกสดได้เลย1แก้วเช้า1แก้วเย็น1แก้วครับกล้ามเนื้อคุณจะเกิดขึ้นเพราะว่าโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายในเนื้อของภูผาวิปโรคล้ายผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟเพราะละลายออกมาแล้วมันจะเป็นน้ำสีขาวเหมือนท่านดื่มนมครับไม่ใส่กาไม่ใส่น้ำตาลครับจะเป็นรสชาติของธรรมชาติจากสมุนไพรที่จะหล่อเลี้ยงให้กล้ามเนื้อคุณมีขึ้นมาแล้วท่านมีพละกำลังกับภูผาวิปโรตอนนี้ซื้อ3ห่อแถม1ห่อใหญ่ซื้อ5ห่อใหญ่แถม2ห่อใหญ่ครับสนใจก็สั่งซื้อภูผาวิปโรครับ081 780 5575 081 780 5575ครับและยังมีทางด้านของเครื่องดื่มภูดีไทยเป็นเครื่องหูภูขาวสมุนไพรดีไทยก็ดูแลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายความดันเบาหวานนอนไม่หลับสมองมึนๆงงๆอ่อนเปรียเพลียแรงพวกนี้ครับดื่มให้มันมีพละกำลังกดไหลย้อนความดันปกติกลับภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่องดื่มดีไทยสมุนไพรดีไทยไม่ใช่ขวด10บาทตามตู้แช่น้องๆขวดน้ำปลาเลยดีไทยเครื่องดื่มภูขาวผสมสมุนไพรดีไทยเช้ากงเย็นกงก็ยังได้โอ้โหขวดเริ่มอย่างนี้อย่างน้อยก็5เดือน6เดือนหมดแล้วมั้งซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อฟรีครับสนใจก็สั่งซื้อเครื่องดื่มภูขาวผสมสมุนไพรดีไทยดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับยาหอมดอกหอมมะลิครับเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ดูแลสุขภาพร่างกายกลับช่วยแก้อาการลมกรองละเอียดและหลับสบายและรวมทั้งทางด้านของลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดครับลมจุกคอกืนไม่เข้าคายไม่ออกเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายครับต้องยาหอมดอกหอมมือลีครับที่เป็นดอกไม้สมุนไพรแล้วก็ดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมดอกหอมมือลียาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมือลีครับสนใจสั่งซื้อกันมา081 780 5575 081 780 5575กริ้งกลางเข้ามาเราจะได้ไปจัดการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับ
7: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
0: ไปเรื่องราวของข่าวแหมเจอสาวน่ารักหน่อยในผับไปต่อกันไหมน้องสามหนุ่มลวงสองสาวเจอในสถานบันเทิงชวนไปดื่มต่อที่ห้องสาวก็จะเมาแล้วเนี่ยไปที่คะก่อนลุมขืนใจถ่ายคลิปเอาไว้โป พื่อนไหวตัวหนีมาแจ้งตำรวจรวบได้ยกแก๊งครับไอเป็นคุกกันแล้วครับอนุรักษ์วัย22 1ละณทชัยวัย19 2ละประกิตวัย19 3ละตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นรวบตัวได้ทั้งแก๊ง3คนเนี่ยนะครับลุมโทรมผู้หญิง2คนขอหาร่วมกันข่มขืนทำชำเราหลังจับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191สภ.เมืองขอนแก่นมีนางสาวเอวัย20เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นว่านางสาวบีวัย21เพื่อนที่มาเที่ยวด้วยกันอ๋อไอ้คนโตนี่ไหวตัวทันถูกชาย3คนข่มขืนในหอพักแห่งหนึ่งเพื่อนอีกคนหนีออกมาแจ้งตำรวจให้ตำรวจไปช่วยเหลือหน่อยประสานตำรวจสายตรวจไปตรวจสอบพอไปถึงห้องพักพบผู้ต้องหาทั้ง3คนอยู่ในห้องครับกับนางสาวบีโอ้โห3ลุม1ครับเชิญตัวทั้งหมดมาที่สภ.เมืองขอนแก่นกำลังอ่อนเปรียเถอะอ่อนเปรียเพรียแรงพักผ่อนนางสาวเอให้การว่าตนกับนางสาวบีได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งหลังจากร้านปิดก็มีชาย3คนอาสาจะพาตนเองและเพื่อนไปส่งที่หอพักแต่เมื่อเดินทางออกมาจากสถานบันเทิงทั้ง3คนกลับพามาที่ห้องพักที่เกิดเหตุซึ่งเป็นห้องพักของนายอนุรักษ์เองห้องเชือดของมึงแล้วไงพวกนี้เมื่อมาถึงทั้ง3คนก็ลงมือข่มขืนทำชำเรานางสาวบีบนที่นอนในห้องโดยมีนายประกิตใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายทำบันทึกวิดีโอเอาไว้ด้วยซึ่งขณะนั้นนางสาวบีอยู่ในสภาพเมาไม่ได้สติส่วนตนเมาแต่ยังมีสติและรู้เรื่องอาศัยจังหวะขณะชาย3คนกำลังเผลอครับเผลอวิ่งออกมาจากห้องเลยมาถึงถนนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาพาไปแจ้งตำรวจให้ช่วยเหลือเพื่อนด้วยขณะที่สอบสวนชายทั้ง3คนให้การว่ารู้จักกันในสถานบันเทิงที่เขาไปเที่ยวดื่มกินด้วยกันจนสถานบันเทิงปิดบริการจึงชวนกันไปดื่มต่อที่ห้องพักส่วนการข่มขืนนั้นทำไปเพราะความเมาฝ่ายหญิงไม่ได้ขัดขืนหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการลบภาพที่เป็นคลิปที่ผู้ต้องหาถ่ายไว้ขณะข่มขืนผู้เสียหายออกจากโทรศัพท์มือถือแล้วแจ้งข้อหาร่วมกันข่มขืนทำชำเราหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนเองโขกเข็นประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายหญิงนั้นจะอยู่ภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ครับก็แปลว่าสอบสวนแล้วเข้าห้องควบคุมตัวไปเลยครับหมดอนาคตวันจันทร์เองไม่ได้ไปโรงเรียนกันแล้วเองอยู่ฮ่องกงแล้วฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปไปเที่ยวผับแล้วไม่ได้กลับเสร็จเลยแล้ววันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ครับก็วันจันทร์ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนละอยู่ในห้องขังแล้วครับหรือจะประกันตัวออกมายังไงแต่คดีอย่างเงี้ยรู้สึกประกันตัวยากนะยังดีนะผู้หญิง20 21แล้วถ้า17 18แล้วโอ้โหยาวเลยแขไม่รอดแน่เอาว่ากันไปครับไปอีกข่าวนึงครับเป็นเรื่องของทางด้านเรื่องของน้องลูกปลาครับที่บ้านพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ตามหาตัวลูกสาวสาวเมืองการหายตัวไปรู้ว่าไปทางทิศเหนือขึ้นไปทางเหนือสุดท้ายเจอตัวบอกไปกับแฟนหนุ่มพาขึ้นรถนะดูทีแล้วไม่ติดต่อทางบ้านก็หากันจ้าละวันปริศนาสำหรับการหายตัวของนางสาววิชุดาหรือลูกปลาวัย33หลังขาดการติดต่อจากครอบครัวนานกว่า7วันโดยขณะนี้เบาะแสสำคัญรถกระบะมิตซู4ประตูสีขาวซึ่งเป็นรถของนายนัทนายนัทที่แฟนหนุ่มของนางสาววิชุดารับขับมารับเธอในคืนเกิดเหตุแล้วพบอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังไม่มีรายงานว่าพบตัวทั้ง2คนครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมเมื่อนางสาววิชุดาขับรถเก๋งมาจอดที่บ้านของพี่สาวในตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีก่อนจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกนาทีนายนัทขับรถกระบะเข้ามารับหลังจากนั้นนางสาววิชุดาก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อแม่และลูกชายวัย13ขวบพยายามติดต่อสอบถามนายนัทแต่ได้รับคำตอบจากนายนัทว่าไม่ได้อยู่นะผมไม่ได้มาด้วยนะผมไม่ได้เอามาด้วยนะขณะที่ศพโทรศัพท์ของหญิงสาวยังไม่สามารถติดต่อได้ทำให้คนในบ้านก็ตกอกตกใจดิท่านนายนัทบอกมากับผมไม่ต้องห่วงก็จบแต่นี้บอกไม่ได้มากับผมไม่ได้รับมาทำให้คนในครอบครัวเริ่มหวั่นเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายยิ่งไปกว่านั้นครอบครัวยืนยันว่านางสาววิชุดาไม่เคยหายออกจากบ้านเป็นเวลานานแบบนี้เลยและที่ผ่านมาก็ไม่เคยทิ้งลูกชายไว้ก็แล้วไม่ติดต่อด้วยโอ้โหเสร็จเนี่ยอยู่กับผู้ชายจนลืมลูกอ่ะ วัย33มีลูกแล้วทิ้งไว้ให้ย่ายายเลี้ยงทำให้ขาดการติดต่อและสร้างความกังวลอย่างมากล่าสุด4กันยายนเมื่อวานนี้นายรพีชำนาญเรือซึ่งเคยมีส่วนช่วยในการคลี่คลายคดีแอมไซยาไนด์เปิดเผยแม่ของนางสาววิจุดาได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากตนเองพร้อมมอบหมายช่วยติดตามลูกสาวหน่อยโดยได้ประสานข้อมูลกับทางตำรวจพลตำรวจตรีพศวีเรื่องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเร่งตรวจสอบเบาะแสที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ารถกระบะคันที่นายนัทใช้รับนางสาววิชุดาถูกพบอยู่ในเขตรับผิดชอบของสภ.นาหวายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตรวจสอบแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าทั้งนางสาววิชุดาและนายนัทอยู่ที่ไหนครอบครัวกำลังเผชิญความเครียดอย่างหนักโดยแม่ของนางสาววิชุดามีอาการอ่อนเพลียจากความกังวลส่วนลูกชายวัย13ขวบก็ต้องหยุดเรียนเพื่อช่วยติดตามหาแม่ดูที่แกคนเดียวแม่ก็ไม่ห่วงลูกก็ไม่ห่วงโอ้จะได้ผัวแล้วก็จะลืมลูกลืมแม่จะเหรอนายละพียังฝากข้อความถึงนายนัทว่าหากการหายตัวไปครั้งนี้เกิดจากปัญหาเรื่องความขัดแย้งใดขอให้ติดต่อกลับมาเพื่อพูดคุยและหาทางออกยืนยันว่าแม้ก่อนหน้านี้จะมีประเด็นเรื่องแม่ของนางสาววิจุดาไม่ค่อยเห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่จากการพูดคุยกันแล้วแม่พร้อมยอมรับหากทั้งสองรักกันจริงต้องการอยู่ด้วยกันจริงและจะไม่เข้าไปกีดขวางเพียงขอให้กลับมาพูดคุยอยากจะฝากไปถึงผู้ที่ได้ติดตามข่าวหากพบเห็นเบาะแสของนางสาววิจุดาหรือนายนัทไม่ว่าจะเป็นชายแดนฝั่งประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านขอรีบติดต่อให้ข้อมูลกับทางตำรวจและติดต่อมาที่ตนเองโดยตรงก็ได้จะได้เร่งพาทั้งคู่กลับมาหาครอบครัวอย่างปลอดภัยครับโอ้เขาประกาศคนหายแล้วนะวัยแก33เหมือนยังอายุสัก20กว่าดูไม่แก่นะครับวิจุดาหรือลูกปลาประกาศตามหาคนหายที่ไหนได้ไปกับผู้ชายผัวนุค่าลงได้ไปอย่างนี้คงไม่ไว้ทำอะไรเนาะ เอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวและในขณะเดียวกันครับคนนี้สิครับดับคารีสอร์ทครับนักมวยลูกครึ่งไทยอเมริกันหลังแฟนสาวเสียชีวิตในรีสอร์ทที่แม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่หญิงสาวชาวไทยเสียชีวิตในห้องพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่โดยถูกทำร้ายโดยในเคเดนในเคเดนคนนี้เป็นลูกชายเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของหญิงชาวไทยกลายเป็นดราม่าหนักในโลกออนไลน์แห่ขุดประวัติเป็นนักมวยระดับแชมป์จากเกาะสมุยทีมข่าวเดอะไทเกอร์ตรวจสอบข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนพบว่าข้อเท็จจริงหลายส่วนยังจำกัดอยู่มากบทความนี้จึงรวบรวมสิ่งที่ยืนยันได้และระบุชัดว่าส่วนใดตรวจสอบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นที่รีสอร์ทแม่กำปองกลางดึกรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ผู้เข้าพักห้องข้างเคียงได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันดังผิดปกติเลยแจ้งพนักงานเข้าไปตรวจสอบระหว่างที่พนักงานเดินเข้าไปก็มีชายคนหนึ่งวิ่งสวนออกมาในสภาพไม่สวมเสื้อมีเลือดปนตามเปื้อนตามตัวก่อนขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากที่เกิดเหตุแต่ขี่ไปได้เพียงราว200เมตรก็พุ่งชนรถยนต์บริเวณหน้าโครงการของโครงการหลวงแม่กำปองได้รับบาดเจ็บสาหัสลำไส้ฉีกขาดโอ้เวรกรรมเลยนะเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในห้องพักพบร่างของหญิงสาวชาวไทยซึ่งใช้ชื่อเล่นว่าปามนี่เสียชีวิตในสภาพมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าและศีรษะภายในห้องมีเลือดกระจายเต็มบริเวณห้องเลยจากการตรวจสอบประวัติการเข้าพักพบว่าทั้งสองเช็คอินเข้าพักวันที่1กันยายนภายในห้องยังพบขวดน้ำกระท่อมกัญชาสนับมือตกอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจตำรวจอายัดตัวนายเคเดนเอาไว้ขณะที่รักษาอาการที่โรงพยาบาลและเตรียมสอบปากคำทันทีที่อาการดีขึ้นก่อนพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเขียนข่าวยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการและยังไม่มีคำให้การจากฝ่ายผู้ต้องสงสัยเนื่องจากอยู่ระหว่างการรักษาตัวเพราะเขาบาดเจ็บข้อมูลที่ปรากฏในรายงานข่าวขณะนี้มีเพียงไม่กี่ประเด็นได้แก่เขาเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตเดินทางมาเข้าพักด้วยกันที่เชียงใหม่ตั้งแต่1กันยายนคำอธิบายที่ถูกอ้างถึงมากคือระบุว่าเขามีดีกรีเป็นนักมวยระดับแชมป์จากเกาะสมุยจากการค้นข้อมูลในฐานข้อมูลนักมวยและแหล่งข้อมูลสาธารณะยังไม่พบสถิติการชกรายชื่อค่ายมวยต้นสกัดและรายการแชมป์ครับผู้อ่านคงควรระมัดระวังการส่งต่อเกี่ยวกับประวัติการชกผู้ถูกกระทำในคดีอาญาถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและการเสียชีวิตของผู้เสียหายยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ผู้ที่กำลังเผชิญความแรงในครอบครัวหรือความแรงจากคู่รักสามารถขอความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงครับ1300 1300ครับตลอด24ชั่วโมง ถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานแล้วไม่มีใครมีเวลาแจ้งครับหายไปก็ไปตามมันเองอย่างเงี้ยครับอันนี้ไปถูกฆ่าตายในรีสอร์ทที่เชียงใหม่แล้วใครเป็นคนฆ่าเธอแฟนใช่ไหมก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายจนกว่าจะเก็บหลักฐานให้ได้โถทั้งเนาะหน้าตาก็สวยมาถูกฆ่าตายซะได้เรื่องการยิงกันยิงกันที่กลางตลาดโต้ลุงของลพบุรีเมียเล่าปมสลดเฮียร้านข้าวมันไก่ลั่นไก่เพื่อนรักเฮียร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด2ศพกลางตลาดโต้รุ่งเป็นเรื่องของเพื่อน2คนเนี่ยนะครับบอกสามีหวังดีกับคนก่อเหตุมาโดยตลอดไม่คิดเรื่องเข้าใจผิดจนถึงขั้นต้องพรากชีวิตกันก็เป็นเพื่อนรักกันเหมือนกันที่ตลาดโต้รุ่งสระแก้วตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีคืนวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังร้าน1รายเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวคือนายเอนะครับแล้วก็ห่างไป20เมตรพบผู้เสียชีวิตอีก1รายก็นายบีครับเขาเป็นเพื่อนกัน61กับ64ตายทั้งคู่ยังมือที่มือยังถือปูถือปืนตรวจสอบในกระเป๋าเกงมีแม็กกาซีนยังเหลืออีกโอ้แกเตรียมมา3แม็กสาเหตุมาจากทั้งคู่มีปากมีเสียงกันบ่อยครั้งเรื่องหนี้สินที่ยืมกันมาครับและทางด้านของที่วัดซากนะครับตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีร่างของนายเอมาถึงวัย61ที่เดินทางมาถึงก็มีญาติรอรับร่างก่อนภรรยาพร้อมบุตรสาวเดินทางมาถึงผัวเขากอดศพร้องไห้ซึ่งในวันนี้ยังไม่มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพเนื่องจากต้องรอญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศทั้งนี้ผลชันสูตรนิติระบุว่าวิธีกระสุนเข้าจุดสำคัญภรรยาบอกทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันมานานหลาย10ปีซึ่งทั้งคู่ต่างก็มาขายของใกล้กันแฟนขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดมือปืนขายข้าวมันไก่ซึ่งร้านก็ติดกันต่างคนต่างทำมากินกันมานานไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันแต่มาทราบทั้งคู่เคยมีปากเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันก่อนจะเลิกลากันไปและก็มาคุยกันดีระยะหลังก็มีข่าวว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทวงหนี้สินซึ่งตนเองก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเขาหนี้สินเขามีอะไรกันยังไงครับเมียก็ไม่รู้เรื่องสามีตนหวังดีกับผู้ก่อเหตุไปขอยืมเงินมาหลังจากประสบปัญหาสามีก็เอาเงินมาให้ผู้ก่อเหตุกว่า 200,000 บาทโดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือนมานานนับปีจนล่าสุดมือปืนได้ยินข่าวว่าเจ้าของเงินยกยอดตัดยอดเงินให้ทั้งหมดจึงได้เดินทางไปหาเจ้าของเงินด้วยตนเองซึ่งเจ้าของเงินก็บอกตัดยอดแต่เพียงดอกเบี้ยเท่านั้นหลังจากนั้นมามือปืนกับสามีก็มีเรื่องบาดหมางกันอ้างว่าสามีตนมั่วยังเก็บดอกเบี้ยทั้งที่เจ้าของเงินเขายกให้แล้วจนมีเกิดเหตุบานปลายฆ่ากันครับอ้าวเป็นเพื่อนกันแท้ๆนะครับส่วนนายบีมือปืนนั้นตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่วัดแก้วจันทรามอำเภอโคกสำโรงลพบุรีครับจบข่าวครับคุณผู้ฟังเราพักกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราอยู่กันอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองครับ
10: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: โบราณก็เชื่อว่า
12: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817 0817577474 0817577474
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: ดีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
12: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

ฟังกัน3เพลงรวดนะครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากต่อจากข่าวค้นก็มาเป็นเรื่องของเพลงครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับจากน้ำมันสกัดรวมครับ9ชนิดสกัดเย็นเอามารวมสกัดเป็นน้ำมันมารวมกัน9ชนิดแล้วก็สกัดเย็น 100% ทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวมากมายหลากหลายจนครบ9อย่างมันช่วยอะไรได้บ้างเรื่องไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมไตตับอะไรทั้งหลายต่อมลูกหมากช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองและกำจัดสารพิษในร่างกายครับหลับสบายหลับลึกหลับดีไม่ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำยามค่ำคืน3รอบ4รอบเมื่อคุณรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ยังได้สำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ขวดในบรรจุ60แคปซูลครับสนใจสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474มาฟังเพลงเพราะๆอีกหนึ่งบทเพลงครับไก่ไอดินแต่งเองร้องเองครับรักเอ่ยครับ

ว่ารักเอ่ยครับบทเพลงเพราะจากลูกทุ่งสมัยอดีตสมัยเก่าๆแต่มาทำดนตรีกันใหม่นะครับอีกสักหนึ่งบทเพลงครับบ้านนี้ฉันรัก

0: ราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474

0: 0817577474มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายสิครับเวลาไล่หลังมาแล้วนะครับจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันกับบทเพลงเพราะๆที่เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับจะส่งท้ายด้วยงานเพลงนี้ครับส่งท้ายด้วยผู้หญิงหน้าเงินครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับ6 โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการ

0: ตามรับฟังข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 นโดยประมาณแบบนี้จนถึง20:00 นนะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับที่สถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็รวมถึงพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะครับเอาละวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแรกครับที่รัฐบาลเปิดตัวรายการคุยกับครม.อนุทินโดยปฐมฤกษ์เนี่ยนะฮะประเดิมกันด้วยคุณปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เนื้อหาในรายการเนี่ยก็ระบุชัดครับว่าถึงเวลาผ่าตัดระบบราชการเล่งลดเวลาให้บริการภาครัฐลง 30% ผุด Fast Track ลดเงินนอกระบบด้านฝ่ายค้านเหน็บรายการใหม่รัฐบาลกันด้วยนะครับขณะที่คุณอนุทินเซ็นเนรเทศยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยฝ่ายค้านเรียกร้องมหาดไทยเร่งตรวจสอบชาวอิสราเอลขอเปลี่ยนสัญชาติจะตั้งชาบัตในกรุงเทพและสร้างสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดปกครองร่อนหนังสือยืนยันปมสุสานยิวในฉะเชิงเทราไม่มีการต่อใบอนุญาตข่าวดีกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสาปี70นะครับกว่า 18,000 อัตราสมัครใจ4ปีเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพนะครับขณะเดียวกันในความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงครับสวัสดีค่ะครับกว่า 70.8 ล้านวิวไปเรียบร้อยในวันแรกนะครับลิซ่าขึ้นแท่นศิลปินเดี่ยวที่มี MV ทะลุ70ล้านวิวถึง2เพลงนะฮะนี่เป็นพาร์ทหัวข่าวประมาณนี้ที่จะได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับข่าวค่ำนะครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลไกลก็

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้กลับมาเคาะข่าวกันต่อครับคุณฟังครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดนะฮะแต่บอกได้เลยครับว่าวันนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมากมายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมาทยอยอัปเดตกันนะครับเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับช่วงประมาณ9โมงเช้ารัฐบาลประเดิมออกอากาศเทปแรกสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับก็ออนแอร์ผ่านหลากหลายช่องทางครับวันนี้ก็ออนแอร์กันผ่านทาง NBT แล้วก็ช่อง5 HD กันด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีทาง MCOT HD นะจริงก็คู่ขนานกับเครือข่ายวิทยุต่างๆแล้วก็บนโซเชียลมีเดียกันด้วยนะครับเทปแรกวันนี้ก็เป็นคุณประกรณ์ หิมพรพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนะฮะแต่ว่าคุณประกรณ์ก็ย้ำชัดครับว่าอยากจะใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่านะครับก็มีการอธิบายนะครับถึงเรื่องของงบรายจ่ายของประเทศที่เป็นฟิกคอสงบบุคลากรค่าใช้จ่ายภาครัฐอะไรต่างๆนานาเนี่ยสูงถึง173เนี่ยประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ถึงเวลาแล้วครับที่เราอาจจะต้องมานะฮะรีไวซ์ภารกิจของบุคลากรภาครัฐกันใหม่แล้วจะทำยังไงให้คงประสิทธิภาพการทำงานหรือจริงๆแล้วต้องบอกคงเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการนำเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับคุณประกรณ์ อินทรพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมาเป็นเกสสำหรับเทปแรกของรายการคุยกับครม.อนุทินครับชี้แจงถึงการปฏิรูประบบราชการเนื่องจากขณะนี้งบรายจ่ายประจำของประเทศสูงถึง173และมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นตลอดดังนั้นครับถ้าปรับลดส่วนนี้แล้วนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้มากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยได้คิดมาทุกสมัยแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันครับทั้งสงครามการค้าโลกระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนประกอบกับประเทศกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ประเทศต้องการให้การดูแลดังนั้นครับสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องปรับสิ่งที่เรียกเป็นระบบราชการนี่แหละฮะส่วนแรกคือการปรับลดอัตรากำลังแล้วก็ใช้เทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานแทน2ครับก็ต้องไปดูเรื่องของกระบวนการทำงานภาครัฐครับที่จะทำยังไงนะฮะเมื่อเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามี AI อะไรต่างๆนานาเนี่ยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ซึ่งผลจากการดำเนินการครับจะทำให้รายจ่ายภาครัฐเนี่ยลดน้อยลงและเราก็จะมีงบประมาณนะครับไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจากปัจจุบันงบลงทุนของประเทศอยู่ที่ประมาณ120เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้นที่สำคัญครับรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสนะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเป็นดิจิทัลกอฟเวอร์เมนต์กันด้วยนะครับเอาละฮะก่อนไปขยายผลทางการเมืองนะครับมาฟังข่าวดีสำหรับชายไทยกันก่อนนะครับกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราครับซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายกระทรวงกลาโหมนะครับโดยผู้สมัครนะครับสามารถที่จะเลือกผลัดและหน่วยทหารที่ต้องปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและยังมีค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ครับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกนะครับซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดบนเส้นทางทหารอาชีพให้กับผู้สมัครใจเป็นพลทหารอาสาควบคู่กับการได้รับโอกาสอื่นๆด้วยนะครับสำหรับการรับสมัครครับคุณสมบัติคือต้องเป็นชายไทยอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์นะครับก็คือคนที่เกิดในช่วงปี 50 ถึงปี 52 นะฮะและอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์คือคนที่เกิดในช่วงปี 44 ถึงปี 48 นะครับที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ รวมถึงทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ครับสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือสมัครได้ด้วยตนเองผ่านหน่วยทหารสังกัดอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดนะครับได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะครับนะฮะจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับเดี๋ยวนะฮะขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับข่าวนี้ไม่เล่าไม่ได้นะฮะตอกย้ำความเป็นศิลปินระดับโลกอย่างแท้จริงเมื่อลิซ่าและลิสามโนบาลครับได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดสวัสดีค่ะนะครับก็เล่นคำเหมือนคล้ายๆสวัสดีค่ะเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์บนแพลตฟอร์ม YouTube ด้วยการกวาดยอดเข้าชมสูงถึง 70.8 ล้านครั้งภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงหลังการเปิดตัวนะครับความสำเร็จครั้งนี้ครับส่งผลให้ลิซ่าครับกลายเป็นศิลปินเดี่ยวที่มีมิวสิกวิดีโอทำยอดวิวเกิน70ล้านครั้งภายในวันแรกได้มากถึง2เพลงเพลงก่อนหน้านี้ครับเธอเคยส่งผลงานเพลงเดบิวต์ลาลิซ่าทำสถิติไว้อย่างงดงาม 73.6 ล้านวิวเมื่อปี2021จากผลงานดังกล่าวยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของลิซ่าบนเวทีโลกด้วยการเหมาอันดับ1และอันดับ2ของมิวสิกวิดีโอจากศิลปินเดี่ยวที่มียอดเข้าชม24ชั่วโมงแรกสูงสุดตลอดการบน YouTube ไปครองแต่เพียงผู้เดียวนะครับโดยมีลาลิซ่ารั้งแชมป์อันดับ1ครับยอดอยู่ที่ 73.6 ล้านวิวและสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีค่ะเนี่ยนะฮะตามมาในอันดับ2ครับ 70.8 ล้านวิวนอกจากนี้ครับผลงานเพลงสวัสดีค่ะยังขึ้นแท่นเป็นมิวสิกวิดีโอที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงสุดประจำปี2026บน YouTube เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสามารถแซงหน้าสถิติเดิมของวงระดับท็อปอย่าง BTS ในเพลง Swim ที่เคยทำไว้ 33.3 ล้านวิวอีกด้วยนอกจากนี้ครับยังพบว่า6โลเคชั่นกรุงเทพใน MV ของลิซ่านะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลำโพงหอพักหญิงธรรมศาสตร์เขตสาทรนะครับดิปแบ็คคอกเขตของเตยอุโมงค์ทางลอดราบ11เขตบางเขนถนนเฉลิมเขต1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับคลองบางขุนเทียนเขตจอมทองก็เรียกว่าโลเคชั่นต่างๆนะครับที่ไปปรากฏอยู่ใน MV เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นแลนด์มาร์คที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยทางด้านของโลเคชั่นและบุคลากรด้านการผลิตคอนเทนต์ในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะก็หลายเพจนะครับคอนเทนต์ของกทม.เนี่ยนะฮะก็ลุกขึ้นมาเล่นคอนเทนต์เกี่ยวกับโลเคชั่นที่ปรากฏอยู่ใน MV ของน้องลิซ่ากันด้วยนะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าต้องบอกว่ามีหลากหลายประเด็นร้อนรออยู่ให้ได้ติดตามกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
5: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันอีกช่วงนะครับมาตามต่อกรณีฝ่ายค้านนะครับเตรียมใช้เวทีงบประมาณซักฟอกรัฐบาลเรื่องนี้นายกบอกไม่กังวลครับชี้เป็นสิทธิ์ของส.ส.ครับแต่ปฏิเสธภูมิใจไทยยื้ออภิปรายเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับบอกแบบนี้ครับว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับในวาระที่2และ3ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะฮะบอกว่าน่าจะ7ถึง9กันยายนนะครับขออภัยนะฮะก็บอกว่าส.ส.หลายคนของพรรคเนี่ยเป็นกรรมาธิการงบประมาณอยู่แล้วพร้อมที่จะชี้แจงและไม่กังวลเนี่ยที่ฝ่ายค้านนั้นจะใช้โอกาสในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณมาใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจรสส.ก็มีเอกสิทธิ์ในการอภิปรายซึ่งอยู่ในหัวข้อและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนะครับที่ระบุว่ารัฐบาลพยายามจะดึงเกมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไม่ให้มีการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.โดยนายกรัฐมนตรียืนยันฝ่ายบริหารทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนกันก็ย้ำครับว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีหัวสว.นะครับนอกจากนี้นายกยังยืนยันครับว่าเข้าไปสภาเพื่อร่วมประชุมสภาอยู่แล้วนะครับแต่อีกมุมหนึ่งในฐานะฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินขณะที่ในช่วงวันที่7ถึง9กันยายนนี้ก็จะไม่ได้ร่วมประชุมสภาครับเพราะได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายความเคารพพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ก็จะกลับในวันที่11กันยายนนะครับส่วนเรื่องหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะฮะนายกก็ยืนยันครับว่าถ้าไม่ติดภารกิจอะไรนะครับที่ไปสอดคล้องกับภารกิจในฝ่ายของบริหารเนี่ยปกติแล้วก็จะไปสภาตลอดอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องร้อนครับกรณีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรครับซึ่งคำสั่งนี้ก็ลงนามโดยคุณอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนื้อหาของหนังสือหรือว่าคำสั่งฉบับนี้เนี่ยนะฮะระบุว่าด้วยปรากฏว่านายาคอฟสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยครับมีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นมีคำพิพากษาให้จำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78เหลือคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวครับขัดต่อความสงบเรียบร้อยขัดต่อศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นนะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีนะครับของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพรบ.เนรเทศประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี69นะฮะกระทรวงมหาดไทยนะฮะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟที่ว่าสัญชาติอิสราเอลคนนี้นะครับออกไปอย่างนอกราชอาณาจักรครับทั้งนี้ครับหากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศได้นะครับหรือขอให้มีคำสั่งนะครับเรื่องของการส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่กำลังเป็นที่สนใจไม่น้อยในบ้านเราขณะนี้ก็คือกรณีนะฮะการดำเนินการจัดตั้งสุสานชาวยูแห่งใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราตามที่มีการเผยแพร่เรื่องนี้ปรากฏกันให้เห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับล่าสุดกรมการปกครองครับได้ออกเอกสารชี้แจงถึงกรณีชุมชนต่างชาตินะครับได้มีการจัดตั้งสุสานภายใต้ชื่อ New Jewish นะฮะ Cemetery สุสานชาวยิวแห่งใหม่นะครับเพื่อจะรองรับการฝังศพมากกว่า 1,200 หลุมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะโดยกรมการปกครองก็อธิบายครับว่าได้กำชับจังหวัดฉะเชิงเทราให้ทุกอำเภอดำเนินการตรวจสอบการจัดตั้งสุสานในลักษณะดังกล่าวโดยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รายงานผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดตั้งสุสานนะครับชื่อเจมิชCemetery Thailand นะครับในพื้นที่อบต.เสม็ดใต้หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าโดยมีบริษัทการชาบาทจำกัดนะครับเป็นผู้ยื่นคำขอจัดตั้งสุสานและชาปนสถานแล้วก็มีนางสาวสมพรเกิดบ้านไร่นะครับเป็นผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการสุสานและชาปนสถานซึ่งได้รับการอนุญาตนะครับไปเมื่อ19เมษายนปี64โดยอนุญาตเนี่ยมีอายุ3ปีต่อมาเมื่อวันที่21ธันวาคมปี66ครับบริษัทเนี่ยได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานแต่เนื่องจากนายอำเภอบางคล้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าสถานที่ตั้งสุสานนั้นไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใน2ประเด็นคือ1ครับระยะห่างของสุสานเนี่ยต้องห่างจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์กำแพงสุสานนะครับอยู่ห่างจากคลองสาธารณประโยชน์เพียงแค่187เมตรซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเพราะว่าตามเกณฑ์เนี่ยเขากำหนดว่าตัวระยะของสุสานกับแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์เนี่ยต้องห่างกันไม่น้อยกว่า400เมตรอีกเรื่องก็คือระยะห่างจากทางสาธารณะครับตัวสุสานเนี่ยอยู่ห่างจากถนนสนามช้างหนองสนอเพียงแค่3เมตร60นะครับแล้วก็ประตูสุสานอยู่ห่างเพียง6เมตรซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า50เมตรนะครับเพราะมันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนายอำเภอบางคล้าก็มีคำสั่งครับไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตนะครับต่อมาบริษัทการชาบาทนะครับก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปเมื่อ3ตุลา67ซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยได้พิจารณาและมีคำสั่งแล้วว่าไม่รับอุทธรณ์ไว้เพื่อวินิจฉัยเนื่องจากเป็นการยืดอุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันครับผู้ดำเนินการแทนบริษัทนะครับก็คือผู้แทนบริษัทนะครับพูดง่ายๆก็ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิ์ทางศาลและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองสำหรับกรณีการขอต่อใบอนุญาตครับที่มีประชาชนร้องเรียนอำเภอบางคล้าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามข้อกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วนะครับก็มีคำสั่งยืนยันอีกครั้งครับว่าไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเดิมนะครับขณะที่ฝ่ายค้านครับนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องขอให้ภาครัฐครับเร่งสอบกรณีบุคคลที่เปลี่ยนสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นสัญชาติไทยตลอดจนคนที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือจัดตั้งสถานที่ของชุมชนชาวยิวหรือว่าชาบัตว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงขั้นตอนต่างๆนะฮะเป็นไปตามระเบียบหรือเปล่าการกำหนดให้สถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิดและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปสามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายไทยหรือไม่ด้วยนะครับและขณะนี้ครับรายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตนะครับระบุว่าชาบัตป่าตองครับเตรียมจัดงานใหญ่ New Year Launch Hashana นะครับในวันที่11กันยายนนี้ณชาบัตป่าตองถนนราชอุทิศ200ปีที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับซึ่งได้มีการขออนุญาตจัดงานกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่แล้วทีนี้ทางชาบัตประกาศรวมตัวคนราว 2,000 คนในวันสบาโตเชิญชวนชาวอิสราเอลจากทุกที่ทุกมุมโลกบินมายังเกาะภูเก็ตมาร่วมบริจาคนะครับเข้าร่วมเทศกาลพิธีสำคัญเป็นคล้ายๆเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวนะครับหรือว่าเทศกาลรอชฮาชานาและพิธีชำระล้างบาปตัสลิสนะครับซึ่งถือเป็นวิธีปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของชาวยิวนอกจากนี้ครับเพจคนไทยรักปาเลสไตน์ก็ได้โพสต์ข้อความครับว่าได้ยินแว่วๆว่า11กันยา4โมงเย็นยันเช้ายิวจะจัดงานรื่นเริงในป่าตองพี่น้องเข้าไปร่วมกันไหมไปกันเยอะๆจะได้คลึกคืนนะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีรายงานระบุอีกด้วยครับว่าทางผู้จัดการเนี่ยได้ดำเนินการในขั้นตอนการขออนุญาตจัดงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะฮะขยับมาดูเรื่องของการนะครับตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะครับมีข้อสงสัยครับพบผู้สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายเนี่ยปรากฏ IP address เดียวกันแล้วก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องการทุจริตนะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ก็ย้ำครับว่าเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดครับระหว่างข้อมูลทางเทคนิคกับพยานหลักฐานการทุจริตพร้อมย้ำครับการพบ IP เดียวกันเนี่ยก็น่าจะยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีครับว่าเป็นการทุจริตชี้ระบบเครือข่ายของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะสำนักงานจังหวัดมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันทำให้ผู้ใช้งานหลายรายสามารถนะครับออกอินเทอร์เน็ตผ่าน Public IP เดียวกันได้ซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประกอบในทุกมิติหากพบพฤติการผิดปกติต้องดำเนินการตามกระบวนการนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยคุณวรศิษฐ์ยังกล่าวอีกครับว่า IP address ที่ปรากฏในระบบนั้นอาจจะเป็น Public IP ของหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมีผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดที่มีการใช้เครือข่ายร่วมกันดังนั้นผู้ใช้งานหลายรายจึงสามารถปรากฏเป็น IP address เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือมีการทุจริตอันนี้การตรวจสอบ IP address ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบได้นะครับแต่จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นเช่นวันและเวลาในการสมัครสถานที่หรือเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพยานหลักฐานอื่นที่สามารถจะเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยครับพร้อมให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่และไม่ปิดกั้นการตรวจสอบโดยต้องแยกให้ชัดครับว่าอะไรเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายตามปกติและอะไรเป็นพฤติการผิดปกติที่มีหลักฐานเชื่อมโยงกับการทุจริตนะครับขยับมาดูเรื่องของ Data Center กันหน่อยนะฮะวันนี้นะครับอาจารย์การดีเดียวไพโรจน์ครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับได้ออกมาเตือนพร้อมแถลงแสดงความเห็นต่อทิศทางการส่งเสริมแล้วก็ควบคุมเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยโดยระบุครับว่าแม้ว่าการประชุมคณะกรรมการ Data Center เมื่อเร็วๆนี้ครับจะเน้นย้ำเรื่องของมาตรการป้องกันพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทำความเข้าใจโครงสร้างของธุรกิจนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับเนื่องจาก Data Center เนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบหลักๆรูปแบบแรกเนี่ยก็คือการใช้ Data Center เป็น Storage หรือว่าเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมีลักษณะคล้ายโกดังเก็บของตั้งอยู่ในเมืองมานานเป็น10ปีอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นรูปแบบที่2ก็คือไฮเปอร์สเกลเลอร์ขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาอันแบบหลังเนี่ยนะฮะทำเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเป็น AI infrastructure ซึ่งรูปแบบหลังมีการใช้พลังงานและปลดปล่อยความร้อนสูงกว่ารูปแบบแรกเป็นอย่างมากในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยขอเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยกำหนดตัวชี้วัดสำคัญนะครับไปที่เรื่องของกำลังการประมวลผลหรือว่า compute power ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพย์สินทางปัญญาและหัวใจหลักของ AI data center ระดับ hyperscaler เนื่องจากการวัดผลเพียงมิติการจ้างงานหรือการใช้พลังงานเป็นเพียงการป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นเท่านั้นแต่กำลังการประมวลผลหรือ compute power ที่ว่าเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานที่จะตัดสินอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งที่ผ่านมาสังคมไทยแทบไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้มาหารือในเชิงยุทธศาสตร์อย่างจริงจังนอกจากนี้ครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังเรียกร้องให้กระทรวง DE นะฮะรวมถึง BOI และคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะครับเร่งวาง positioning ของประเทศในห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain และห่วงโซ่ประทานหรือ supply chain ของอุตสาหกรรมดิจิทัลโลกโดยปรับเปลี่ยนกลไกการดึงดูดการลงทุนจากเดิมที่ไทยเนี่ยจะใช้เกณฑ์สิทธิประโยชน์พื้นฐานเดียวนะครับหรือว่าเป็น standard incentives ซึ่งใครผ่านเกณฑ์ก็เข้ามาได้ทั้งหมดนะครับอาจารย์การดีเนี่ยนะฮะก็แนะนำครับว่าอาจจะเปลี่ยนจากมาตรฐานเดียวแบบนี้เนี่ยมาใช้ในลักษณะของ negotiation หรือว่าการต่อรองเจรจาแบบเดียวกับสิงคโปร์หรือประเทศชั้นนำอื่นๆนะครับการตั้งเกณฑ์พื้นฐานแบบเดิมเนี่ยเกิดจากหลักคิดเรื่องความเท่าเทียมแต่สิงคโปร์เนี่ยเขามองว่าถ้าทุนต่างชาติเข้ามาใช้ทรัพยากรประเทศต้องได้อะไรกลับมาบ้างดังนั้นก่อนอนุมัติการลงทุน Data Center รัฐบาลต้องต่อรองให้ชัดครับว่านักลงทุนที่เข้ามาเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Supply Chain ในประเทศได้อย่างไรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนไทยได้อย่างไรและที่สำคัญครับคือรัฐจะสามารถดึงกำลังประมวลผลที่ตั้งอยู่ในประเทศมาจัดสรรให้แก่กลุ่ม SME และ Startup ไทยให้เข้าถึงได้ในราคาถูกกว่าปัจจุบันได้อย่างไรคุณการดียังกล่าวครับว่าคำถามเหล่านี้เป็นคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับหากรัฐบาลเข้าใจ value chain อย่างแท้จริงก็จะไม่ติดอยู่กับดักนะครับ เรื่องการถกเถียงนะครับว่าจะตั้ง data center ไว้ที่ไหน แต่จะสามารถมองข้ามไปถึงผลประโยชน์ที่ไทยและเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะได้ปรับตัวแล้วก็ได้ประโยชน์จากระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับ ในด้านของคุณสุพนัทมิเชนันส.ส.พรรคประชาชนนะที่เป็นคนเปิดเรื่องของ Data Center เนี่ยก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการเร่งวางกติกาแล้วก็จัดระเบียบเรื่องของ Data Center นะบอกว่าที่ผ่านมา2ปีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าไม่มีการดำเนินการใดๆจากภาครัฐจนกระทั่งเกิดปัญหาหรือกระแสสังคมนะฮะก็ยินดีครับที่ข้อเสนอเหล่านี้นะครับจะได้รับความสนใจจากภาครัฐแล้วก็แก้ไขกันอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำครับผมแจ็คสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นวันนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00 นในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีแล้วเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นมีกำหนด100วันเวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระพิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพณโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นี้จัดสร้างขึ้นจากการขยายพื้นที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาวะให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดจนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคเฉพาะทางในพื้นที่ใกล้เคียง
การนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้โปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2503ต่อมาได้รับพระอนุญาตให้เชิญพระนามมาเป็นนามโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนกว่า 90,000 คนการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไรอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไรอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆรวมจำนวน12คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 5,020 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไรอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นาทีที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยแล้วก่อนหน้านี้พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้แสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวและผู้ที่ถูกผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของที่พระราชทานในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทนัดทรงรัฐจำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงและคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมและกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 สภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหาไทยพรสุวรรณนัทโสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดธาตุทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคี
และวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษวัดศาลาแดงเหนือและวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19 นาฬิกาบริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาลครอบครัวพรพรมกุลและบริษัทฟาโก้อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสากลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัดทรงรัฐจำกัดพระครูโกวิทปริยัติยาธรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งต่อธรรมะพระราชทานใช้ความดีเป็นพลังสังคมเชื่อมหัวใจด้วยจิตอาสาพระราชทานอย่างมั่นคงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอเป็นตอนที่1ใต้ร่มพระบารมีทศมินมหาราชาเรือหลวงแห่งธรรมนาวาวังติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในทุกยุคสมัยทรงยึดมั่นในหลักธรรมเป็นรากฐานแห่งการครองแผ่นดินทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาพระปิชาสามารถและพระราชฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นให้ประชาชนได้มีชีวิตที่ผาสุกและร่มเย็นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักทศพิธราชธรรมมาเป็นแนวทางในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรดังพระปฐมบรมราชองค์การอันทรงคุณค่าที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระราชดำรัสอันทรงพลังไม่ได้เป็นเพียงพระราชปณิธานแห่งการทรงงานหากยังสะท้อนเห็นถึงการครองแผ่นดินด้วยธรรมเพื่อสร้างความสุขความมั่นคงและความเจริญให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจการครองแผ่นดินด้วยธรรมได้แผ่ขยายออกไปไม่สิ้นสุดโดยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุโบสถกลางน้ำวัดเกาะแก้วและถวายพระพุทธนวราชบพิตรแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสวัดป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญด้วยพระองค์ทรงทราบถึงเส้นทางการเผยแผ่หลักธรรมของพระเทพยานวัชระชิโนภาสหรือพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโณพระอาจารย์ต้นจากสถานศึกษาธรรมวัดป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญแห่งนี้ได้นำหลักปฏิบัติธรรมนาวาเผยแผ่พุทธศาสนิกชนด้วยหลักคำสอนที่ถ่ายทอดอย่างเรียบง่ายและชัดเจนตรงประเด็นทำให้ผู้คนมากมายเข้าใจธรรมะที่ง่ายต่อการปฏิบัติเพื่อสานต่อและบรรลุถึงพุทธประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ผ่านหลักปฏิบัติของธรรมนาวาซึ่งได้ค่อยๆแผ่ขยายในวงกว้างทำให้ผู้คนที่ร่วมปฏิบัติพ้นจากห้วงความทุกข์เป็นจำนวนมากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชฤทัยที่จะทรงศึกษาในหลักปฏิบัติธรรมนาวาที่พระพุทธองค์ทรงทอดเรือแห่งธรรมคือสัมมาอริยมรรควางไว้ให้พุทธสาวกดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงมีพระราชปุจฉาแห่งคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมของธรรมนาวาถึงพระเทพยานวัชระชิโนภาสหรือพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโณพระอาจารย์ต้นให้อธิบายความหมายและที่มาของคำว่าธรรมนาวาได้ความว่าพระพุทธเจ้าทรงเปรียบมนุษย์เหมือนตกอยู่ในห้วงแห่งทะเลทุกข์จึงทรงแสดงธรรมเปรียบประดุจแห่งเรือที่ล่องลอยกับผู้คนเพื่อเข้าสู่ฝั่งอย่างปลอดภัยเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงและการดับทุกข์ทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่จะทรงนำธรรมะให้ถึงประสบกรณิกรของพระองค์จึงทรงสอดแสวงหาและทรงค้นพบหลักธรรมแห่งความดับทุกข์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านหลักปฏิบัติธรรมนาวาจึงได้พระราชทานโครงการธรรมนาวาวังเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้ดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสู่ความดับทุกข์และให้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการธรรมนาวาวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้เกิดแนวทางแห่งการศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติธรรมเพื่อกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนให้เกิดปัญญารู้เท่าทันความทุกข์เข้าใจความจริงของชีวิตและมีพระราชดำริเป็นมหากุศลว่าจะขยายรัศมีธรรมนาวาด้วยพระบารมีที่พระองค์มีให้กว้างขวางเข้าถึงประสบกรณิกรของ

0: พระองค์ให้ทั่วทั้งแผ่นดินไทยและสาธุชนทั่วโลกพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าสิ่งดีงามสว่างทรงปัญญานี้ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงมอบให้เป็นธรรมะพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารของพระองค์เป็นกองทัพธรรมนาวาวังสานต่อและบรรลุถึงพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของโครงการธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมอริยมรรคสู่เส้นทางแห่งปัญญาแนวทางพระราชทานที่น้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐมาสู่การศึกษาการเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานผู้ทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานผู้ทางแห่งการตื่นรู้ธรรมนาวาวังรุ่นที่รงเองสร้างความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้วันนี้เรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังจึงได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเอาหลักธรรมคำสอนนั้นสู่การศึกษาปฏิบัติโดยการร้อยเรียงพระธรรมคำสอนที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้แล้วทรงแสดงไว้แล้วออกมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพ้นความทุกข์อย่างเป็นขั้นตอนมีระเบียบและเรียบง่ายต่อการนำลงสู่การศึกษาและปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าจึงขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติธรรมนาวาวังน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องทำให้หวังได้ว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์ตั้งแต่การมีพระรัตนตรัยเป็นหลักยึดพึ่งในเบื้องต้นการศึกษาเรียนรู้กายใจตามความเป็นจริงสร้างปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงความสิ้นทุกข์ได้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีชีวิตที่ผาสุกมั่นคงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป
0: โครงการธรรมนาวาวังธรรมะพระราชทานคือแสงประทีปส่งนำทางเพื่อสร้างโอกาสแห่งชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระราชทานได้หลุดพ้นจากวังวนห้วงความทุกข์ด้วยการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตได้สำเร็จการพัฒนาประชาชนอย่างยั่งยืนมิได้เริ่มต้นเพียงการพัฒนาวัตถุแต่ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาจิตใจเมื่อหัวใจของประชาชนมีธรรมเป็นเครื่องนำทางสังคมก็จะมีความเมตตามีความสามัคคีมีการแบ่งปันและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจึงมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการจิตอาสาพระราชทานสะท้อนผ่านพระราชดำรัสเพียงพระราชทานเพียงไม่กี่บรรทัดแต่เปี่ยมด้วยความหมายอันลึกซึ้งยิ่งนักเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสโลแกนแก่จิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจากธรรมะสู่การลงมือทำจากปัญญาสู่การแบ่งปันจากความดีในหัวใจสู่ความดีที่เกิดขึ้นในสังคม คืออีกหนึ่งพระราชดำริสำคัญนั่นคือโครงการจิตอาสาพระราชทานพระราชดำริที่ส่งมุ่งหวังให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจแห่งการเสียสละเนื้ออื่นใดด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูล
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780557-5ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูข่าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: สริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอัก
11: เสบเสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะวรสิทธิ์แจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายย้ำอย่าเพิ่งโยงทุจริตและหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพปะทะขบวนการลอบขนยาเสพติดแนวชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศ
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
2: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศ
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายย้ำอย่าเพิ่งโยงทุจริตชี้เป็น IP สำนักงานจังหวัดใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันทั่วประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่อง IP address ของผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งพบผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP address เดียวกันและถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องการทุจริตว่า IP address ที่ปรากฏในระบบอาจจะเป็น public IP ของหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมีผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดที่มีการใช้เครือข่ายร่วมกันดังนั้นผู้ใช้งานหลายรายจึงสามารถปรากฏเป็น IP address เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือมีการทุจริตทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นเช่นวันและเวลาในการสมัครสถานที่หรือเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนย้ำกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่และไม่ได้ปิดกั้นแต่ต้องแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายตามปกติและอะไรเป็นพฤติการผิดปกติที่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงการทุจริตจดสวัสดิ์พงประภาสและงานครับ
2: ทหารชุดลาดตระเวนกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานขนยาเสพติดชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้อีกกว่า1ล้านเม็ดคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
4: เหตุยิงปะทะในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ขณะที่ทหารชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมือง3ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณแนวตะเข็บชายแดนบ้านแกน้อยตำบลเมืองณ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลจำนวนประมาณ 6-7 คนคาดว่าจะเป็นกลุ่มคาราวานลำเลียงยาเสพติดเดินสะพายสัมภาระมาตามเส้นทางกลางป่าเข้ามาในเขตไทยห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรจึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มคาราวานลำเลียงยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ทันทีจึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีกลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้กระจายหลบหนีเข้าป่าไปเนื่องจากขณะเกิดเหตุมีหมอกปกคลุมหนาทึบจึงยากต่อการไล่ล่าติดตามทางทหารชุดลาดตระเวนจึงได้วางกำลังตรึงรักษาพื้นที่ไว้จนกระทั่งช่วงสายได้ประสานขอกำลังเสริมเข้าเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุพบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่ในป่าจำนวน5เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 1,800,000 เม็ดแต่ไม่พบศพฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตทางหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพจึงตรวจยึดยาบ้าทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายอำเภอเชียงดาว
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร 083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักญาติเพียงญาติานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกๆวันทุกๆช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักแฟนรายการยัดเพียงยัดยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมียัดเพียงยัดยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทันยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับระยะเพียงระยะหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของระยะเพียงระยะทุกท่านนะครับขณะที่ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวชาคลาเค้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายๆท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกาตราสุภสิทธิ์ไหลวิชานนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
และท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นสุนทายเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นสุนทาย 100% นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานสุนทายเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตรหนึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยอย่างไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตรหนึ่งสุภาษิตไลวิชันอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไข้แก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับ

ร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนจากภายในสู่ภายนอกไว้หมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตรหนึ่งจะได้จำง่ายนะครับสุนไพรบรุงกายตาสุภาษิตไรวิชันเรียกง่ายๆสุภาษิตนะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพลัดดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถละดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายชาประมือไปเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไปหลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองหรือผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสุด2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาประมือไปเท้าเนี่ยทานสุด2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฝาโอสถ3แคปซูลก่อนหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงวิตามินยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิศน์ดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษามอ2ส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: หลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วจะกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: เจอวิสันเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ
0: ้
1: า
0: จ้าผมจำได้
1: หลานถ้าเราไปกินมีกล่องนี้หลานเราไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กล่องเลย
1: ตั้งหกหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะถ้ากินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะกินตามกินอยู่เลยเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นฟังไว้เอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งนะ
2: ครับ
3: แค่มึนหัวได้จะจะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะ
3: อำเภอเมือง
2: สุวรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกคอฟฟี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะ
4: จ้าม
5: ีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราผักมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นกล้าของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บ บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะอาจารย์เนี่ยสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนสาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่องสองพันบาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูปหนึ่งองค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่ห้า
6: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไอ้แม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะพอมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: ขอซื้อเจ๊หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เ
6: พราะท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะพ่อชำชำกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไปด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยมงสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประทานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นฮะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมกนี่จะส่งมาให้สุภาษิตเนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตไปประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองก็เกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุภาษิตจะได้รับรางวัลนพก้าวดวงนพก้าวดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภาษิตลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนาวัยพศลาบวชนั่นเองนะวันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภาษิตนะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาไปบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภาษิตซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิศรยินดีฮะวิศรเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาลิกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วยัดเพียงยาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกเวชภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภาษิตโทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงหูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริม
12: กองทัพบก
13: Thank you.
7: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีพิจารณางบประมาณปี2570ซักฟอกรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรหรอครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีพิจารณางบประมาณปี2570อภิปรายรัฐบาลชี้เป็นสิทธิ์ของสสพร้อมรับฟังและชี้แจงยืนยันรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องคดีหัวสวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และวาระ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนโดยระบุว่าสสที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงรายละเอียดโดยในส่วนราชการจะสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างชัดเจนส่วนฝ่ายค้านอาจใช้เวทีงบประมาณอภิปรายในลักษณะตรวจสอบรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลเพราะสสมีเอกสิทธิ์จะอภิปรายเรื่องใดเป็นไปตามหัวข้อและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามยื้อการอภิปรายรายงานกกต.เพราะเกรงว่าอาจถูกพาดพิงคดีหัวสว.โดยนายอนุทินยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมระบุว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.เนื่องจากการเลือกสว.เกิดขึ้นในปี2567ขณะที่รัฐบาลตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจึงยืนยันว่าไม่รู้เรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนกรณีฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าสภาชี้แจงด้วยตนเองนายอนุทินระบุว่าหากไม่มีภารกิจบริหารราชการแผ่นดินก็เข้าสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วแต่ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ติดภารกิจเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมชนะกาตาร์3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้แรงกิ้งโลกขยับขึ้นมาอีก10อันดับเป็นอันดับที่52ของโลกคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยอันดับ62ของโลกลงสนามเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับกาตาร์อันดับ24ของโลกซึ่งคู่นี้เพิ่งเจอกันมาล่าสุดในศึก AVC Cup เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทีมไทยเป็นฝ่ายแพ้ไป3เซตรวดแต่ในแมตช์นี้ทีมลูกยางหนุ่มไทยแก้มือได้อย่างยอดเยี่ยมชนะกาตาร์ไป3เซตรวดด้วยสกอร์25-22 25-19และ25-14ทำให้คว้า3คะแนนและส่งผลให้คะแนนอันดับโลกมีเพิ่มอีก 14.15 คะแนนขึ้นไปอยู่ที่ 84.31 คะแนนขยับขึ้นมา10อันดับทำให้อันดับโลกขยับจาก62ขึ้นไปสู่อันดับ52ของโลกโดยนัดต่อไปทีมลูกยางหนุ่มไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนเวลา 15:00 น.เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
8: ฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์เปิดฤดูกาลวันนี้4คู่นะครับจบลงแล้วทุกคู่ผลปีดังนี้ครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนชนะชลบุรี1-0ทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดที่เหลือผู้เล่น10คน3-1ราศีสลายยูไนเต็ดนะครับเปิด
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกู้หลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
10: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
11: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
12: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
13: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับผู้บ่าวเสียงสุดสแสดงมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาสวัสดีสวยๆครับญาติเพลงญาติยาครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ยังมีชั่วโมงที่3รออยู่ในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ดีเจสุภสิทธิ์นะไปพักเบรกนะดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ฮะเลยท่านบอกนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นอนหลับสบายดีเพราะว่าย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์นะครับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วก็ดื่มกาแฟบอกหลับสบายดีเดิมทีเดียวนั้นสุภสิทธิ์จัดรายการกลางคืนนะมักจะมีอาหารการกินมาทานด้วยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามาทานฮะปรากฏว่าน้ำหนักเพิ่มฮะเขาบอกเลยมื้ออาหารนะครับนั่นคือว่าต้องมาดูแลเอาใจใส่เนาะต่อสุขภาพก็เลยบอกว่าดื่มกาแฟไปด้วยเลยเออปรากฏว่าดีฮะตื่นมาสดชื่นเลยกาแฟทินชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะย้ายเพียงยาวของสุภสิทธิ์เนี่ยก่อนนอนหรือช่วงนี้ก็ทานก่อนก็ได้นะครับเผื่อหลับไหลไปจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทานนั่นคือว่ามีสูตร1สุภสิทธิ์ลิวชั่นเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาในทานก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับย้ายเพียงยาครับช่วงที่2ยังสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิซอนดูแลดวงตากาแฟทินแชคอฟฟี่หลายท่านบอกว่าทานมาหมดครบถ้วนแล้วและทุกวันนี้ก็สุขภาพดีโดยทั่วหน้าเนาะสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าสรรพคุณในเหนือคำโฆษณาจริงๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสูตรหนึ่งบรรลุนักการสุภสิทธิ์และวิชันสุดภัยไปถึง30ชนิดเนี่ยยิ่งใช้เวทองไว้กลางคนต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงบอกว่ามีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงนั้นมันดีหลายอย่างนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมีเบาหวานกำลังเขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานไปตรวจโรคประจำแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์และวิชั่นคือมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาฟื้นฟูร่างกายไปดูที่ต้นเหตุไปดูที่สาเหตุนั่นคือฟื้นฟูร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็มีโอกาสอย่างไรก็ทานสูตร2ไปด้วยยารุ่งฟ้าอุดสดบรรเทาการปวดเมื่อยนะกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอ้ยนั่งโกโอ้ยนอนโกโอ้ยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินทองกลมหนังเตียงหมกขับเมื่อมันในลำไส้พอกินข้าวได้นอนหลับลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพันละดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายเนี่ยถ่ายมาเป็นพี่ขี้กระต่ายนะครับนั่นคือเป็นก้อนเล็กๆนะก็บอกว่าเมื่อมันในลำไส้สูงก็ทานสูตร2นี่แหละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทานให้ร่างกายดีทานให้หายนะครับหลายท่านบอกว่าเออไปทานเยอะจังเลยสุนภัยไม่อันตรายครับมีแต่ว่าทานแล้วทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติภาวะปกติคือร่างกายแข็งแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าอุดสุดบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเลือดลมเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับบำรุงผิวพรรณด้วยนะถือว่าดีเลิศเปิดสิทธิ์สีฮะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแหละท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไรท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ไรท่านนอนป่วยเป็นผักเป็นปลาเนาะวันนี้หลายท่านนะมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับเมื่อทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรียาเพียงยาของสุภสิทธิ์ครับนะของแกล้จะหมดอย่างไรนะครับสั่งซื้อกันด่วนรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะ4แถม2เนี่ย6กระปุก 1,400 บาทถูกมีอยู่จริงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพ01 02นะครับแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้อแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อม
ประวัติขึ้นตาเพิ่มกว่าแม่นยำในการมองเห็นกระปุกละกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟทินชัยคอฟฟี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกสรรพคุณกันละเอียดยิบยับดื่มทุกวันดีทุกวันนะดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกคุณเพียวลมสมใจสายตาดีผมนาขึ้นมีแบบแปลกแวกสกัดส่งเสริมความจำมีต่างต่างชาวจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านเห็นเลนจื้อสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะเงินปีรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนอนหลับสบายดีผิวพรรณดีมีออร่าครับโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ดื่มได้เพราะว่ากำลังแค่มันทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าไม่มีไขมันไทคอเลสเตอรอลติกิสลายและก็น้ำตาลนั่นเองมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อบแก้ปุ่นเม็ดก็หายไปนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันชงน้ำร้อนนะชงกับน้ำร้อนห้ามชงกับน้ำเย็น ชงกับน้ำร้อนถ้วยกาแฟทั่วไปประมาณ120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นมิติช้อนดิดติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะดีมีประโยชน์นะสารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอนะครับนะดื่มเธอแล้วจะรู้ว่าดีฮะกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ประธานอภัยนะมีเสียงสุนัข

หยดหมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสซอนนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยด้วยใจสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมป้าบุญส่งคันทับตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพี่สมจิตทวีวุฒิตำบลเจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุชินดวงมณีหรือคุณกิ๊กกี้ตำบลหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่องวิสซอน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทซื้อตามโปรคุณนายนาพลอยสีขามตำบลเสาให้อำเภอเสาให้สระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพยาวแจ่มใจตำบลศรีสำราญอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสมเกียรติตรีเจตป้อมการตลาดตะวันน้ำเต้าเพื่อบางบานพระนครสิทธิยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมอังอคีโรดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ปทุมนะฮะตะวันหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญส่งเกิดหลำตะวันสังโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมรสะอาดเอี่ยมคุณป้าสมรลูกค้าเก่าเจ้าประจำจระเข้ใหญ่บางประมาสสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุพภาวงศ์สาระตำบลดงคอนสันคุรีจังหวัดเชียงรายกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่หนิมแม่นทองคำตำบลหาดอาสาสัพยาชินาศกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มาลีเมืองเจริญโพตลาดแก้วท่าวงลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินอยู่แย้มตำบลเนินขามเพลินเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมจิตกองจันทร์ตำบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์อย่างในหมดก็สั่งก่อนวันนี้สั่งรุ่งสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2กระปุก700บาทนะครับที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้ย้ายเพลงยาครับอยากได้อะไรมั่งน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเอาไปทานเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: สักการ์ด
0: ยังไม่หมดครับผม
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 ต่อแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: เ
0: นี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: โอ้ลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40 หมู่ 8จ้ะ
0: 40 หมู่ 8ตำบลครับ
1: จ
0: ้ะตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำจดต่อไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: พี่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข
2: ้
3: า
2: ไ
3: ม่ผมก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาโดนใจดีไปโน่นแล้วนะ จากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นเ
2: ลยเอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5 กล่องนะ5 กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4 ตัว1และ93 ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถประปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับไม้พี่รงพอนะครับก่อนหน้านี้นิรันดรไตรอรทัยนะครับและก่อนหน้านั้นอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงไผ่พงศธรนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเพศพันธุ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับทางรัฐบาลนะครับจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าของชีพของเราโดยมีรถพุ่มพวงนั่นคือหลายท่านเคยเห็นร้านรถเนี่ยที่เขาขนสินค้าเป็นถุงเป็นถุงขายถุงละ10บาท20บาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุภสิทธิ์เคยเห็นและเคยซื้อด้วย แล้วก็อาจจะมีทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับนั่นคือว่ารถและเวลาในการจับจ่ายใช้สอยรถไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับคือเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นนะครับและเป็นวิธีที่เคยใช้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นการสะดวกสบายและก็ราคาประหยัดนะครับก็ดูกันว่าจะนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของการอยู่การกินของคนไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวของสุขภาพนี้นะครับบอกกับตัวเองเสมอให้ปฏิบัติตามนะเรื่องราวของสุขภาพของเรานะนั่นคือดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือเขาบอกว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเป็นประจำจะปลอดโรคนะครับกินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำที่ตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะครับหยุดกินน้ำตาลทรายเพราะว่าเป็นสาเหตุที่การก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บการกินทุเรียนนะเขาบอกว่าช่วยทำให้แก่ช้านะครับจริงหรือเปล่าสุภาษิตเนี่ยก็พอกินได้แต่ไม่ก็ได้ชอบเท่าไหร่ซึ่งมันฝืนธรรมชาติไหมส่วนมากคนจะชอบกินทุเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับทานได้บ้างนะครับกินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมรรถภาพทางเพศแข็งแกร่งแข็งแรงสตรีกินสับปะรดจะช่วยให้กระชับช่องคลอดกินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมนะฮะบอกท่านหญิงบอกทำให้หน้าอกโตด้วยเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยอยู่ในทางไลน์เนาะกล้วยน้ำว้าซึ่งที่จริงเป็นผักเป็นผลไม้มันก็ดีอยู่แล้วด้วยกล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาการปวดหัวตัวร้อนและก็เบาหวานกล้วยหอมถ้าเด็กกินจะช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนด้วยนะครับและให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีนะครับถ้าสตรีกินมากไปนะก็บอกว่าแหมนะครับเรื่องราวของนะเซ็กมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาบอกว่าโรคฮันจิสันนะฮะสำหรับสตรีนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะพูดนะเขาบอกว่าจะทำให้เซ็กจัด10นะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินแล้วก็นวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยรักษาโรคฟ้ากระจะดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับแล้วก็กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ขับทิ้งไม่เหมือนน้ำมันพืชสุภาษิตเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเจียวน้ำมันหมูใช้ในบ้านนะพอต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้น้ำมันพืชตลอดแล้วก็เปลืองด้วยสิทั้งหมดทั้งปวงมันไปอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเขาบอกกินหัวหอมแดงนะกินหอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมและตามไปด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือกและ 2-3 ชิ้นจะช่วยดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยาลดไขมันซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายมากนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหนะกินไม่ครบไม่ถ้วนอย่างไรฮะก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทดแทนซึ่งเป็นสูตรภัย 100% สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตไหลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ
และกาแฟทินแชกาแฟและก็วิสันดูแลดวงตาเนาะไปดูแลตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นโทรมาหรือสอบถามให้ซื้อสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันที่0836931999ช่วงนี้สุภสิทธิ์ยังสิงแหบสิงแห้งอยู่นะครับจากการใช้ซุ้มเสียงหนักนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปวัดหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ด้วยเบียร์พร้อมพงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงขนองลำแล้วก็ไปพักสักครู่ชั่วโมงน้ำมีเพลงหลากหลายสไตล์รอท่านอยู่นะครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
6: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
15: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
16: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
17: 0983299909
18: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
19: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
20: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7 เนื้อหากุขึ้นมาม
0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
21: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
22: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
23: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
24: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

F F กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติลูกเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนกันเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุนภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆ ก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องอย่าติดตามรับฟังให้กำลังใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินประองค์ไกวัตัดเอ็ดบาปหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมมาช่างทองบ้านโสธงบาปหันพิเสน่ห์แตงอ่อนงาตัวป่าตาเพื่อรุบรีพี่ละอีเทรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีอิทธิรันรุ่งนะครับตนข้าวเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพที่สมภาวงศ์บางงาทาวุงนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองที่ขมสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพรมาธารักษ์ตำบลบ้านอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระรัฐบาลร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นยาแก้กระสายตาลุ่มฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปปฏิบัติหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบัดหน้าที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงเพราะๆให้ญาติพี่น้องญาติได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟเป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสำริดสีสำราญฐานวิศรแล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพื่อเพื่อนเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิสันเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งฐานสุด1สุด2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ป้าสำริดสีสำราญนะครับฐานวิศรและก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟทิมชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหล็อกมาเลยจันยิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารเลยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่
0: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติขับดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โ
1: อ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยล่ะครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆมั้ยกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆมั้ย
1: เดี๋ยวน้องชายเค้ามาปีใหม่เนี่ยจะให้เค้าไปกินสัก2กล่องแล้วจะใ

0: ว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจลูกชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
1: โอ้ครับผม
0: พยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ที่
0: อำเภออุทัยค่ะ
1: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
0: จังหวัด1หมู่5ซอยอรมัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
0: ค่ะค
2: ่
0: ะ
2: ป้าสำลิดจ้า
3: ป้าสำลิดสีสำราญนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตรงทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะกินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้
2: าคงไม่สั่ง
3: เนาะเพราะว่าดีขึ้นนะแล้วมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อยู่
2: จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: แล้วเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรอ
2: ขโมยมีหัว
1: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: ต้องเป็นผู้ร้ายจะขึ้นมาลักได้อย่างนี
1: ้
2: เหรอ
1: เออผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของล่ะ
2: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้า

0: หนึ่งอย่างก็คือใจหาย
1: หน้าสมเพชใจหาย
2: แล้วอะไรอีกมีอะไรอีกไหม

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกโย่งโย่งพอแล้ว
2: ก็พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้มือใช่แล้ว
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: ยอมจ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงใน
1: ไห
0: ม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอด

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกไอ้หนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปบอกว่าสุภสิทธิ์ไปว่าเขานะเขาเป็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติเคยไปหรือเปล่าเกี่ยวกับอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุตามมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบนใบหน้ายะเพ่งยะยานะครับยะเพ่งยะยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยาจะมีความสุขกายและสุขใจเพลิดเพลินใจใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทํานองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูข้าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
6: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
15: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
16: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
17: 0983299909
18: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุด
19: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
20: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
19: เพชรลิ้นจืดโสม
20: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
19: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
21: 0812901691 0812901691
19: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
22: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
23: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
22: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
23: ข้าว89
22: ค่ะไปข้าวเจ้า
24: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
25: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
26: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
22: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
24: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
25: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
26: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
22: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
24: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
25: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
24: กระสอบสีเขียว
26: ผมมารวยทีวี
22: ใช่
25: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
27: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
19: 0812901691 0812901691
28: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
29: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
30: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
31: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
32: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
28: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตร พืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
0: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
0: หลายคลื่นหลายสถานีเนาะ
1: ปานกัน
0: วันนี้ให้ตำรวจภูธรภาคเก้าสตูลเป็นแม่ขายเนี่ย
1: โ
0: อ้ที่อื่นเน็ตล่มหมดเป็นแถวแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
1: ปราจีนบุรี
0: วันนี้วันเสาร์อาทิตย์ที่จอสอหนึ่งไม่ออกอากาศนะออกกลางคืนออกกลางคืน
1: ฟังกลางคืน
0: กับเมื่อเช้านี
1: ้ฟังกันได้
0: ตอนหัวรุ่งเนี่ยฟังกันอยู
1: ่
0: เนาะวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องสินค้าเรื่องเพลงอะไรกันไปนะจะขอเพลงอะไรก็ปิ้งกลางกันได้เลยนะ
1: ขอก็ได
0: ้ขอก็ได้เลยนะเดี๋ยวจะมาอ่านแต่ข่าวอ่านแต่ข่าวฝนฟ้าก็โอ้โหเมื่อคืนนี้เป็นไงหัวค่ำ
1: เป็นไงอ่ะ
0: สะใจไหมล่ะ
1: ตกก็ไง
0: อ้าวคุณไปไหนมา
1: ที่บ้านผมไม่ตกอ่ะ
0: มีตัวแรงอ่ะดิ
1: ไม่ตกจริงๆเนี่ย
0: ตก
1: ไม่ตกอ่ะ
0: กระหน่ำเลย
1: ห่างกันตำบลเดียวกันตกไม่เหมือนกัน
0: คนละหมู่เมื่อก่อนผมหมู่สี่นะ
1: ผมหมู่หนึ่งอ่ะ
0: น่าเห็นไหม
1: ผม
0: บ้านคนละคนกันนะ
1: ตำบลเดียวกันเนี่ยนะแต่เมื่อคืนไม่ตกกันที่บ้าน
0: เออตอนหัวค่ำตกกระหน่ำเลยประตูไฟฟ้าประตูไฟฟ้าบ้านผมมันน่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เจอน้ำกันไปช็อตเสียตังค์อีกช่างบอกประมาณ 6,000 6,000 ไม่ต้องซ่อมแล้วเดี๋ยวลงไปเปิดเอาก็แล้วกัน
1: วิ่งเปิดเอาหน่อยง่าย
0: เดี๋ยวไปเปิดเอานะฮะส่งข้อความมาเลยกำลังออกอากาศอยู
1: ่
0: ส่งข้อความมากำลังออกอากาศอยู่นะอ่ะนี่วันนี้ก็ฟ้าฝนก็เยอะนะแต่ภาคเหนือไม่เท่าไหร่นะ
1: ภาคเหนือไง
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ70นะภาคกลางร้อยละ60นะครับ
1: ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม
0: แล้วก็สมุทรสาครนะวันนี้ตลาดนัดที่ไหนนะบ้านบ่อสาย
1: วันเสาร์เนี่ยนะ
0: บ้านบ่อสายตำบลสะแจงบางระจันนะฮะ
1: สิงห์บุรีนะ
0: ภาคตะวันออกร้อยละ60นะครับฟังอยู่855ตอนนี้นะ
1: ตกที่นครนายกปราจีนบุรี
0: ฉะเชิงเทราจันทบุรีแล้วก็
1: จังหวัดตราดนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1: ร้อยละ40ของพื้นที่เนี่ย
0: สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาสนะ
0: นี่น้องปลาก็อยู่ที่ชุมพรบอกเดี๋ยวลุงเดี๋ยวหนูจะประสานสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ให
1: ้โอ
0: ้เออ
1: จะได้ฟังกันใช่ไหม
0: ใช่ถ้าราคาแพงก็ไม่ไปแล้วนะถูกๆก็อยู่ได้ตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเรากำลังโอเคอยู่อ่ะ
1: โอเคคือตกลงใช่ไหม
0: ตกลงสตูลเนี่ยนะก็ศัตรูนี่อยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะวันนี้มีฝนนะครับระนองพังงาตรังแล้วก็ศัตรู
1: มีศัตรูด้วย
0: ร้อยละ40ครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑล
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับ
1: ซื้อเป็นตันเนี่ยเราไปส่งให้ถึงที่
0: ครับผม
1: หรือที่ภาคกลางนะ
0: ครับ
1: ภาคตรงภาคใต้แล้วเราคงเอาเม็ดฟู่ไว้ก็แล้วกัน
0: ใช
1: ่
0: ที่นู่นอะที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งนะส่ง
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: ส่งครับไม่ใช่ไม่ส่งนะกาญจนบุรีแล้วก็ที่8ริ้วฉะเชิงเทราอะไรเนี่ยแล้วก็ส่งนะครับ
1: ภาคกลางเนี่ย
0: ครับ
1: ใกล้ๆแล้ว
0: ก็สมุทรสาครสมุทรสงคราม อันนี้ไม่ได้ไปเคยไปไกลสุดคือสมุทรปราการ
1: โอ้
0: ปรากฏว่าเจ้าของรถบอกผมไม่มาแล้วครับ
1: มันไกล
0: ขอค่าน้ำมันเพิ่มอีกพอค่าน้ำมันเพิ่มแล้วไปเพิ่มกับเกษตรกรก็ไม่ไหวพี่น้องใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้ของใครก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ถ้าท่านต้องการเพิ่มคุณภาพเดี๋ยวเอาดึงรวง
1: ดึงเร็ว และจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: ครับรวมไปถึงเรื่องของเม็ดฟูก
1: เม็ดฟูกรดอะมิโน
0: เอาไปผสมได
1: ้ได้เลย
0: แต่ใช้เม็ดฟูกผสมน้ำ200ลิตรเนี่ยคลุกเคล้าไปกับปุ๋ยประมาณสัก5กระสอบได้เลยครับเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยยูเรียอะไรได้หมดนะครับแล้วถ้าต้องการถึงจะได้ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างไปใช้กับปุ๋ยเคมีไปใช้กับปุ๋ยยูเรียของเขาเนี่ยกระสอบหนึ่งของเรา5กระสอบกำลังดีครับแต่ยังให้เหมือนลุงจงบัญชีนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: 1ต่อ1เลยตัวต่อตัวเลย
1: จงเอาอย่างนั้นเลยลุงจง
0: คนนักเลงไงโอ้โหจริงมาที่ตัวต่อตัวเป็นไงล่ะตอนเนี้ยเก็บเกี่ยวกันได้แล้วนี่ใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการมองไม่ค่อยชัดชัดก็ไม่แจ่มแจ่มก็ไม่แจ้ง
1: แจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปริ้งเนี่ยนะ
0: วันนี้เรามีทั้งยาหญ้าปริ้งมีทั้งดีแคร์นี่แหละครับ
1: มี2อย่างเลย
0: มาดูแลเรื่องสายตา
1: ถ้าดีแคร์นี่จะเป็นแบบซอฟเยลนะ
0: ถ้ายาหญ้าปริ้งเป็น
1: แบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ครับ
1: เลือกเอา
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก
1: ็
0: 2เม็ดเลยสบายใจ
1: สบายใจ
0: 2เม็ดนะสำหรับการดูแลดวงตาของท่านถ้าจะดูแลเรื่องไตกินเค็มเยอะมากเกินไปนี่กินเหล้าเยอะ
1: ตับแข็ง
0: เป็นแบบเจ้าอะไรล่ะนักมวยอำนาจลื่นเลง
1: อำนาจไง
0: ครับ
1: เป็นไงล่ะตอนเนี้ย
0: บางคนบอกว่าเป็นโรคจิตบางคนก็บอกว่าเสพยามากแต่จากการวิเคราะห์ของพวกคนที่เคยติดยาก็เคยเลิกมาแล้วนะ

0: เหล้านะครับอย่างจอนนี่แกก็ยังดื่มอยู่ไงก็ทำให้มันอยากเนี่ยบางคนก็ไปสูบบุหรี่ใกล้ๆอย่างเงี้ยต้องการให้เลิกจริงๆนะอย่างให้เห็นเหล้าเห็นบุหรี่เลยอำนาจนี่เป็นไงตอนนี
1: ้
0: กลับไปอยู่ในอ้อมอกของจอนนี่อีกแล้วนะ
2: โน่อยู่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
0: จอนนี่ก็จับยัดแกไปโรงพยาบาลก่อนขนาดสมรักคำสิงโทรมาคุยภาษาต่างด้าวอย่างเดียวเลย
1: อ
0: ะไรไม่รู้เพราะว่ามันสมองมันติดยาเสพติดไง
2: โอ้ฟังกันไม่รู้เรื่อง
0: ครับทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งยาเสพติดฉี่เป็นสีม่วงประเภทนี้นะเอาอยู่ก็คือต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแล้วก็ต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งปัญหาต่างๆนี่มันเกิดจากสังคมบ้านเรายาเสพติดมันเยอะแยะ
2: ไปหมดเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่แพงด้วย
0: ปราบเท่าไรว่างไปเท่าไรจับเท่าไรก็
2: จับไม่หมด
0: ไม่หมดสักทีนึง
2: จับได้ทุกวันเยอะๆเนี่ย
0: ครับ
2: ก
0: ็อย่างที่หลายคนพูดจัดการเลยครับเอาซะเข็ดมันจะได้ไม่มีขายไงเป็นข่าวประกาศหน้าหนึ่งเลยว่านี่ประหารชีวิตคนเสพยาบ้า
2: 3 ลาย 3 ลาย
0: เสพเฮโรอีน1 ลายเสพไอ3 ลายทำทุกวันเนี่ยดูที่มันจะมีมาขายไหม
2: ขายตายหมดนะ
0: เออขายเหมือนกันนะแต่โอ้โหคงจะแพงหน้าดูนะทีนี้มันก็คือพูดง่ายๆมันเป็นปัญหาของคุณอนุทินเขาอะใช่ไหม
2: ใช่ ไปรับหน้าที่ก็ว่ากันไป
0: เออใครอยากเป็นนักการเมืองเป็นแล้วก็ว่ากันไปบำนาญดีนี่เป็นปี2ปีก็ได้บำนาญแล้วนะ
2: โอ้มีด้วย
0: โอ้ยบางคนเป็นแค่6เดือนนะ
2: ยุบสภาย
0: ุบสภาเอ้าบำนาญมีอีก
2: ได้ด้วย
0: ผมรับรายการ40ปีได้บำนาญเหมือนกัน
2: ได้เยอะไหมล่ะ
0: โอ้ไม่ถึงครึ่งเขาอะ
2: โอ้
0: ครึ่งของครึ่งของครึ่งเ
2: ลยอิจฉาเขาสิ
0: ผมไม่ได้อิจฉานะผมว่ามันต่างมันต่างมาตรฐานกันไปหน่อยเราก็เอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลกไว้นะครับเหมือนบรรพบุรุษของเราแหละคนเป็นทหารเป็นตำรวจน่าสงสารนะนะครับเป็นนักกีฬาสร้างชื่อเสียงก็น่าสงสารฟันมาเท่าไหร่10 กว่าล้าน
2: เอาอันนี้เขาก็เหน็ดเหนื่อยนะ
0: เขาก็เหนื่อยเขาก็ทำเพื่อชาติเหมือนกัน
2: ทำสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเนี่ยนะ
0: ครับ
2: เงิน
0: ดำรงเกียรติทหารผ่านศึกแบ่งเฮ้เศษตังอ่ะยุบผู้ช่วยสสนะเอ้ผมว่ารายการผมนี่จะไม่ยาวซะแล้วมั้งเนี่ย พอเลิกกันแหนะรัฐบาลเนาะเอามาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมดีกว่าไบโอดีนะ
2: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ฟื้นฟูซ่อมแซมสภาพร่างกายไปเติมไปเต็มให้เนี่ย
0: ครับ
2: แล้วของเราเนี่ยขายกระปุก100แคปซูลนะ
0: ใช่
2: รับประทานมื้อละ3เม็ด
0: 690บาท
2: 690บาท1กระปุกเนี่ย
0: ครับ
2: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: แถมฟรีให้อีกกระปุก1ด้วย
2: แถมให้1กระปุกนะ
0: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเอ้า
2: ไบโอดีนะ
0: ไม่งั้นไม่ขายดิบขายดีโรงงานสั่งลุยอีกแล้วเนี่ยนะครับ
2: สั่งมาสั่งมาก็ส่งกันไป
0: วิทยุมาวันนี้ตอนเย็นนะเดี๋ยววันจันทร์จะได้ส่งนะ
2: เอาท่านที่จะซื้อวิทยุสั่งวิทยุจากเราก็สั่งมาได้เลยนะตอนเนี้ย
0: มาเช้าก็หลายรายแล้ว
2: สั่งซื้อกันมาเดี๋ยวเราจัดส่งไปให้
0: ครับ
2: ซื้อเฉพาะวิทยุก็600บาทแต่ถ้าซื้อสินค้าของเราไปได้ไปด้วยเนี่ยนะ
0: ครับ
2: สินค้าจะเป็น2อย่าง3อย่างในวิทยุเหลือ500บาท
0: ใช่เมื่อกี้นี่ไงจากไอ้ทองเอ็นอินบุรี
2: ที่ทองเอ็นเนี่ยนะ
0: เอาไซเลียมจอยขวดนึง350บาท
2: แล้วไง
0: ขอวิทยุเครื่องนึง
2: วิทยุก็500แต่ถ้าซื้อวิทยุอย่างเดียว600
0: ก็ใช่ผมก็บอกแล้วผมไม่เอารัดเอาเปรียบท่านหรอกนะใช่ไหมล่ะ
2: อ
0: ้าวพอได้แล้วก็รีบจองกันมาได้เลยผมไม่ได้สั่งมาเยอะนะวันนี
2: ้ครับ
0: สั่งมาแค่10เครื่องนะไปแล้ว3ของยังไม่มาเลยไปแล้ว3นะ
2: สั่งมาแล้ว
0: ครับผม
2: ส่งไปให
0: ้ครับ
2: เอ
0: ากาแฟหรือยังเนี่ย
2: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: หมดแก้วยังอ่ะ
2: หมดแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยไปกินไวยังอ่ะ
2: กินไม่ใช่มานั่งดูของเขาดีแล้วก็อยากกินแล้ว
0: ครับ
2: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: เดี๋ยวตักจบ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโก พูดถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นยังไงมันมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาด้วย
0: ใช่บำรุงรักผมรักฟันดูแลผิวพรรณ
2: อ
0: ันนี้ถุงนึงเนี่ยนะมี20แก้วแค่นั้นแหละ
2: 20แก้ว
0: 380บาท
2: ซ
0: ื้อ2ถุง700

0: 700
1: ซื้อ4ถุง 1,000
0: นั่นเด
1: ้รับทันที
0: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
1: สะกิดก่อนสิสะดุ้งเลยนะ
0: ตั้งท่าไว้แล้ว
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าสูตรดั้งเดิมนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ถุง1 30แก้ว
0: 490บาท1ถุง
1: 200 2ถุง900
0: 2ถุง900
1: รับทันที
0: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
1: ถ้า5ถุง 2,000 นะ
0: เอาไป2ก้อนเลย
1: ถ้า2ถุงได้ก้อนเดียวนะ
0: เอาก้อนเดียวพอ
1: ครับ
0: ปอกไก่หอมไม่ชื่นใจไปเลย
1: ใช
0: ่
1: สบู่หอมฟุ้ง
0: ลุงช้าง
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานพบแพทย์พบหมอเจาะเลือดดูบ่อยๆหน่อยนะ
0: เ
1: จาะแล้วเราถามหมอก็ได้ว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร
0: ่ถามเขาหน่อย
1: ครับเพราะน้ำตาลสะสมก็เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันถ้าหมอก็บอกยืนยันว่าเราเป็นเบาหวานแน่ๆเอายาโรงพยาบาลมารับประทานซะ
0: แล้วก็
1: รับประทาน
0: มะละกีนกของเรา
1: ครับผม
0: ควบคู่กันไป
1: ทานคู่กันได้ยาโรงพยาบาลได้เลยพร้อมกันเลย
0: ทานไป
1: เพราะว่าเราไม่ใช่ยาเป็นเพียงอาหารเสริม
0: เสริมเข้าไป
1: ที่คนโบราณโบราณเขากินกันนะ
0: มะละกีนกนี่แหละ
1: ครับกระปุกหนึ่ง60เม็ด
0: ก็ครับปุกละ300บาทเด้
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: 600บาทเด
1: ้แต่ถ้าซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกหนึ่งนะ
0: อันนี้แถมตัวมันด้วยนะ
1: เออราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอล์ฟแก๊ปเด้นะ
1: ใส่หมวกแก๊ปจะไปตีกอล์ฟดีนะ
0: ก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: ต้องไม่ปวดนะมันไม่ได้แก้ปวดนะ
0: บัดกุบกับกอล์ฟ
1: เอออันนี้มันน้ำมันหล่อลื่นไขข้นไขข้อแล้วมันแห้งไงร่างกายเราผลิตมาได้น้อยนะ
0: นาน
1: เพราะนั้นเราทานน้ำมันงาดำก่อนนอนเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อ
0: จะได้ไม่กุบกับกอล์ฟแก๊ป
1: ถ้าท่านไม่ทำแบบนี้นะครับอนาคตมันก็กระดูกก็จะผุจะพุนเอาดิถ้ากระดูกมันผุมันพุนมันก็จะเจ็บจะปวดนะสิ
0: อ้าว
1: บางทีมันไปกระแทกกับอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าเส้นเอ็น
0: อ
1: ะเส้นเอ็นไปถูกอะเส้นเอ็นมันกึบครับโอ้โหเจ็บแป๊บเพราะว่ากระดูกมันผุไง
0: โดยเฉพาะท่านที่น้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
0: พอก้าวลงมาที่ต่ำนี่กึบแล้ว
1: โอ้
0: ปวดแล้ว
1: เมื่อก่อนนี่ขึ้นไปบนเวทีลิเกนะ
0: โอ้โหเมื่อก่อนนี่ผมเดินไม่ได้เลยนะ
1: กระโดดลงจากเวทีตุ๊บ
0: นี่แหละหลายวันเลย
1: ครับ
0: ผมมีไทยแคลพัดระย่างนึง
1: ได
0: ้กินเข้าไป
1: 2กระปุก500กินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนนึงอ่ะ
0: 2กระปุก500
1: 2คนตายายซื้อไปเลย4กระปุก
0: 4กระปุกก็ 1,000 บาทนะ
1: เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: เดี๋ยวยังแถมให้อีก1กระปุกด้วยนะ
1: ไทยแคลพัดผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถ
0: ส
1: มุนไพรไทยทิพย์โอสถท่านรู้จักมากว่า20ปีแล้วนะ
0: นาน
1: วันนี้ท่านที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยนะ
0: รับประทานกัน
1: ครับรับประทานสูตรดั้งเดิม
0: ที่เป็นกล่องสีเหลืองๆกล่องละ200นี่แหละ
1: ครับผมนะปวดมากๆกินสูตรนี้ถ้ามันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดา
0: เอารับประทานชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ครับ
0: กระปุกก็300
1: 300บาทนะวันนี้จะซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ไปดูอย่าลืมดู
0: รูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% ข้างกระปุกข้างกล่องด้วย
1: ครับผมหรือจะสั่งซื้อลุงช้างก็โทรหาลุงช้างที่081 290 1691 0819 0819 0619 1691ขอบคุณพี่สาวจากบางปลาม้าด้วยจะหาลิเกโชเล่นะครับ
0: ขอบคุณมากเลย
1: พอเรียกราคาไปบอกโอ้โหทำไมแพงยังลดได้ไห
0: ม
1: ลดได้โชเล่ไปคนเดียวเลยเท่านั้นนะ
0: เอารถไป
1: คนเดียวโชเล่
0: ไปคนเดียวเลย
1: โอ้โหรับถูกกับคณะดังๆครึ่งต่อครึ่งนะ
0: ของเราไม่แพงนะ
1: เออลิเกที่เรายังไม่ดังแต่เขาลือกันจังว่าเล่นดี
0: มีมาตรฐานเนี่ยนะ
1: เอาลองหาไปเล่นที่โทรไปหาโชเล่ชารักนะ081 924 4377 081 924 4377
0: นะ
1: เดี๋ยวก่อนจะไปฟังข่าวเอาสักเพลงหนึ่งก่อนได้ไหม
0: ได้เด้
1: ส่งให้พี่ปั้นอยู่ควนกาหลงนะ
0: พี่ปั้นคิดถึงนะ
1: คิดถึงเนี่ยควนกาหลงนี่อำเภอควนกาหลงนี่ตำบลอุดัยเจริญ
0: จังหวัดสตูลใช่ไหม
1: จังหวัดสตูลนี่ก็ซื้อไทยแคลพัดไปเอ้ยมาขอไปซื้อดีแคร์ไปรับประทานแล้วก็กาแฟลิต้าเอ็มโกด้วยอย่าลืมนะกาแฟลิต้าเอ็มโกมีเก่ากี
0: ้
1: สามารถบำรุงสายตาได้ด้วยครับกับงานเพลงที่มีชื่อว่านิราศ เมืองสตูลน้องเดียวสุวรรณเว้นทองขับร้องครับ

0: ัง
1: ขอบคุณคุณเล็กเตี่ยแล้วกันนะอยู่แปลงยาวตำบลหัวสำโรงนะฮะผมนึกว่าอยู่ท่าวุ้ง
0: หัวสำโรงแปลงยาว
1: ครับผม
0: แปดริ้วนะ
1: ได้รับแล้วนะฟอกัสอ่ะ
0: โอ้สั่งฟอกัสไปหรือไง
1: ฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่จวดอ่ะ
0: คราวนี้แล้วฉี่พุ่งเลยนะ
1: ฉี่ลูกนี่โป้ท้าเป็นไงเล่า
0: ฉี่สบายเลยนะเตี่ยนะ
1: ไม่ต้องกินทุกวันนะ4วัน5วันกินตั้งเม็ดนึงฉี่คล่องก็หยุดนะนี่เขาไปเจอแล้วเนี่ยผู้หญิงวัย33ปี
0: อ๋อที่ว่าหายไปอ่ะนะ
1: ไปกับใครรู้ไหม
0: ไม่รู้อ
1: ่
0: ะ
1: ไปกับแฟน
0: ไปกับแฟน
1: 7วันติดต่อไม่ได้เลยอ่ะ
0: อ้าว
1: แม่เขาบอกว่าสงสัยหนีตามผู้ชายไปตรงคนร้าย
0: บังคับไปหรือเปล่า
1: บังคับไปหรือเปล่าแกก็บอกไม่ไป
0: ไปไหนอ่ะ
1: ไปเที่ยวกันเฉย
0: แล้วทำไมติดต่อไม่ได้อ่ะ
1: โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณไม่มีขึ้นไม่ไปพัทยา
0: โอ้ไปพัทยาตอนนี้ก็
1: คลื่นเพียบ
0: อเมริกาเต็มหมดนะ
1: จากกรณีการหายตัวไปของหญิงวัย33ปี
0: ขาดการติดต่อเมื่อวันที่28สิงหาคม
1: หลังจากเดินทางไปกับนายนัท
0: นัทไง
1: ชายที่เคยคบหาดูใจกันมา 5-6 ปีที่แล้วนะ
0: รู้จักดูใจกันมานานแล้วดิน
1: ายนัทเคยถูกจับคดียาเสพติด
0: ต้องพ้นต้องคดีจำคุกกันดิ
1: แล้วพ้นโทษมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
0: ออกมาแล้ว
1: ก็กลับมาคบหากันอีก
0: คุยกัน
1: แม่กับผู้หญิงบอกไม่เห็นด้วยนะไม่ยินดีจะให้คบกันด้วยพวกเสพยาเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแบบกลัวเป็นอำนาจลื้อเลิงไง
0: แม่เขาไม่อยากให้คบด้วย
1: ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปสืบไปสอบไปหากันสิ
0: ก็ไปพบรถกระบะของในนัดเนี่ย
1: ขับวนเวียนอยู่แถวแถวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: คือเหนือเนี่ยนะ
1: ตำรวจก็ตามไปพบว่ารถถูกจอดทิ้งไว้ส่วนตัวนัดนั้นยืนยันจากภาพว่
0: า
1: หลบหนีข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
0: เอาไปทำไมเ
1: น
0: ี่ย
1: แต่มันไม่มีรูปของหญิงสาวที่เดินไปด้วยนะ
0: ไม่มีด้วยง่าย
1: มีแต่นัดไปคนเดียวไง
0: และล่าสุดเมื่อวานนี
1: ้ตอนจะทุ่มอยู่แล้ว
0: เป็นยังไง
1: หญิงคนนี้ก็ติดต่อมาหาลูกแล้วล่ะ
0: ออก
1: บอกว่าขอซ่อมโทรศัพท์ก่อนนะตอนนี้โทรศัพท์มันเสียวิดีโอคุยกับลูกไม่ได้
0: คุยกับลูกไม่ได้โทรศัพท์เสีย
1: ญาติก็ยืนยันว่าเป็นเสียงของหญิงคนดังกล่าวจริง
0: ต่อมา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศพปราบจังหวัดลำปางก
0: ็ได้รับการประสานขอความตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ย
1: กระทั่งพบตัวขณะโดยสารอยู่บนรถโดยสารประจำทางที่สายเชียงใหม่กาญจนบุรีนี่แหละครับ
0: มาเมืองกาญไง
1: โดยเมื่อเชิญตัวลงมาสอบถามยิงคนดังกล่าวให้ข้อมูลว่า
0: เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่
1: กับในนัดจริงไม่ได้ถูกบังคับหรอกไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใด
0: เขาไม่ได้บังคับหนู
1: แต่ที่ขาดการติดต่อไปจากทางบ้านเนื่องจากว่า
0: โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณน
1: ่ะยืนยันว่าตัวเองปลอดภัยดีนะจ๊ะ
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: ก็ปล่อยตัวให้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: กลับไปหาลูกหาครอบครัวนะ
1: กลับไปฟังรายการเราที่ตชด.ไง
0: 97.75 FM มาฟังได้นะหนูนะไปกลับไปฟังพร้อมครอบครัวเลย
1: ครับหรือท่านจะฟังทางแอปพลิเคชันก็ได้นะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มี Google นะมี Google Chrome หรือ Google ธรรมดาก็ได้ข้าไปปั๊บพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอ
0: เ
1: ป็นภาษาไทยนะลุงช้างแล้วก็เคาะเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็เรดิโ
0: อ
1: เท่านี้ก็ฟังได้
0: ฟังช้างกับ
1: ห
0: ม
1: ูได้แล้วตั้งแต่ตีห้ายันสี่โมงเย็นนู่น
0: ฟังให้ยาวไปเลย
1: ถ้าลุงดอนไม่ไปไหนก็ถึงสี่โมงเย็นเลยนะ
0: ผีบ่อยากเนี่ยนะ
1: ครับอันนั้นเจ้าของผิงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียนะ
0: นั่นสิ
1: แต่ถ้าจะรับประทานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ก็เรียกช่วยระบายอะนะ
0: เกี่ยวกับระบายเนี่ยต้องใส่เริ่มจอยเนี่ย
1: ครับเป็นแคปซูล
0: อันนี้เป็นแบบแคปซูลเนี่ย
1: ถ้าจะชงน้ำดื่มก็เรียกว่าจอยมิกฟรูต
0: จอยมิกฟรูตนะ
1: อันนี้จะค่อนข้างจะ
0: เป็นผง
1: เป็นผงแต่ว่าค่อนข้างจะเห็นผลเร็วกว่าแบบแคปซูลหน่อย
0: น้ำเย็น
1: โทษโทษธาตุหนักจริงๆนะหนึ่งซองหรือสองซองน้ำแก้วหนึ่งน้ำเย็นนะ
0: ฉีกใส่แก้วข้าว
1: อย่าเอาน้ำร้อนนะ
0: คนให้ดีเข้ากันแล้ว
1: ครับแล้วก็จ้วไปหมดแก้วเลย
0: สักพักหนึ่งก็ผลิตออกมาแล้ว
1: ครับผม
0: ผลิตแล้ว
1: ตอนเช้าเดือดรักตักจึงตักจึงตักจึงเนี่ยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700แถมฟรีกระปุก1
0: แถมให้
1: เหมือนกันเลยก็ไอ้ห้าว
0: เหมือนกัน
1: ไอ้ห้าว
0: อืม
1: บางคนบอกแม่กินไอ้ห้าวแล้วลืมโฟกัสเลยไปอย่าไปลืมดิโฟกัสอันนั้นปัสสาวะจะได้คล่องนะ
0: นาน
1: ไม่พอใจเพื่อนบ้านหลอนนะสิ
0: หลอนแบบไหน
1: คิดว่าเพื่อนบ้านจะเอารถแบคโฮมาพังบ้าน
0: แล้วทำไงอ่ะ
1: คิดได้ไวปัญญาจุดไฟเผามันซะเลย
0: ใช้งานไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วอ่ะ
0: รถเนี่ยนะ
1: ครับ เมื่อวานนี้ตำรวจจากลำปลายมาตรไปจับกลุ่มในฉัตรหรือว่าฉัตรชัย
0: อ
1: ายุ35ปีที่บ้านหลังหนึ่งกลางดึกที่ผ่านมาในฉัตรชัยได้ก่อเหตุ
0: จุดไฟเผารถแบ็คโฮล
1: จนได้รับความเสียหายเอามาสอบสวนที่ตำรวจโรงพักลำปลายมาตรหน่อย
0: รีลำเนี่ย
1: ใช่จากการสอบถามในฉัตรชัยให้การว่า
0: ตนเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
1: ซึ่งอยู่บ้านติดกันนั่นแหละ
0: บ้านก็ไม่น่าติดกันเลย
1: เนาะมันชอบปล่อยน้ำเสียไหลเข้ามาในบ้านเป็นประจำบางวันบางได้เวลาดีๆพ่นยาฆ่าแมลงใส่มาผักสวนครัวแล้วก็เลยมาที่บ้านเราอ่ะ
0: จนได้รับความเสียหายไปด้วย
1: ที่เอายาฆ่ายามาฉีดผักใส่เขาได้ไง
0: เออก็เก็บความแค้นเลยมา
1: เออช่วงเกิดเหตุตนได้ไปเสพยาบ้ามา2เม็ดนั่นกินเหล้าขาวไปขวดนึงนั่น
0: เออเสพยาบ้าด้วย
1: เหล้าขาวขวดเดียวมึงยังไม่ไหวอยู่แล้ว
0: น้ำก็เม็ดไปผสมกันเข้า
1: ทีนี้ช่วงเย็นก็เบลอดิ
0: เป็นยังไง
1: เกิดการหวาดระแวงจากการเสพยาเพราะเชื่อว่าไอ้เพื่อนบ้านที่มีปัญหานี่น่าจะเป็นคนจ้างรถแบ็คโฮมาทุบบ้านเราไปแน่แท้
0: รถแบ็คโฮมาจอดข้างบ้านนี่นะ
1: ตัดสินใจในช่วงดึกเออช่วงดึกที่ผ่านมาเอามีขีดจุดปึ๊บเผารถมันซะเลย
0: แหมนี่จะร้องให้จบ
1: ไม่เป็นนะคนเป็นไม่สอนนะถ้าที่จะสอนไม่มี
0: แหมผลสุดท้ายเป็นยังไงล่ะ
1: พาชุบน้ำมันไปจุดไฟเผารถแบ็คโฮซะแหละ
0: พอเผาแล้วห้องเครื่องของเขาด้วย
1: รถนี่มันก็ใช้งานไม่ได้เด
0: ้รถก็ขับไม่ได้ได้รับความเสียหายเนี่ยนะ
1: ครับขณะที่นายชัยนรินทร์เจ้าของรถแบ็คโฮบอกว่าตัวเองได้รับจ้างจากอบต.โคกล่ามให้นำรถแบ็คโฮมาขุดกอไผ่3กอ
0: มันมีกอไผ่ขึ้นอยู่3กอ
1: เนี่ยข้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านเนี่ย
0: จึงให้ลูกน้องนำรถแบ็คโฮมาเคลียร์พื้นที่ทำงานเนี่ยนะ
1: ทำการปรับแต่งพื้นดินก่อนทำทีจอดรถแบ็คโฮแล้วก็จะได้จอดรถแบ็คโฮไว้บริเวณตรงข้ามหน้าบ้านของนายชัชชัย
0: โอ้ไปจอดตรงกันข้าม
1: พอช่วงดึกนะลูกน้องบอกมาเท่าแก
0: เป็นยังไง
1: มันบ้าหรือเปล่ามันไฟมาเผารถเราซะแล้ว
0: รถถูกเผาเ
1: อ้เอาไปซ่อมค่าเสียหายประมาณ 200,000 บาท
0: แล้วจะมีให้ไว้แล้วนะ
1: นั่นนะสิ
0: เจ้านัดเนี่ยนะ
1: ชุดสายไฟหัวเก๋งเนี่ยสายน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยไอสายไฟเนี่ยมันเขาเรียกสายไฟก็เรียกว่านะเขาต้องวายใหม่นะ
0: โอ้โห
1: กระแสน้ำมันไฮดรอลิกอะที่ดูสิมันจะเข้าเครื่องขนทนปั๊มไม่ได้อ่ะ
0: โอ้โห
1: มันเป็นอย่างนั้น
0: เป็นแสนเลยไง
1: เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความหวาดผวากับชาวบ้านในพื้นที่
0: โดยเฉพาะทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนี่ย
1: ซึ่งต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นเดียวนี้อีก
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำปลายมาตรเนี่ย
1: แจ้งข้อหากับชัดชัย2ข้อหาได้แก
0: ่เสพยาเสพติดยาบ้าเนี่ย
1: โดยไม่รับอนุญาตใครจะอนุญาตไว้หน้าแม่
0: เขาไม่อนุญาตหรอกนะ
1: แล้วก็2
0: เผาทรัพย์ผู้อื่นเนี่ยนะ
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: โดน2ข้อหานะชัดชัยนะ
1: บ้านเรานี่คนรู้กฎหมายเยอะนะ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: โอ้เมื่อวานเห็นไหมเล่า
0: เห็นอะไรอ่ะ
1: หน้าสน.ทองหล่อ
0: โอ้ที่เขาว่ามีรถไปเฉี่ยวชนกับคนที่ยืนอยู่นะ
1: โอ้ผมเห็นรูปแล้วมันไม่ได้ชนนะ
0: เ
1: ขาขี่เข้ามาดีๆเดินเข้าไปหาเขาอะ
0: พอหาเขาเป็นไง
1: เอามือไปจับแขนเขาแล้วก็ผลักให้เขาล้ม
0: พอเขาล้มแล้วเป็นไงอะ
1: บอกว่าผมไม่ได้ทำร่างกายผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขานะ
0: เ
1: ขาขับรถมาเอาแฮนด์รถมาทิ่มพุงผมตกใจ
0: โอ้มีอย่างนั้นด้วยนะแล้วก
1: ็ภาพมันก็ฟ้องกันเนาะ
0: เป็นคดีกันนะ
1: รู้สึกว่าคุณสมชัยเนี่ยก็ไปแจ้งความเขาจะไปแจ้งความคุณจุฬานัทมาเจอกันโรงพัก
0: อ๋ออดีตกกต.เนี่ยไอ้อดีตกกต.เนี่ยนะ
1: ไม่ใช่อดีตอย่างเดียวนะ
0: เป็นไง
1: อดีตอัยการด้วยนะ
0: โอ้
1: รู้กฎหมายนะ
0: กฎหมายเหมือนกันเนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ทีนี้เขาก็วาทะเถียงกันไปเถียงกันมาสรุปแล้วนี่
0: เป็นไง
1: ตำรวจก็เชิญเข้าไปให้ปากคำดิ
0: แจ้งความกันแล้วก็จะเป็นคดีนะ
1: ครับคุณสมชัยผู้ได้รับบาดเจ็บก็ถูกหลายเรื่องนะ1ถูกทำร้ายร่างกาย2ถูกอะไรนะเขาเรียกทำให้เสียทรัพย
0: ์ทำให้เสียทรัพย์เนี่ย
1: รถจักรยานที่ขี่มานี่ยังตรวจสอบอยู่ว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่านะ
0: โอ้
1: 3ดูถูกครูอาฆาตแล้วก็มี4อะไรล่ะที่ว่าด้อยค่าว่าเขาจะเป็นตุ๊ดอะไรพวกเนี้ยนะ
0: อ๋อมีด้อยค่ากันด้วย
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็มีทนายตั้มอีกเรื่องนึงที่ว่าน่าสนุกก็คือ
0: ทนายตั้มจอมพลังเนี่ยนะ
1: เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตั้มจอมพลังแล้วเน
0: ี่ยเขาหนวดเขาขึ้นไวนะ
1: เอาหนวดปลอมมาติดเหมือนพวกลิเกแหละ
0: หนวดปลอมมาติดง่าย
1: แล้วก็ทำเป็นเช็ดหน้าเหมือนให้เหมือนกับคุณกันยอมพลังไง
0: โอ้นี่เลียนแบบกันแล้วบ้างอ่ะเนี่ย
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่รู
0: ้นี่ก็เป็นทนายไปเหรอ
1: คุณตั้มก็เป็นทนายความอยู่แล้ว
0: แล้วคดีแรกก็ทนายอยู่เหมือนกันน่ะ
1: ครับ
0: ที่ชนสมชัยน่ะ
1: อันโหขนาดอัยการเลยนะ
0: โอ้
1: เป็นทนายความนะ
0: ทนายทั้งนั้นนี่นี
1: ่อดีตเป็นทนายความหรือที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งทางชลบุรีนะ
0: อ
1: ดีตนะแต่ตอนนี้แกบอกว่าแกก็ไม่ได้เป็นไม่เกี่ยวกับท่านรัฐมนตรี
0: อ
1: ันนี้มันตัวผมเองอะไรเงี้ย
0: นาน
1: ใครเห็นรูปแล้วก็รู้อ่ะรู้ข่าวจากหน้าโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ครับก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: เรื่องของข่าวนี่แหละ
1: ผมปวดหัวแทนจริงๆนะบ้านเรานี
0: ่
1: โอ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เยอะนะฮะ
0: ครับ
1: มันอะไรกันนักหนาข่าวของก็ขายไม่ค่อยได้เศรษฐกิจก็แย
0: ่
1: นะครับ
0: ไปกันหมดแล้วไปอยู่พัทยากันหมดแล้ว
1: ไม่อะไรหรอกคุณผู้ฟังตอนนี้โตโยต้านะครับไปทำสัญญากับเวียดนามแล้วย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามปีนี้
0: ไปเวียดนาม
1: แล้วปีหน้าจะไปไหนอะดูอินโดนีเซียอีกเอาไงทีเนี้ย
0: นาน
1: เราจะต้องขี่รถไฟฟ้าจีนไงไอ้ถามว่ารถไฟฟ้าดีไหมมันก็ดีนะ
0: ดี
1: มันไม่สร้างมลพิษ
0: ต่อ
1: แล้วก็ประหยัดค่าเชื้อเพลิง
0: ต่อไปเศษขยะเยอะ
1: ขยะอิเล็กทรอนิกส์มันจะตามมาหรือเปล่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ทุกวันนี้เรายังไม่รู้ก็ไปทิ้งที่ไหนกันเลย
0: เออแล้วมันอันตรายอะนะ
1: ครับเราลองดูที่โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยใช้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วชาร์จแบตไปเนี่ยซื้อมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โห
0: เป็นไง
1: ชาร์จทีนึง3วัน4วันน่ะนะ
0: แล้วก็แพงด้วยเนี่ย
1: เออเดี๋ยวนี้ชาร์จวันนึงชาร์จเช้าเอาเย็นชาร์จ
0: หมดแล้ว
1: ชาร์จเช้าเอาเที่ยงชาร์จ
0: ม
1: ันจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะใครจะออกรถไฟฟ้าก็ลองคิดนานๆดูให้ดีนะครับ
0: นาน
1: ตราบใดที่เรายังมีปัญญาซื้อ
0: น้ำมันเนี่ย
1: น้ำมันเติมรถได้นะก็ยังไม่ต้องไปรีบเปลี่ยนหรอกครับถ้าอยากได้จริงๆก็สนับสนุนนะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับขับทางไกลเพราะว่าขับไปทางไกลเนี่ยมันเสียเวลาเติมไฟฟ้าได้เป็นชั่วโมงนะ
0: โ
1: อ้อย่างน้อยๆก็ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงกันนะ
0: อันนี้ต้องดูระยะเวลาดูว่ากิโล
1: ใช่
0: ของเราจะได้ไปกิโลกลับพอดีนะ
1: แต่มันใหม่ๆมันได้ไงเก่าๆก็ไปมันไปไม่ถึงตามสเปคมาแล้ว
0: ก็เหมือนเราขี่รถแบบมอเตอร์ไซค์ที่เป็นไฟฟ้าเน
1: ี่
0: ยบางทีมันก็ดับไปเฉยๆนะ
1: เอาใช้วิจารณญาณดีๆนะครับแล้วก็ใครที่ชาร์จแบตรถไฟฟ้าไปเนี่ยผมคนหนึ่งนะที่ไม่สนับสนุนให้ชาร์จแบตเต็มร้อยนะไม่ต้องถึง 100% ตั้ง 80% ก็พอครับ
0: นั่น
1: ถ้าเต็มร้อยเนี่ยเวลาไฟมันเหลือกินเหลือใช้เนี่ยมันไม่ชาร์จเข้าคืนไงระบบเบรกเนี่ยมันก็ในเมื่อมันไฟมันไม่ชาร์จก็คือระเบิดเบรกมันจะแข็งไม่หน่อยบ้านก็มีอยู่คันนึงก็ได้ใช้อยู่เนี่ย
0: โอ้
1: สมจี๊ดนะสมจี๊ดนะตะลึงครับไปพบต้นพญามะเดื่อชุมพร
0: เป็นยังไง
1: ขนาดมะฮือมาอายุหลายร้อยปีกลางป่าลึกไม้มงคลคู่จังหวัดเลยนะครับเนี่ย
0: ไม้มะเดื่อไง
1: ก็เรียกไม้มะเดื่อนะครับเมื่อวานนี้คณะสำรวจนะครับไปตำเขตพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือก็ตอนล่างสั่งการให้หัวหน้าฝ่ายพิทักษ์ป่าเดินทองแล้วก็หัวหน้าสถานีรถไฟสถานีไฟป่าชุมพรไปตรวจสอบ
0: ไปตรวจสอบ
1: ที่อำเภอท่าแซะมีต้นมะเดื่อต้นบะเริ่มเลยนะครับ
0: ต้นใหญ่เนี่ยนะ
1: อยู่ในป่าสมบูรณ์หมู่7ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะ
0: หลังจากได้รับรายงานว่าพบเนี่ย
1: พึกพนาศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกพึกพนาศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ขนาดใหญ่อะโตผิดปกติอยู่กลางป่าลึก
0: อยู่ที่กลางป่าลึกเนี่ยนะ
1: เสียดายไม่ได้ออกอากาศชุมพรเนี่ยพอไปดูปุ๊บตกตะลึงในความใหญ่
0: ทรงพลังด้วย
1: แล้วก็แถมยังมีมนต์ขลังนะ
0: เม
1: ื่อพบกับต้นมะเดื่อชุมพรมะเดื่อยักษ์เลย
0: น่าสะใจด้วย
1: จากการวัดขนาดรอบลำต้นพบว่ากว้างถึง235เซนติเมตร2เมตรครึ่งกว่า
0: โอ้
1: สูงตั้งงานประมาณ30เมตรครับ
0: แผ่กิ่งก้านสาขาเนี่ย
1: คุมพื้นที่บริเวณกว้างยอดไม้สูงลิบลิ่วและที่นี่แปลกที่น่าแปลกใจก็คือ
0: เป็นยังไง
1: ทั่วทั้งลำต้นและกิ่งก้านต่างออกผลมะเดื่อแน่นเป็นดงเลยนะสร้างความอัศจรรย์หันกรัญยอ
0: กับผู้ที่พบเห็นไปอย่างมากเลยนะ
1: ครับผม
0: อัศจรรย์อัศจรรย์มีกล้วยไม้อยู่เลยเนี่ยต้นอะไรเนี่ย
1: เนี่
0: ย
1: เอาไก่หมวย
0: ต้นไม้เลยนะ
1: ไก่หมวยกล้วยไม
0: ้
1: ต้นมะเดื่อนี่ต้องคู่กับอะไรนะ มังวีใช่ไหม
0: มังวีมาเดือเนี่ยนะมันไม่ค่อยดีเพราะมีมังวีเข้ามาแทะข้างในเนี่ยนะ
1: มาเดือมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามีมังวีมันตอมข้างใน
0: ต้นใหญ่อยู่กลางป่าลึกเนี่ยนะ
1: น่าจะอายุไม่ต่ำกว่า100 ปีอย่างแน่นอน
0: โอ้อ้าว
1: อันนี้คือเรื่องที่เขาเกิดขึ้นที่ท่าแซะชุมพรเน
0: า
1: ะ
0: เกี่ยวกับต้นมะเดื่อมหัศจรรย์เนี่ยนะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับอีกหลายๆคลื่นนะครับ
0: ฟังกัน
1: ชั่วโมงนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805577
9: 7
7: ข้าข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
14: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล
3: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

มาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: กลับมาชั่วโมงที่2นะครับลุงโชเล
0: ่มาล้อมวงมาฟังกัน
1: ครับตอนนี้เราก็มีทางคลื่นของวสป.ทั้งตชด.ทั้งทุ่งสงแล้วก็กาญจนบุรีกลับมาแล้ว
0: ฟังกัน
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
0: จังหวัดปราจีนบุรีก็ยังฟังกันอยู่เนี่ย
1: ตำรวจภูธรภาค9สตูลครับ
0: สวัสดีชาวสตูลอีกรอบนึงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อืม
1: แล้วก็ถึงเวลาก็ต้องมารายงานตัวกันอย่างนี้นะ
0: พบกัน
1: แล้วก็มาบอกว่าวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรเนี่ยนะ
0: ไปตลอดไปที่ไหนเนี่ย
1: นู
0: ้ตลาดนัด
1: บ้านบ่อสาย
0: ตำบล
1: สะแจง
0: อำเภอ
1: บางระจัน
0: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับผม
0: ตลาดนัดบ้านบ่อสายตำบลสะแจงบางระจันสิงห์บุรี
1: ครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันสินค้าของเราไป
1: เมื่อวานอากาศร้อนร้อนร้อนจริงๆนะเมื่อวานเนี่ย
0: ตอนกลางวันเนี่ยนะ
1: โอ้โหตอนเย็นบ้านผมฝนตกบ้านโชเล่ไม่ตกอ่ะ
0: ก็อยู่ตำบลเดียวกันแต่มันไม่ตกกันในบ้านผม
1: คุณหลับหรือเปล่า
0: ผมว่าไม่หลับนะผมหลับยาก
1: สถานีวิทยุก็ยังบอกตอนนี้ขอลงก่อนนะฟ้ามันเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่าง
0: ไอ้ฟ้ามาร้องอยู่แล้วละแต่มันไม่ตกกันที่บ้านผม
1: ก็ตก
0: ส
1: งสัยจะสาบานใครไว้ละมั้ง
0: ไม่ได้สาบานนะ
1: ฮะ
0: บ
1: ้านเราในตอนนี้เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องอย่างหนึ่งเลยก็ไอ้เรื่องอดีตอัยการไปผักอกนักวิชาการไปผักจับแขนแล้วผักจักรยานล้ม
0: น่ะเป็นเรื่องกันน่ะ
1: ผมไม่ได้ทำร้ายเขานี่
0: แจ้งความอยู่น่ะ
1: เออแล้วก็รู้สึกได้ประกันตัวละทีแรกเขาคัดค้านการประกันตัวนะ
0: ได้ประกันตัวออกมา
1: ทนายตั้มกับกันจอมพลังก็เอากัน
0: ตั้มจอมพลังกับกันจอมพลังเจอกันครับ
1: ตอนนี้ก็ได้ใช้ยาใหม่ตั้มจอมพลัง
0: มามีหนวดด้วยนะ
1: หนวดลิเก
0: เออแล้วก็ยังมี
1: ดาบทิชชู่เช็ดอีก
0: คอยซับเหงื่อเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ไม่ทำได้เหมือน
1: กันผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรเนาะ
0: นั่นสิ
1: เขาต้องมีอะไรสักอย่างแหละแล้วก็อะไรกับหมอไอ้หมอปากแซบนะคือด็อกเตอร์ธนกิจไปตรวจสอบไงท่านเป็นคณะกรรมการตรงนี้ด้วยเนาะ
0: หมอ
1: จริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยท่านดร.ธนกิจปรากฏว่าคุณหมอคนเนี้ยที
0: ่
1: บอกว่าบัตร30บาทเนี่ยชั้นต่ำไปตัดเพาะเครียดหนักจะขอเลิกเป็นหมอ
0: จะไปไหนอ่ะ
1: ไปบวชตลอดชีวิต
0: โอ้บวชเลยหรือไง
1: แม่หมอก็บอกกูจะเอาอะไรกินมึงไม่เลี้ยงกูอ่ะ
0: โอ
1: ้เออก็คือตอนนี้เป็นหมอไม่ได้แล้ว
0: นาน
1: เขายกเลิกใบไปแล้วใช่ไหมจากกรณีคุณหมอปากแซบเนี่ย หรือแพทย์คลินิกย่านคลองสำวานะถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมด่าทอและเหยียดผู้ใช้ติด30บาทล่าสุดในโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ที่ดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์ประธานคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์สปสช.โทรศัพท์พูดคุยกับคุณหมอดังกล่าวนี่แหละ
0: ได้พูดได้คุยกันเนี่ยนะ
1: ในเพจของเจ๊ม้อยวีบวกเนี่ยนะนำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร
0: ่
1: นะครับในบางช่วงบางตอนบทสนทนาหมอได้ระบายความในใจพร้อมกับร้องไห้โฮออกมาบอกว่าต่อไปนี้เครียดหนักนอนไม่หลับบอกว่าตอนนี้นะ
0: เป็นไง
1: อดหลับอดนอนช่วยคนไข้แต่ต้องมาเจอแบบนี
0: ้
1: ขอเลิกเป็นหมอแล้วจะไปบวชแล้ว
0: บวชตลอดชีวิตด้วย
1: เออ
0: ไม่มาเข้าตำราศาสนาพุทธเลยนะ
1: ครับทางตำรายังไง
0: อ้าวเวลาคนไทยเนี่ยอายุ20ปีนี่ก็ให้บวชก่อนถึงจะไปมีเมียน่ะ
1: อ่าฮะ
0: ถ้ามีเมียแล้วไปบวชเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ไม่ยอมสึกเลยละ
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวก
1: ็กูขึ้นสวรรค์แล้วเว้ย
0: เออถึงให้บวชก่อนไง บวชก่อนแล้วก็ไปมีเมีย
1: จะได้รู้ไง
0: เออถ้าไปมีเมียก่อนแล้วมาบวชนี่ไม่ยอม
1: สึกนรกมีจริง อย่างที่โชเล่ถามผมเมื่อวานเนี่ยแหละ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไปหาหมอก็ถามว่าจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้าย
0: อ่าและเป็นไง
1: อะไรก็ได้หมอขับ
0: เ
1: ออต้องทำใจนะ
0: ทำใจนะ
1: เออ
0: แล้วไงเยอะไง
1: เมียคุณตายแล้ว
0: เออ
1: เมียตายแล้วแหละแล้วข่าวดีล่ะ
0: ข่าวร้ายเน
1: ี่ยแล้วข่าวร้ายล่ะเมื่อกี้แสดงว่าข่าวดีเนี
0: ่ยเมียตายแสดงว่าข่าวดี
1: โอ้เวลา อากาศร้อนๆเนี่ยคนบอกว่ามันผมไม่ร้อนนะแต่เหงื่อออกกลางคืนจนเสื้อเปียกเนี่ย5โรคที่ไม่ควรมองข้ามนะ
0: อ้าวฟังกันไว้บ้างนะ
1: ครับผมเพราะว่าเหงื่อออกแต่ไม่ร้อนน่ะ
0: มันไม่ร้อนแต่เหงื่อมันออก
1: เออมันเหงื่อออกเนี่ยทั้งในห้องก็เย็นนะเสื้อเปียกหมอนชื้นผ้าปูที่นอนเปียกนะฮะเสื้อผ้ากลางคืนเปียกมาเลยคงจะขี้ร้อนเฉยๆละมั้งเพราะเหงื่อกลางคืนแบบชุ่มๆมากๆเรียกว่าเหงื่อออกกลางคืนมากผิดปกติเป็นอาการที่พบเห็นได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่ฮอร์โมนยาน้ำตาลต่ำไปจนถึงการติดเชื้อในโรคบางอย่างด้วย
0: โอ้โห
1: นะอาจจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษก็ได้
0: เป็นได้
1: เพราะร่างกายดูรู้อยู่แม้กระทั่งตอนนอนเนี่ยนะ
0: เออ
1: ไทรอยด์เป็นต่อมที่ควบคุมพันเผาผลาญหลายระดับถ้าฮอร์โมนไทรอยด์สูงเกิน
0: ร่างกาย
1: เหมือนกับเครื่องยนต์ที่เร่งรอบอยู่ตลอดเวลา
0: เลยเกิดอาการ
1: ได้หลายอย่างเช่น
0: อะไร
1: ขี้ร้อนกว่าปกติ
0: ขี้ร้อนด้วยง่าย
1: เหงื่อออกง่าย
0: โอ้โห
1: ใจสั่นมือสั่นไม่ค่อยหลับ
0: เออ
1: ถ่ายบ่อย
0: นาน
1: กินได้แต่น้ำหนักลดอันนี้เบาหวานมาแล้วนะ
0: เนี่ยนะ
1: บางวันเนี่ยนะบางตอนกลางวันรู้สึกร้อนนะแต่พอกลางคืนเหงื่อออกจนเสื้อนี่ชื้นหมด
0: ถึงขนาดนั้น
1: เอออาการกลุ่มนี้โดยร่วมกันเป็นร่วมกันเนี่ยชีพจรจะเต้นเร็วน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ
0: เออ
1: คุณไปตรวจค่าไทรอยนะ
0: ต้องไปตรวจกัน
1: สองน้ำตาลต่ำตอนกลางคืนโดยเฉพาะคนที่ใช้ยาลดน้ำตาลนะลดเบาหวานนะครับยาลดเบาหวานนี่อย่าไปซื้อกินเองนะกินยาคุณหมอนะ
0: ให้คุณหมอเขาให้ยาเบาหวานมากินแล้วก็รับประทานมาละกินนก
1: ได้
0: อันนี้ตามกันไป
1: คนที่กินยาเคมีเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำตาลเนี่ยผลที่เกิดได้ก็คือเหงื่อออกใจสั่นมือสั่นฝันร้ายสะดุ้งตื่นปวดหัวในตอนเช้าอ่อนเพลียเพลียแรงปกติหลังตื่นนะครับอาการติดเชื้อ

0: อรักแร้หรือขาหนีบ
1: อ่
0: อนเพลียผิดปกติคันตามตัวโดยไม่มีสาเหตุ
1: นาน
0: บางคนมีฮอร์โมนเปลี่ยนก็ไม่รู้ตัวหรอกจะเป็นผู้หญิงที่ว่าอายุ40 50ขึ้นไปอ่ะคือพวกหลังหมดประจำเดือนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไวทองอะไรเนี่ย
1: ไวทองเนี่ย
0: พวกนี้จะมีอาการร้อนวูบๆวับ
1: ๆบางคนเนี่ย
0: ตอนกลางวันเนี่ยหน้าร้อนหน้าวูบ
1: กลางคืนล่ะ
0: ตัวชุ่มทั้งตัว
1: ตื่นขึ้นมาตัวชุ่มทั้งตัว
0: หลับๆตื่นๆเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นใจสั่นหงุดหงิดสันงอนขี้โมโหเนี่ยนะ
1: โอ้ย
0: ประจำเดือนมามั่งไม่มามั่ง
1: นี่เขาเรียกว่านี่แหละไวทองละหรือจะไปลมจะมาเนี่ยนะ
0: ครับผมห้องร้อนความรื้นชื้นสูงเนี่ยข้าไปอยู่เอ๊ะเขาร้อนทำไมฉันไม่ร้อนอะไรเงี้ยคนที่ดื่มเหล้ามากๆก็ระวังหน่อยนะ
1: ตับจะแข็งนะ
0: ครับ
1: ระวังระวัง
0: ระวังระวังเอากระถินหน่อยกระถินหน่อย
1: เธอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: จะเป็นกองละพันกองละ500ก็ได้
0: เท่าไหร่ก็ได้แล้วติดจิตศรัทธาของท่านนะ
1: แล้วก็จะร่วมเปิดลงธงลงทานอะไรก็ติดต่อกับทางวัดเขา
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้าก
1: องละพันนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็วางศิลาฤกษ์สะพาน3ข้ามโลกเนี่ยนะ
0: อ้าวเหรอ
1: สะพานข้าม3โลกกันนะ
0: คุณรู้ได้ไงใครก็บอกคุณล่ะ
1: ผมดูทางโทรศัพท์เนี่ย
0: โอ้พี่ทัน หมดตกข่าวแล้วดังนั้นนะ
1: เขาบวกสวงกันบวกเสือเกี่ยวกับสะพานเนี่ยนะ
0: ช่างก็บอกไม่เกิน5เดือนนะ
1: โอ้เอาดีแล้วขอให้เสร็จทีนะ
0: จะได้หาลิเกโชเล่ไปเล่นนะ
1: ฉลองสะพานไปเลยนะหลวงพ่อกรรมการ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนที่วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอันนี้ซื้อที่ดินวันหนึ่งพฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาทหนึ่งพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาห้าจังหวัดสระบุรีหนึ่งพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองตะแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: หนองแจ้งหนองแจ้งเดี๋ยวเขาโทรมาว่าไง
1: หนองแจ้ง
0: ไม่มีตา
1: หนึ่งพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้ง
0: ครับ
1: ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: เจ็ดพฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอปากไข่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีเริ่มงาน29 30 31ตุลาคม2คือ2วันอันนี้มีลิเกเด็กโชคดีทำการแสดงนะ
0: ใช่ครับผม
1: ไปดูกัน
0: เอาวันที่1พฤศจิกายนวัดนึงวัดป่าดุญยรามขอนแก่นไง
1: ที่ขอนแก่นนะ
0: วัดประดาวนารามเนี
1: ่
0: ย
1: เออไม่ใช่ประดาตะแหวนไง
0: ตะแหวน
1: ไ
0: ปถึงไหนแล้วไม่รู้โอ้ยประเทศไทย
1: เอาไปทอดกฐินกันแล้วกัน
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆในประเทศไทยผมปวดหัวจริงๆเนี่ย
1: จุกจิกก็ได
0: ้ดีแล้วที่ผมไม่ได้เป็นนายกกับเขาว่า
1: คุณเนี่ยนะจะไปเป็นนายกกันเนอะ
0: เป็นนายกป่านี้ประสาทและประธานไปแล้วผมอ่ะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องปืนอีก
1: ปืนเนี่ยมีกันทุกวันเหมือนกัน
0: ครับ
1: วันก่อนก็ยิงกันที่โตลุงลพบุรี
0: นั่นแหละ
1: แล
0: ้วเมื่อคืนนี้ที่ไหนฮะที่บางลี่หรือไง
1: อันนั้นอุบัติเหตุเนี่ย
0: เป็นไง
1: เพราะว่าตกลงไปที่คลองบางลี่น่ะ
0: ตายไหมเนี่ย
1: ตายหนึ่งศพผู้ชายเนี่ย
0: บางลี่บางมะยมมุจลินเนี่ยนะ
1: นี่แหละบางมะยมเนี่ยคลองนั้นตกลงไปในคลองรถน่ะ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้เด็กข่าว
0: ใครรู้ข่าวมาก็ส่งข่าวหน่อยผมจะรอคุณหน่อยเนี่ย
1: หน่อยดีเจซี่เนี่ยนะ
0: ไม่ส่งข่าวส่งข่าวแต่พวกอะไรก็ไม่รู้
1: บริจา

0: อันเดียนะ
1: ขาบริการขยันจริงเลยพบนุ่นพบนี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ครูพี่เลี้ยงมาช้านี่ผมเล่าให้ฟังไปรอบนึงแล้วทำโทษเด็กอายุ5ขวบอ่ะ5ขวบนี่อนุบาล1อนุบาล2ไงนะ
0: ก็ยังเด็กอยู่อ่ะ
1: เออไม่รู้ไปทำมิท่าไหนให้เด็กยืนแก้ผ้า
0: เอ้า
1: ประจานหน้าห้องเรียน
0: ทำไมครูแบบเนี้ยเนี่ย
1: เออสมัยเรานี่ยังมากกันยืนขาเดียวกลางแขนคาบไม้บรรทัดไอ้นี่มันแก้ผ้าหมดเลยใส่ถุงเท้าไปคู่เดียวอ่ะ
0: นี่ครูพี่เลี้ยง
1: แล้วไม่ใช่บ้านต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านนาบ้านนอกขอกตื้อตะดือโบนะ
0: ที่ไหนอ่ะน
1: ่ะในกทมมึงที่คนตกท่อนี่แหละ
0: อ๋อท่านชัชชาติศิริพันธ์ไปดูสิล่ะ
1: นะ
0: ศิริพันธ์เนี่ย
1: คุณปีปวีณาไปแล้ว
0: ไปแล้วไง
1: คุณปวีณาคุณเกษีที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ากทมเนี่ย
0: ชัชชาติศิริพันธ์เนี่ยนะ
1: เออพ่อเด็กแม่เด็กได้ร่วมประชุมเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข
0: ์
1: หลังจากเด็กชายวัย5ขวบ
0: ถูกครูพี่เลี้ยงลงโทษเนี่ยนะ
1: จับถอดชุดนักเรียนกางเกงในชั้นในเหลือแต่ถุงเท้าครูหนึ่งยืนหน้าห้องเรียน
0: จนเด็กอับอาย
1: แล้วก็ผวาไม่อยากไปโรงเรียน
0: ไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
1: ไม่ไปแล้วโรงเรียนของเราน่าอยู
0: ่
1: คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกจนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนเด็กร้องไห้เลย
0: หนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครูจับหนูแก้ผ้าหน้าโรงเรียนเนี่ย
1: ใช
0: ่
1: โถ
0: หน้าสงสารเด็กเนาะ
1: ครูยังไงเนี่ย
0: อ
1: ่ะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เติมเต็มให้กับร่างกายกัน
1: นั่นพอเขาไปประชุมเสร็จนะครับ
0: เป็นไง
1: ตอนเกสีเนี่ยได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: และขณะนี้ได้ดำเนินการให้
1: ผู้บริเลี้ยงคนดังกล่าวเนี่ยลาออกไปก่อน
0: ต้องให้ลาออกไง
1: หลังจากได้ประชุมรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
0: หากกระทำผิดเนี่ย
1: ต้องได้รับบทลงโทษตามระเบียบครับ
0: ต่อจากนี้
1: ก็จะเสนอกทม.ทำการอบรมให้ความรู้กับครูประจำชั้นและก็ครูพี่เลี้ยง
0: ในการดูแลเด็กเนี่ยนะ
1: เพื่อยกระดับมาตรการ
0: ความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
1: ในสถานที่การศึกษาของกทม.ต่อไป
0: อย่า
1: ล
0: ื
1: มนะเด็กเนี่ยเอาอะไรให้เขาก็รับอย่างนั้นเลยนะเอาอะไรสิ่งดีๆเขาก็รับไปสิ่งไม่ดีเขาก็ไม่รับเอ้ยสิ่งไม่ดีเขาก็รับพอเขารับแล้วก็จะไปสารต่อหรือเปล่า
0: เด็กก
1: ็ลักษณะเนี้ยทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนกลัวเลยทีเนี้ย
0: กลัวสิหวาดกล
1: ัวคุณปวีณาต้องขอบคุณคุณเกษีนะครับที่ปรึกษาผู้สูงคุณวุฒิผู้ว่าเนี่ยนะ
0: ที่ร่วมประชุมแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ทันที
1: แล้ววันนี้ครับคุณปวีณาก็ประสานไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลราชบูรณะแล้วก็ให้พ่อกับแม่เด็กวัย5ขวบเนี่ยนะ
0: เดินทางไปพบนะ
1: ในวันที่7กันยายน10นาฬิกาเพื่
0: นัดสหวิชาชีพเด็กเนี่ย
1: และมูลนิธิปวีณาติดตามความคืบหน้า
0: ให้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ย
1: ไม่ประสงค์จะเรียนต่อโรงเรียนเดิม
0: มูลนิธิปวีณา
1: จะประสานโรงเรียนที่ใหม่ให้กับนักเรียนต่อไป
0: ยังไงให้กับบ้านไว้กันแล้วกัน
1: ผมก็ต้องเรียกความเรียกค่าเสียหายด้วยมันวุ่นวายนะเนาะเด็กก็โอ้โหที่เทอมแรกผิดไปแล้วในเทอม2ไม่ต้องไปปรับใหม่หมดเลยไหนจะเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่ไอการสอนการเรียนมันก็คงไม่แตกต่างกันหรอกนะ
0: เอาก็เปลี่ยนครูไปก็แล้วกัน
1: ใช่
0: เด็กมันจะไปหาที่เรียนกันยากอ่ะ
1: ครับ
0: จะไม่ทันเพื่อน
1: นั่นน่ะสิจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะก็ต้องดูแลสายตากันด้วยนะ
0: สายตาเราก็มีเนี่ยเรื่องของยาบิงนี่
1: ยาบิงเด็กๆกินเม็ดเดียวพอ
0: โอ้
1: เด็กยังไม่มีปัญหาหรอก
0: เด็กไม่ค่อยเป็นนะ
1: ไม่เป็นหรอกแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเด็กที่มันชอบเล่นเกมแบบไอ้2คนที่บ้านผมเนี่ยต้องกิน
0: โอ้ต้องใส่แว่นดีกันนะ
1: ให้แว่นใส่แล้วแว่นไปทิ้งไปโรงเรียนมั่งอะไรมั่ง
0: ลืมอ่ะ
1: ครับบำรุงและฟื้นฟูดีกว่าเด็กๆนะแต่พวกเราเนี่ยต้อง2เม็ดนะ
0: 2เม็ดผู้ใหญ่เนี่ย
1: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดอย่าไปกินหน่อไม้ก็ล่ะ
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลรับประทานง่าย
1: ครับผ
0: ม
1: บางคนแบบน้องเมื่อวานเนี่ยที่น้องจะใส่ไหม
0: เป็นไงอ่ะเดิม
1: ก็เดือกเกินไม่ลงต้องขอกินแบบซอฟเยลแล้วอ่ะถึงแล้วนะวันนี้
0: อ้าวคอยรับของด้วยนะน้องนะ
1: ถ้าเป็นแคปซูลก็ยาหญ้าบิง
0: อันนี้ก็เรื่องของดวงตานี่แหละ
1: แต่ถ้าเป็นซอฟเยลก็ต้องเป็นดีแค
0: ่ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเลย
1: ถามว่าอะไรดีต่อกันก็ตัวท่านเองแหละถึงจะเป็นผู้จะตอบจากปากจากใจเนาะเพราะว่าถามลุงช้างอะตอบไม่ได้ผมกิน2อย่าง
0: นาน
1: เช้ากินยาหญ้าก่อนนอนกินดีแค่
0: ช้างกินได
1: ้ครับ
0: ก็
1: เ เห็นไหมเนี่ยนั่งจัดรายการคู่กันเนี่ยผมไม่ต้องใส่แว่นเลยโอ้บางคนในตาไม่ดียังเอาแว่นไปบังอีกนะ
0: นั่น
1: เป็นอย่างนั้นนะครับเอาม าอีกแล้วครับเอาสวัสดีหน่อย
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้า
1: พูดช้าช้าหน่อยเอามา
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้าง
1: ครับ
2: วันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081-290-1691ครับ
1: ครับแล้วเบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 081-924-43777ครับ
1: แล้วจะซื้อปุ๋ยจะซื้อปุ๋ยลุงช้างเนี่ย
2: 0858482839ครับ
1: หรือโทรหาลุงช้างก็ได้นะอันนี้ชื่อดีเจอะไรนะ
2: ตาราเรเตเต
1: โอ้แฟนคลับเยอะเลยนะโน่นคุณย่าอัมพันธ์อยู่ของขุงก็ฟังอยู่นะแล้วคุณย่าอะไรนะอยู่8ลิ้วฉะเชิงเทราก็ฟังอยู่บอกเมื่อไหร่จะให้ตะละเลเตเตมาจัดรายการเนี่ย
0: อ
1: ีกคนหนึ่งก็อยู่ในท้ายตลาดลพบุรีเนี่ยครับน้องเตก็เรียนอยู่ชั้นอะไรครับเนี่ย
2: ป .3 ครับ
1: อ๋อโรงเรียนอะไรนะ
2: อัสสัมชัญคอนแวนลพบุรีครับ
1: ครับผมเรียนเก่งไหมล่ะ
2: เก่งอยู่แล้ว
1: เก่งเหมือนใคร
2: ปู
1: ่แม่เก่งเหลือเกินนะเอาเก่งนี่ลองท่องกรุงเทพมหานครดิ
2: กรุงเทพมหานคร
1: ดังๆหน่อย
2: กรุงเทพมหานครอามรรัตนโกสินทร์มหินทรยุทธยามหาดิโรกพกนกพรัตน์ราชธานีปุรีหลวงปู่ลมวชนิเวศมหาสถานอมรพิษมาอวตารสถิตสักทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ
1: ์แค่นี้เหรอโอ้ทำไมยาวจังกรุงเทพอะกรุงเทพไม่อย่าน้อยเลยนะทีเนี้ยนะเอาใครโทรมาแล้วใครโทรมาใครโทรมาสวัสดีครับ
3: กูจะท้าหน่อยสิหนูเอ้ย
1: นั่นยามพันฟังไม่ทันใช่ไหม
3: โอ้โหไปอย่างรถด่วนเลยอ่ะเก่งเก่ง
1: เอาท่องท่องท่องท่องชินน้ำมันจอนหน่อยให้ยามพันฟังหน่อยชินน้ำมันจอน
2: ปุตตะกาโมรเพปุตตังพระกาโมรเพทะนัง
3: อ
2: ธิกายเยกายะยายะเทวนาปิยตังสุตวะอิติปิโสภะคะวายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชัยยาสนากัตตาพุทธาเชตวะมารังสวาหะนังจตุสัจจะสัพพังละสังเยปิปิงสุนราสัพพาตันหังกะดาทะโยพุทธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเพปฏิทิต
1: ม
2: ไมหังมัตเกเตมูนิสราสิ
1: ลืม
2: สิเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธัมโมจะวิโรชนี
1: อ๋อพอก่อนนะเดี๋ยวมีคนหลายคนอายมีหลายคนอาย
3: เก่งเก่งเก่งเก่ง
1: เอาเก่งโอนตังมาดิให้กระเทิมน้องเตหน่อย
3: โอ้โหไม่งั้นยังจะต้องซื้อยาลุงกินอยู่เนี่ย
1: โอเคซื้อก็ไปไปพักผ่อนได้ละไม่ยอมพักผ่อนเอาอ่านข่าวหน่อยอ่านข่าวหน่อยอ่านข่าวหน่อยอ่ะ
2: สมชัยเตรียมฟ้อง
1: แพ่ง
2: แพ่งเรียก
1: ณัฐวุฒิน
2: ัฐวุฒิ50ล้านปมแจ้งความเท็จ กล่าวหาเรื่องเงินบริจาค
1: อ่านหนังสือให้เหมือนกับเราพูดนะลูกอย่าอ่านหนังสือเหมือนคนอ่านหนังสืออ่านหนังสือเป็นคนอ่านหนังสือสมชายเตรียมฟ้องแพ่งเรียกนัทบุตร50บาทเขาเรียกว่าอ่านหนังสือเหมือนอ่านหนังสือการอ่านหนังสือให้อ่านเหมือนคนเราพูดกันสมชายเตรียมฟ้องแพ่งเรียกนัทบุตร50ล้านอะไรเงี้ยนะโอเคนะอ่ะไปดูเรื่องของ
2: คำถาม
1: ส่
2: วนป่วนอ
1: ะไรคำถามส่วนป่วนเมื่อวานนี้ก็คุณนัทวุฒิไงที่ไปผลักเอาคุณสมชัยนะครับแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ผลักอะไรนั่นแหละ
0: มีปัญหากันเนี่ยนะ
1: นี่ก็เตรียมฟ้องเรียกนัทวุฒิ50ล้านนะ
0: เอา50ล้านเนี
1: ่ยให้สมฐานะเจ้าของอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้านหน่อย
0: อ๋อ
1: เรียก50ล้านมันก็จอกกระจอกผมลงทุนไป500ล้านนี่
0: เขามีตังค์อะนะ
1: คนมีตังค์เขาพูดได้ดิ
0: พูดได้
1: กล่าวหาเรื่องเงินบริจาคไปบำเรอสาว
0: โอ้
1: ยังอยู่ครบเยอะทีมกฎหมายฝั่งตรงข้ามไม่ทำการบ้าน
0: ว่าอย่างนั้น
1: คือเรื่องทั้งเรื่องสองคนเขากำลังฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยลุงเจเล
0: ่มีปัญหากัน
1: คุณสมชัยกับคุณนัทวุฒิก็นัดไปเจอกันที่สน.ทองหล่อ
0: จังหวะไปเจอกันเข้า
1: คุณสมชัยก็ปั่นจักรยานมาเขายุคประหยัดไงปั่นจักรยานมาโรงพัก
0: อ
1: ันนี้เดินไปหาเขา
0: อันนี้สบาย
1: แล้วเขาบอกเขาไม่ได้ผักนะ
0: มันเป็นยังไงอ่ะ
1: เขาแค่จับแขนแล้วก็ลบทำรถล้มซับออยหรือเปล่าลงไปนั่งเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เจ็บอีกนะ
0: หาว่าอย่างงั้น
1: เขาฟ้องกันได้อีกนะสิบสี่นาฬิกาเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากร
0: อดีตกกต.เนี่ย
1: สัมภาษณ์ก่อนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
0: พนักงานสอบสวนเนี่ยนะ
1: สน.ทองหล่อกรณีนายณัฐวุฒิวงเนียม
0: แจ้งความเท็จเนี่ย
1: ทำให้ได้รับความเสียหายและหมิ่นประมาทในที่สาธารณะอย่างร้ายแรงครับ
0: ร้ายแรงด้วยเนี่ยนะ
1: ครับไปแล้วใช่ไหม
0: ไปแล้ว
1: ประเด็นที่แจ้งความเท็จบุคคลเนี้ยได้กล่าวหาว่าตนเนี่ย
0: นำเงินบริจาคที่เปิดรับ
1: สำหรับการช่วยเหลือเงินกองทุนจะไปช่วยคนที่ถูกฟ้องร้องปิดปาก
0: ปิดปาก
1: และยังกล่าวหาว่าตนนำเงินบริจาคกองทุนไปบำเรอกามหญิงสาวนะ
0: อ๋อ
1: และจัดงานแต่งหลอกตนและทนายความก็แจ้งความดำเนินคดีครับ
0: แจ้งความดำเนินคดี
1: ในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับ
0: แจ้งความเท็จเพื่อการแกล้งนะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับลุงช้างตอนนี้ฟ้าทลายโจรยังมีไหม
1: อ๋อไม่มีแล้วครับผมไม่ได้ทำแล้วครับ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นตอนนี้มีวิทยุด้วยใช่ไหมอ่ะ
1: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่
4: ได้น้องฟันเตเก่งนะอย่าลืมโฆษณา Google ด้วยนะเนี่ย Google แล้วเราต้องฟังทาง Google ด้วย
1: อ๋อฟังทาง Google ใช่ไหมครับ
4: ใช่แต่ว่าอยากได้วิทยุลุงช้างเพราะเครื่องของผมมันมีแล้วมันโดด
1: อ๋อสักครู่นะเดี๋ยวโทรกลับนะ
4: ได้ครับได
1: ้ครับผมก็มีโทรศัพท์มีเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะ
0: สามารถฟังได้
1: ที่มี Google พิมพ์คำว่าลุงช้างภาษาไทยนี่แหละลุงช้างเรดิโอ
0: ครับ
1: แค่นี้แหละเดี๋ยวก
0: ็ฟังกัน
1: สามารถฟังได้ติดตั้งไว้เลยนะ
0: ทั่วโลกเลย
1: ครับทีนี้เรื่องราวเนี้ยยืนยันว่าเงินกองทุนที่เปิดรับบริจาคทุกบาททุกตังค์ยังอยู่ครบ
0: ยังอยู่ครบ
1: ทางด้านนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความของคุณสมชัยเนี่ย
0: ว่าไงอ่ะ
1: บอกว่ากองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดเผยมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
0: ์แล้วก็มีระบบการถอนเงิน
1: ที่ต้องใช้บุคคลลงนามร่วมกันมากกว่า1คน
0: มากกว่า1คนขึ้นไป
1: ซึ่งนับว่าตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการบอกเบิกถอนเงินเลยไม่ได้มีการออกจากบัญชีแม้แต่สักกระลึงเดียว
0: ไม่ได้เบิกแม้แต่บาทเดียว
1: คุณสมชายก็นำหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารกรุงเทพสาขาธรรมศาสตร์รังสิตมาแสดง
0: ยืนยันยอดเงินจากการบริจาคบัญชีแรกเนี่ย
1: มีเงินทั้งหมด
0: 1,805,770 บาท40สตางค์
1: ยังอยู่ครบทุกบาททุกสลึงทุกสตางค์ไม่มีเคยมีการเบิกแม้แต่สตางค์แดงเดียวโดยสเตทเมนต์ที่ไปขอมาเมื่อช่วงเช้า มีลายเซ็นรับรองของนายปริญญาเทวานฤมิตรกุล
0: นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองอยู่ด้วย
1: ครับส่วนอีกหนึ่งบัญชีขององค์กรองค์กรกลางมียอดเงินอยู่ราว
0: ๆ 400,000 กว่าบาทเนี่ยนะ
1: ดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่านำเงินกองทุนไปบำเรอกามจึงเป็นเรื่องเท็จอย่างสิ้นเชิง
0: เพื่อให้ประชาชนผู้
1: มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสบายใจ
0: สบายใจ
1: ว่าเงินคงยังอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือกันเอง
0: ยังอยู่ครบเนี่ยนะ
1: แม่เสร็จแล้วก็มาเมื่อวานก็มีการฟ้องร้องก็จะมาที่โรงพักแหละ
0: มาแจ้งความก็จะมาเจอกันเข้า
1: คุณนัทวุฒิเจอคุณสมชายก็มีอะไรมึงมีอะไรเอากูไหม จับแขนนี่ท่าไหนไม่รู้ล้มหมดจักรยานน่ะ
0: นั่นสิ
1: คุณตุ้มชายก็บอกว่านอกจากคดีอาญาในข้อจักขวาแจ้งความเท็จแล้วนะวันอาทิตย์นี้ตนจะนัดหารือกับทนายความ
0: อ
1: ีกชุดหนึ่ง
0: อีกชุดหนึ่ง
1: ฟ้องคดีแพ่ง
0: คดีแพ่งเพิ่มเติมเนี่ย
1: ค่าเสียหายให้เหมาะสมกับฐานะเพราะเขามีเงินเป็นหลายพันล้านไง
0: ของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นนักธุรกิจเงินหมื่นล้านเนี่ย
1: คราวนี้แจ้งค่าเสียหายแค่50ล้านแค่นั้นแหละ
0: 50ล้านเขาก็ไม่กลัวนี
1: ่กระจอก
0: เขามี
1: ดิเพิ่งลงทุนไป 5,000 ล้านเหมือน
0: เงินเยอะนะ
1: โอ้แบ่งผมบ้างดิเดี๋ยวคุณอย่ามายุ่งกับผมนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: อย่ามามือถูกผมนะเดี๋ยวผมแจ้ง เดี๋ยวแจ้งความเลยเดี๋ยวนี้
0: ภาพมันมีอยู่นะ
1: นะ
0: อย่าไปปิดบังเขาไม่ได้แล้วนักข่าวก็เยอะก็ถ่ายไว้นะ
1: ครับ
0: เ
1: บาๆซะบ้างก็ได้นะ
0: ขายผิดขายถูกเขารู้นะ
1: ดื่มกาแฟยังวันนี้
0: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกทั้งสองสูตรดิ
1: เดี๋ยวนี้เข้าไปบ่อซ้ายอ่ะ
0: บ่อซ้ายจะบดสาแจงบริจารสิงห์บุรีก็ไปซื้อไปอุดหนุนปีดาดนตรีสนอกันนะ
1: แต่เขาไม่ได้แถมสบู่ลุงช้างนะ
0: สบู่อะไรอ
1: ่ะเราต้องซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ4ถุง 1,000 บาทเราถึงจะแถมนะกาแฟอะไรนะ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกนี่แหละ
1: กาแฟลิต้ามันแถมสบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟูกจากลูกช้าง
1: เล่นทุกวันยังหมดเลยมุกเนี่ย
0: แถมให้ก้อนนึงอะนะ
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม
0: สูตรดั้งเดิมนี
1: ่2ถุง900ก็รับไปก้อนนึง
0: เอาไป1ก้อนเนี่ย
1: อะไรละ1ก้อนน่ะ
0: สบู่หอมฟูกจากลูกช้าง
1: ซื้อ5ถุง 2,000 น่ะไป2ก้อนนะ
0: ก้อนเลย
1: ครับนี่ไฟไหม้อีกแล้วครับรางกำแพง39
0: เร่งดับเพลิงโหม
1: เรียกว่าเร่งดับแบบโกลาหลนะเพลิงมันไหม้ห้องแถวเสียหายหลายห้องนี่
0: หลายห้องจนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุกันนี่แหละ
1: มันเป็นยังไงกันเมื่อวานใน6โมงเย็นจะทุ่มหนึ่งอยู่แล้ว
0: ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยรามกำแพง39
1: แยก15
0: ถ
1: นนรามคำแหง
0: แหวง
1: พลับพลา
0: เขตวังทองหลางกรุงเทพนี่
1: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากก็ไปทำการตรวจสอบครับ
0: แล้วก็เป็นที่เกิดเหตุเป็นยังไง
1: ห้องแถวปลูกติดกันหลายห้องครับ
0: พบกลุ่มควันไฟพวยพุ่งแสงเพลิงพุ่งขึ้นมา
1: จากห้องแถวเนี่ยลุกลามไปยังห้องข้างเคียงอีก8ห้อง
0: เ
1: จ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งใช้น้ำฉีดสกัดเพื่อป้องกันการลุกลาม
0: โดยใช้เวลา30นาที
1: เพลิงก็สงบเบื้องต้นพบว่าห้องพักเสียหายไปหลายห้อง
0: เบื้องต้นไม่มีคนเจ็บหรือคนเสียชีวิต
1: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะได้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
0: อ้าวนี่ก็เรื่องของไฟไหม
1: ้ต้องระวัง
0: ทุกวันเหมือนกัน
1: มีทุกวันเลยเนาะ
0: ต้อง
1: ช่วยช่วยกันระวังหน่อยครับ
0: ไฟไหม
1: ้ก็ไม่รู้จะระวังยังไงเพราะว่าบางคนก็ไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยไปไหม้จากห้องอื่นเงี้ย
0: นั่นดิ
1: ใช่ไหม
0: ได้รับความเสียหายกันไปเนี่ย
1: ครับฉี่มีพุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆอ่ะโฟกัสไปกินนะพ่อนะ
0: ท่านที่มีปัญหาฉี่สะดุดรถหัวแม่โปแม่เท้าเนี่ยรับประทานโฟกัสกัน
1: เอาให้แม่บ้านก็สั่งให้ก็ได้อย่างโฟกัสอ่ะแต่ไอ้ห้าวในสั่งเองอย่าไปใช้ผู้หญิงก็โทรมา
0: ผู้ชายกับผู้ชายคุยกันมันจะเข้าใจกัน
1: ทำไมต้องกินด้วยไอ้ห้าวใช่ไหมขายราคาเดียวกันกับไตเลี่ยมจอยจอยมิกฟู้ดไอ้ที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกเนี่ย
0: รับประทานกัน
1: 2แถม1จ่าย700
0: ใช่โ
1: ฟกัสกล่องละ392กล่อง700ส่วนยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารกล่องละ350 3กล่อง 1,000 นะ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนะ
1: รู้ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะเลย
0: ไปซื้อกันได้ดิ
1: เจ๊หมูครับถึงแล้วนะวันนี้คอยรับด้วย
0: สั่งอะไรวะเรา
1: โอ้โหเป็นกุลุตกุลุตเลยอะไรบ้างก็ไม่รู้นะ
0: หลายอย่างเลยเนี่ย
1: เยอะแยะทั้งกาแฟลิต้าเอ็มทั้งไทยทิปโอสดทั้งสองสูตรทั้งอะไรอ่ะดีแคร์คุณภาพดีต่อตา
0: สั่งไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: ด
1: ีแคร์เนี่ยตัวแทนเราจำหน่ายเรามีเกือบทุกร้านนะ
0: ดีแคร์
1: แต่ยาย่าบิงไม่มีทุกร้าน
0: ดีแคร์มีที่ไหนบ้าง
1: มีร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านนบัวบัวเพศัตว์โคมลง
0: โคมลงเนี่ยนะ
1: แล้วก็ร้านจริงวันจันทร์ช่องแคร์เนี่ย
0: แล้วก็ที่ปิดาใช่ไหม
1: ที่ปิดาวันนี้ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
0: ไปซื้อกันได้
1: ครับ
0: ส่วนทางด้านของยาย่าบิงมีที่ไหนบ้าง
1: นี่ไงยาย่าบิงที่พูดไปนะส่วนดีแคร์เนี่ยมีเกือบทุกร้านเนี่ย
0: ดีแคร์เนี่ยนะ
1: โดยเฉพาะสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทเนี่ย
0: เออ
1: นี่เพิ่งเอาไป
0: ไป
1: ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้านี่เพิ่งเอาไปนี่ครับเจ๊หมูก็มีอยู่แล้วมาตรฐาน
0: เจ๊หมูก็มีทุกอย่างของเรา
1: แล้วก็ร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทนี่มี
0: อ้าวไปซื้อกัน
1: ครับ รถบรรทุก6ล้อชนรถจักรยานยนต์แล้วก็เหยียบซ้ำเด็กหญิง8ขวบเสียชีวิตคาที
0: ่โอ้น่าสงสารเด็ก8ขวบเนาะ
1: โอ้โหจริงๆนะเจออย่างนี้เป็นประจำคุณผู้ฟัง
0: เด็กหญิง8ขวบเด
1: ้ครับ17นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสปฉลอง
0: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อ
1: ชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออกตำบลฉลอง
0: อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเด้
1: พอได้รับแจ้งแล้วก็ต้องไปตรวจสอบกันหน่อย
0: ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก6ล้อ
1: และติดป้ายทะเบียนจังหวัดภูเก็ตมีนายมนัสชัย
0: เป็นคนขับขี่เนี่ย
1: รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ทะเบียนกรุงเทพ
0: ล้มอยู่กลางถนนน่ะ
1: ข้างกันพบร่างของเด็กหญิงสิริยาอายุ8ขวบ
0: เสียชีวิตเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างส่งโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต
0: เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอน
1: ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นึงทราบว่าเป็นลุงของเด็ก
0: ลุงก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
1: เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ทำการช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลฉลอง
0: เพื่อรักษาการกันต่อไป
1: จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้ารถ
0: ที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ย
1: ผมว่าก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ได้ขับขี่ตีคู่มากับรถบรรทุก
0: จนมาถึงที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
1: ซึ่งเป็นทางเบี่ยงกำลังจะทำถนน
0: รถจักรยานยนต์ได้เปลี่ยนเลน
1: ก่อนที่รถบรรทุกจะเหยียบรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่บนถนน
0: แล้วก็เลยไปจอดที่ข้างทาง
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุ
0: หาสาเหตุที่ชัดเจน
1: รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: โอ้เด็กตายเลย
1: อย่าว่างุ่นว่างี้เลยเมื่อวานผมก็เจอตัวผมเองนี่แหละ
0: เจออีกแล้ว
1: ผมเข้าไปในตลาดนัดนาของรอสันติเบศเนี่ย
0: เป็นไงอะนะ
1: กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายไปรถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมา
0: ตามมาแล้ว
1: แทนที่จะแซงขวาไห
0: ม
1: อ้าวกูจะแซงซ้ายนี่แหละ
0: นั่น
1: อ้าวเราต้องเลี้ยวซ้ายด้านหลังเซเว่นในรถพอสอสันติเบศใช่ไห
0: ม
1: มันก็ยังจะเบียดผมมาอีก
0: เบียดไปอีกนะ
1: เอ้ยขวามีมึงไม่แซงวะมาแซงซ้ายใบขับขี่มันสอบได้หรือจับฉลากได้ก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้มันนะ
1: ดูที่น่ะจักรยานยนต์นะแล้วผู้หญิงตัวไม่ใช่น้อย
0: ๆผู้หญิงเนี่ยนะตัวใหญ่เนี่ย
1: ตัวใหญ่แล้วไม่หูตานี่ล็อกล็อกล็อกล็อกล็อกมียาบ้าหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะขับแซงซ้ายแต่พืชรถเขาเลี้ยวซ้ายกูก็จะเลี้ยวซ้าย
0: จะเลี้ยวตามซะงั้น
1: เลี้ยวเบียดกันแล้วทางมันแคบไง
0: มันอันตรายอะนะ
1: แล้วขอฝากบอกไปถึงผู้บังคับการกรมทหารราบที่ฐานที่เบียดด้วยนะ
0: ไม่เยอะนะ
1: ตลาดนัดท่านน่ะดีจังเลยเสียอยู่เรื่องนึงอะนะ
0: เป็นไง
1: จะไปหวังให้ตำรวจมาเป็นจราจรกั้นรถยาเลยครับผู้การเอาทหารมาแล้วก็ธงแดงตั้งผืนนึง
0: โ
1: อ้แล้วบอกไม่ได้มันเป็นทางหลวงต้องให้ตำรวจมา
0: ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
1: ตำรวจจราจรก็ไม่ว่างนะ
0: งานเขาก็เยอะ
1: งานเขาก็เยอะเอาทหารมาแล้วก็เนี่ยเอาไปฝึกกับจราจรเขาแนะนำอยู่แล้วนะโรงพักสถานีตำรวจลบลีเนี่ย
0: ครับ
1: ฝ่ายการจราจรเนี่ยเขายินดีให้ความรู้อพบรยินดีให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทหารไปเป็นผู้ช่วยจราจรได้
0: ได้
1: ใช่ไหม
0: ม
1: ทบ13เอาฟังเราอยู่ปะเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: เอาสอหอมาช่วยก็ได้
0: เอาฟังกลางคืนอยู่แล้วล่ะ
1: ผมว่านะเอามาช่วยกันดีกว่านะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรได
0: ้
1: นะครับจราจรบางทีคนเดียวก็มองไม่ทั่วมัน
0: ครับ
1: แต่ต้องขอบคุณที่หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญลพบุรีด้วยนะจะมีจราจรอยู่คนหนึ่งเนี่ยพอกั้นรถปุ๊บพอเปิดให้วิ่งได้ตะเบะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณไง
1: โอ้ถ้าผมเป็นผู้การลพบุรีผมให้สองขั้นเลยจากคนเนี้ย
0: เอาอย่างนั้นเลยไง
1: ใช่เอาช่วยกันหน่อยรถลามาช้างมันเยอะช่วงเนี้ยนะเฮ้ย
0: ว่ากันไปนะ
1: พูดแล้วก็เหนื่อยใช่ไ
0: ห
1: ม
0: เหนื่อยไง
1: จะพักเบรกก็ไม่ได้จะหมดเวลาอีกแล้วเนี่ย
0: ไม่น่าเหนื่อยเลย
1: เด็กชายขี่รถจักรยานยนต์นี่ถูกรถพ่วงชนอีกแล้ว
0: เสียชีวิตหนึ่งอะ
1: สาหัสไปอีกหนึ่ง
0: แล้วคนขับไปไหนอะ
1: หนีย
0: ายอะ
1: ช็อกครับเจอหลานปุ๊บโอ้โห
0: หลานกลายเป็นศพเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อ
1: ุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันนะ
0: อันนี้เกิดขึ้นที่แถวใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: บางปะหันเนี่ย
0: บางปะหันในอยุธยา
1: 11นาฬิกาเมื่อวานนี
0: ้เป็นยังไงอ่ะ
1: เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถจักรยานยนต
0: ์มีคนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
1: ถนนสายเอเชียช่องทางคู่ขนานช่วงหลักกิโลเมตรที่35
0: หมู่ที่5
1: ตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันจังหวัด
0: พระนครศรีอยุธยาม
1: ูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ไปช่วยจราจรเขาหน่อย
0: ให้ทำการช่วยเหลือไปพบร่างของใครนะ
1: เด็กชายอนุวัฒน์อายุอนาม14ปีครับ
0: เสียชีวิตอยู่กลางถนน
1: มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะใกล้กันพบร่างของเด็กชายทิติกร
0: อ
1: ายุ12ปีนี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: บริเวณดวงตาม
1: ีบาดแผลชะกันที่ดวงตาแล้วก็ตามร่างกาย
0: ก็เร่งปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
1: และนำส่งโรงพยาบาลบางปะหันเพื่อรักษาการรักษาเป็นการเร่งด่วนนะฮะ
0: อันนี้ห่างจากผู้เสียชีวิตไปประมาณ15เมตร
1: อ้าวน้องเตอ่านที่พบอะไร
0: พบละลาย
2: พบรถบรรทุกพ่วงทะเบียน
1: พระ
2: นครศรีอยุธยาจอดอยู่โดยบริเวณด้านหน้าพบรถจักรยานฮอนด้าเวฟสีแดงดำทะเบียน
1: พระ
2: นครศรีอยุธยาล้มคว่ำอยู่กลางถนนสภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักไม่พบคนขับรถบรรทุกพ่วงในที่เกิดเหตุ
0: เบื้องต้น
2: มีข้อมูลว่าคนขับอาจ
1: หลบ
2: หนีขึ้นรถบรรทุกอีกคันที่ขับผ่านบริเวณดังกล่าว
1: นั่นไงผมบอกแล้วว่าอย่าไปขับอย่าไปหนีหนีก็มีพ้นหรอกเพราะว่ารถมันมีเลขทะเบียนอยู่ใช่ไหม
0: หนีไปแล้วนี
1: ่หนีไปแล้ว
0: ตำรวจก็จะได้ติดตามตอบตัวนำตัวมาดำเนินคดี
1: คุณยายเนี่ยคุณยายมาลัยเนี่ยเห็นร่างของลูกเป็นลมล้มแล้วล้มอีกเลย
0: เดินทางมาที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: ทันทีที่เห็นร่างนึกก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกอ่ะ
0: น่าสงสารคุณยายเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าหลานชายตัวเองเลี้ยงดูมันตั้งก็เกิดตั้งก็ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะนะ
0: แกก็รักของแกน่ะ
1: อ้าวเดี๋ยวไปกันจอทร197ต่อนะ
0: ตามกันไปนะอ
1: ย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะ
0: นั่นสิ
1: อ้าวส่วนที่ปราจีนบุรีเดี๋ยวฟังเพลงนะชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้ไปก่อนแล้วโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่จนทุกคนนะครับ
1: สวัสดี

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมัน
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมา
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง 0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
12: 0983299909
13: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟกซ์นิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟกนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
14: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า ูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ
15: ไอทิปที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิปโอสดเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิปทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิปของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟ

ทร081-924-4377โทร081-924-4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลย
0: โอเคมาแล้วจ้ะ
1: ฟังกัน
0: จอทล1197ก็มาม
1: ากันแล้ว
0: มีใครรู้ไหมว่าบ้านแต้อยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไร
1: สาวบ้านแต้นี่นะ
0: เออเดี๋ยววันนี้วันที่5นี่จากไปตั้งแต่วันที่5
1: เดือนกันยายนไง
0: เออป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยเนี่ย
1: พ.ศ. อะไรนะ
0: 2499
1: 2499นี่ลุงช้างยังไม่เกิดเนี่ย
0: คุณรู้ได้ไง
1: เออ2499เนี่ย
0: ยังอายุน้อยอยู
1: ่แล้วก
0: ็ปีนั้นไม่เกิดปีนั้นผมไม่เกิดเพราะอะไรรู้ไหมกลัวจะเจออันธพาลไง
1: เออผ่านคลองเมืองไง
0: ใช่
1: 2499นี่ฟุตบอลไทยไปบอลโลกกันนะ2499
0: ฟุตบอลไทยไปมวยโลก
1: บอลโลกไทยเคยไปนะ
0: เคยไปใช่ไหม
1: 2499เนี่ยไปโดนก็ยิงสัก90เลย
0: คุณนี่ช่างรู้จริงๆในเรื่องกีฬาเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆบอลไทยไปบอลโลกเลย2499เนี่ยผมจำได้
0: 2499ผมเกิดไม่ทัน
1: แล้วโดนยิงนั่น90
0: เป็นไรไปแล้วปกติเนี่ยโดนยิงมากกว่านี
1: ้
0: อันนี้90ชิวๆ
1: 500
0: ละ50ล้านกระจอกกระจอก
1: แล้วเป็นสาวที่ไหนเนี่ยเอาอย่างเงี้ยดีกว่า
0: สาวเกษตรสมบูรณ์ก็อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูม
1: ิอ๋อสาวชัยภูมิไงเนี่ย
0: เพลงนี้เนี่ยไม่ใช่แต่งมา2499นะแต่งมาปี2502นั่น
1: เพิ่งแต่ง
0: วัฒนธรรมสาวอีสานในอดีตไงเลยการเป็นจัดงานสืบสานประเพณีทำนานสาวบ้านแต้เขาจะจับเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยนะที่จังหวัดชัยภูมินะเชิญเที่ยวงานตามรอยก็เรียกว่าตามรอยตำนาน70ปี
1: 70ปี
0: ตำนานสาบ้านแต้อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะ
1: 70ปีแล้วไง
0: ครับ70ปีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า2499เนี่ยยังไม่ถึง70ปีก็ประมาณสัก60กว่าปีถ้า2500มัน69ใช่ไหมล่ะ2502มันก็จะต้องประมาณสัก67ปีย ังไม่70ปี
1: นาน
0: นะครับ70เดี๋ยวแก่
1: 70เดี๋ยวแก่นะ
0: ครับบอกเขาหน่อยวันนี้คุณปีดากับคุณแชล่มเขาจะไปที่ไหนจ้า
1: อ้าวไปซื้อไปอุดหนุนกันที่ตลาดนัด
0: บ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแจงอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับไปช็อปไปชิมไปสนับสนุนอย่าไปให้กำลังใจแกนะไปซื้อกันเลยสงสารแก
1: ไปซื้อสินค้านะ
0: ครับ
1: แต่ไปให้กำลังใจนี่ต้องดูลิเกเขาดู
0: ใช
1: ่
0: ลิเกโคศกตลกปีดา
1: น่า
0: ดูวันนี้ขำปีหน้าต้องปีดาดนตรีสนอก ผมนี่ตอกย้ำก็จริงๆนะผมจะโดนฟ้องหรือเปล่าเนี่ย
1: ด่า
0: จะโดนฟ้องเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับล้อเลียนเขาด้อยค่าเขาอะ
1: โอ้เด็กฟ้องเท่าไหร่ร้อยล้านเน
0: ี่ยโอ้ยผม500ก็พอแล้ว เออคุณเนี่ยมันจับพื้นผมแรงนะ
1: เป็นยังไงอะ
0: เดี๋ยวผมฟ้องทำร้ายร่างกายผมนะเอา
1: โอ้สมัยนี้เนาะ
0: โอ้
1: อะไรก็ไม่ได้เป็นคดีไปหมด
0: ล่าสุดจอนนี่มือปราบมาแล้วครับ
1: เป็นไงอะ
0: เอาอำนาจลื่นเลืองมารักษาตัวใหม
1: ่ไปที่อุบลแล้ว
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ไปโพสต์เฟซบุ๊กหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะ
1: ว่ายังไง
0: ไปหมิ่นปมอำนาจล
1: ั
0: ่นเล่นผิดคนเดียวเล่นผิดคนแล้ว
1: เล่นผิดคนแล้ว
0: เออเพราะว่าแหมมันจอนนี่อะนะน้องจอนนี่ทั้งเรียกเขาน้องรุ่นน้องเราเยอะ
1: เขาก็อยากช่วยเหลือคนนะนะ
0: เออบอกแม่ผิดหวังนะอยู่กับเรา3เดือนนี
1: ่เป็นคนดีดูแลค่ายมวยเป็นอย่างดี
0: ครับก็ยังอำนาจลื่นเลิงเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนโรคจิตพูดง่ายว่าไม่ใช่เป็นโรคจิตหรือจิตจากการเสพยาบ้าแล้วก็เป็นโรคจิตเวชไม่ใช
1: ่
0: อย่างอำนาจลื่นเลิงเนี่ยถือว่าเป็นโรคสมองติดยาเสพติดพอไม่ได้เสพมันก็เหมือนคนปกติทั่วไปแหละครับถ้าพอเสพเข้าไปปั๊บเนี่ย
1: มีอาการ
0: เพราะนั้นถ้าใครจะดูแลรักษาคนพวกนี้ต้องเลิกให้ได้และตัวเองต้องเป็นตัวอย่างด้วย
1: อ
0: ย่าไปสูบบุหรี่ให้มันเห็นอย่าไปกินเหล้าให้มันดูแต่จอนนี่เขายังมีกรุ๊ปๆอะไรบ้างไงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิของเขาอะเนาะแต่ทีนี้ก็ อย่างคุณจอนนี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอะไรไง
1: เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยนะ
0: เออแต่เขามีจิตวิทยาเรื่องในการพูดให้คนหันจากร้ายเนี่ยมาเป็นคนดีได
1: ้
0: ก็น่าเสียดายเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านไปในอำนาจเขาทำตัวดีมาก
1: เป็นครูที่ดี
0: เออเขาเรียกครูกันแล้วนะ
1: ครูที่ดีนะ
0: เรียกครูเพื่อจะให้อะไรอ่ะให้เขามีความรู้สึกรับผิดชอบไง
1: ในตัวของเขา
0: เหมือนนางเอกลิเกหลายคณะเรียกโจเล่ว่าพ
1: ่
0: อ
1: เรียก
0: โจเล่ว่า
1: ป๋า
0: เออทำไมเขาเรียกอย่างนั้นรู้ไหม
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: สมภารจะได้ไม่ต้องกินไก่วัด
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: แต่เรียกพี่เดี๋ยวเสร็จโจเล
1: ่ให้เขาดูให้เขานับถือเราดีแล้ว
0: เดี๋ยวเขาจะไม่นับถือมีล่าสุดในข่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
1: เป็นยังไงเนี่ย
0: ว่าคนที่เอาไปโพสต์ในข้อความเนี่ยตอนนี้มือปราบรู้ปั๊บนี่เดือดเลยครับ
1: อันก็โมโหนะ
0: ครับกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์หลังจากจอนนี่มือปราบพร้อมกับกลุ่มเพื่อนได้เข้าให้ความช่วยเหลืออำนาจรื่นเริง
1: อดีตนักมวยแชมป์โลกไทยเนี่ยนะ
0: เพื่อกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ภายหลังมีเหตุการที่อำนาจมีอาการผิดปกติคล้ายมึนเมาแล้วก็มีอาการทางจิตกำเริบ
1: กำเริบไม่สามารถควบคุมตนเองได
0: ้ไปหาแม่ที่ชลบุรีจอนนี่ก็เดินทางไปรับตัวกลับมาร
1: ักษาตามแนวทางของแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวช
0: ในจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ต่อมา
0: วิพากษ์กระแสวิพากษ์วิแสกระแสกระจายวิจารณ์อะไรกันเนี่ย
1: กระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
0: หลังโพสต์บุคคลนี้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สุขภาพจิต
1: แล้วก็
0: ยาเสพติดในพื้นที่
1: มีเนื้อหาสาระสะท้อนถึงการทำงาน
0: พร้อมกล่าวถึงครีเอทีฟรายหนึ่งในลักษณะว่าเรียกให้เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา
1: เพราะ
0: ต้องการยอดวิว
1: ยอดวิว
0: เขา
1: ไ
0: ปกล่าวหาคุณจอนนี่ไงแต่เขาไม่ได้บอกชื่อ
1: เ
0: ฮ้ยไปเรียกร้องอะไรนักหนาต้องการยอดวิวหรือไงนี่เนี่ยโอ้โหเดือดเลยดิ
1: อันก็เดือดมาก
0: เพราะเรื่องกรณีดังกล่าวจะมีใคร

0: ติดและปัญหายาเสพติด
1: จ
0: ึงมองว่ามันไม่เหมาะสม
1: มันไม่เหมาะไม่สมเนี่ยนะ
0: พร้อมยืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวของตนไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้ง
1: แต่ต้องการจะสะท้อนถึงปัญหา
0: ให้สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ
1: แล้วก็ร่วมทำงานกัน
0: ให้ความสำคัญในการทำงานนี่แหละ
1: ให้ช่วยเหลือแก้ไขเรื่องของปัญหายาเสพติดกันเนี่ยนะ
0: ชอนนี่มือปราบยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: ที่สุดเลย
0: พร้อมฝากถึงคู่กรณีว่าการออกมาโพสต์ในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการเล่นผิดคนแล้ว
1: เล่นผิดคนแล้วก็ตนก็ขอใช้สิทธิ
0: ์ปกป้องชื่อเสียงของตัวเองตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: อ้าวอันนี้ก็ว่ากัน
0: ก็ให้กำลังใจนะจอนนี่คือแหมแล้วก็ช่วยเหลือคนขนาดนี้เนาะ
1: ก็ช่วยกันไปนะ
0: ครับ
1: แกก็สติหลุดไปแล้ว
0: หลุดเลยครับก็บอกแล้วไงบอกสมองมียาเสพติดถ้าไม่เสพก็ไม่เป็นไรไง
1: แล้วเสพอย่างเดียวก็ไปเสพเหล้าอีกนะ
0: ทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าอ่ะ
1: โอ้โหมันก็หลายอย่างอะนะสมองรับไม่ไหวเนี่ย
0: เริ่มต้นของการเสพยาเสพติดก็คือเรื่องของบุหรี่นั่นแหละก็เห็นใจคนที่ดูแลนะให้กำลังใจขอให้เลือกได้อำนาจเอ้ย
1: นาน
0: นะอย่าไปใช้สิ่งที่ไม่ดีคือการเล่นกีฬาเนี่ยเขาบอกว่ามันลดปัญหาเรื่องยาเสพติดนะ
1: นาน
0: แต่ถ้ามีการควบคุมดูแลอย่างผู้มีความรู้อย่างใกล้ชิดนะครับก็ดีแล้วก็คนที่ดูแลก็อย่าทำเป็นเยี่ยงอย่างก็คนไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องไปสูบบุหรี
1: ่ไม่
0: ต้องไม่กินเหล้า
1: ไม่กินเหล้าให้เห็นเนี่ยนะ
0: ดูคุณโชเล่นี่ก็ทำตัวดีดีเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่กิน
1: อ
0: ่ะ
1: นั่นแหละคนดีอย่างผมเนี่ยนะ
0: เหล้าก็ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่กิน
1: นั่นแหละ
0: ตกน้ำก็ไม่ไหม้ตกไฟก็ไม่ไหล
1: ประมาณนี
0: ้นะ
1: ใครจะครบก็ครบตัวเองเนี่ยผมยังไม่ครบตัวผมเลย
0: เอาเด้อกินกาแฟแฟ
1: เอาจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานการดื่มและใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานก็ไม่ขึ้นเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
0: นี่จะมีสินค้าตัวใหม่ออกมานะครับกับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกสำหรับการบำรุงฟื้นฟูสมองโดยเป็นเครื่องดื่มเหมือนกัน
1: เครื่องดื่มไง
0: ช็อกโกแลตชูเป็นโกโก้นะฮะโกโก้ผสมกับช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตเนี่ย
0: อร่อยโอ้ผมชิมแล้ว
1: อ
0: ร่อยมากนะครับเดี๋ยวพี่ตงก็จะส่งมาให้เห็นบอกว่าขายประมาณกล่องหนึ่ง260 บาทสองกล่อง500อ่ะกล่องหนึ่งมี15 ซองในชงน้ำดื่มเหมือนกับกาแฟเราเลยชงน้ำร้อนนะใช้น้ำร้อนชงดื่มอุ้ยอร่อยผมดื่มแล้วอร่อยนะครับปลาแช่มเอาไปใส่กับอะไรรู้ไห
1: ม
0: ใส่กับใส่กับวุ้นเส้นไอ้ไม่ใช่วุ้นเส้นวุ้นที่ทำขนมกินอ่ะแกไม่ใส่น้ำตาลพอคนตั้งน้ำร้อนวุ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ตั้งน้ำร้อนปุ๊บเอาเนี่ยชูเนี่ยชูคือโกโก้โกโก้ผงสำเร็จรูปเนี่ยใส่เข้าไปคนกำลังร้อนๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไปใส่ถาดพอตัดออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเฮ้ยวุ้นแกอร่อยรสโกโก้อะ
1: เรื่องของวุ้นเนี่ย
0: ก็มีส่วนผสมหลายอย่างนะเตรียมกันได้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องสั่งนะ
1: ยังไม่มีมาน
0: ะยังไม่มาผมไม่รู้ว่าพี่ตงจะส่งให้เมื่อไหร
1: ่มาเมื่อไหร่ก็จะได้ประชาสัมพันธ์ได้ทราบกัน
0: ครับเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่สร้างความสดชื่นบำรุงสมองอะแกบอกแกเน้นเรื่องบำรุงสมองเพราะว่าสวนี่เป็นกันเยอะเรื่องสมองกี่หลงกี่ลืมเนี่ย
1: สูงวัยเนี่ยนะ
0: สูงวัยนะมีไขมันอิ่มตัวไม่มีไขมันทรานไม่มีมีโปรตีนนะครับมีคาร์โบไฮเดรต8 กรัมน้ำตาลทราย2 กรัมโซเดียม25 กรัมโพแทสเซียม60 กรัมวิตามินซี 40% วิตามิน A 30% แคลเซียม 30% นะครับก็ดีเลยแหละเป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะ
1: ช็อกโกแลต
0: 1ซองเนี่ยมันจะหนัก12 กรัมผสมน้ำ120 มิลลิลิตรคนให้ละลายพร้อมดื่มทันทีหรือจะเอาไปใส่วุ้นกับเหมือนปลาแช่มเขาก็ได
1: ้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะนะ
0: กล่องละ160 บาท2กล่องก
1: ็
0: 500 บาท
1: นาน
0: น่าดื่มนะ
1: ครับ
0: ผมได้ดื่มแล้วเขาส่งให้ผม4-5 ซองแม่น่าจะชงให้โชเล่ดื่มมั้ง
1: โอ้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังก็ได
0: ้ครับผ
1: ม
0: ดื่มแล้วมีความสุขจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกหรือจะเป็นเรื่องของช็อกโกแลตชูก็ได
1: ้
0: วันนี้สั่งซื้อได้ที่0812901694
1: 91
0: 081
1: 290
0: 1

0: 691
1: หรือที่ลุงโชเล่ก็081 924 4377081 924 4377นะครับใครอยู่บ้านบ่อซ้ายก็โทรหาพี่โชเล่เฮ้ยพี่บิดาเขาได้ที
0: ่
1: 089 081 5595เผื่อใครจะสั่งปุ๋ยนะสักกระสอบหนึ่ง
0: เขาจะได้เอาติดรถไป
1: สองกระสอบนะครับวันนี้เขาไปแล้วนะหนองเสือนะ2 ตันแถมปูน10 ลูกนะ
0: เฮ้ย
1: ไม่ใช่แถมปุ๋ย10 ลูกไม่ใช่จะซื้อปุ๋ยแถมปูนได้แล้ว
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ครับ
0: ซื้อเป็นตันนี่เราส่งถึงที
1: ่มีของแถม
0: นะ
1: 2 ตันแถม10 สอบ
0: ครับ
1: ซื้อ4 ตันแถม1 ตัน
0: แถมให้ไปเลยเป็นตันเนี่ย
1: ครับ
0: ศ
1: พสาวปริศนาลอยแม่น้ำแควน้อยไร้เอกสารติดตัว
0: เบ้าตาช้ำ
1: ก็ด้านขวาช้ำจนปิดมีแผลที่ปลายคิ้วครับ
0: ผู้หญิงก็ไง
1: ผู้หญิงก็สิ
0: ลอยแม่น้ำเนี่ย
1: ฟังรายการเราอยู่ที่ตชด.กาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: 97.75 เนี่ยนะ
1: เมื่อวานนี้บ่าย2 โมงตำรวจจากสภ.ทองผาภูมิกาญจนบุรี
0: ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวลอยตายกลายเป็นศพแม่น้ำแคว
1: ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำบ้านปรังกาสีหมู่3ตำบลท่าขนุน
0: อำเภอทองผาภูมิเมืองกาญจนบุรี
1: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยแพทย์โรงพยาบาลทองผาภูมิก็
0: ไป
1: ดูที่เกิดเหตุไปพบศพ
0: ศพผู้หญิงนอนคว่ำหน้าอยู่ริมตลิ่งนู่นน่ะ
1: จึงนำร่างขึ้นมาตรวจสอบครับว่าผู้หญิงเสียชีวิตเนี่ยอายุไม่เกิน50 ปี
0: ผิวผอมขาว
1: ผิวขาวร่างผอมผมยาวย้อมสีแดงสวมเสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นลักษณะคล้ายเสื้อที่เป็นคนจีนนิยมสวมใส
0: ่รูปร่างคล้ายกับ
1: คล้ายหงสีแดงอ่ะมีรูปที่อยู่ในเสื้อนะ
0: คล้ายหงสีแดงอ่ะ
1: สลับด้วยใบไม้คล้ายหญ้าสีเขียว
0: นอกจากนี้ยังพบรูปอะไรแตงโมผ่าซีก
1: มีทั้งรูปแตงโมผ่าซีกรวมถึงรูปขวดพลาสติกที่ใช้ฉีดสเปรย
0: ์
1: อีกด้วยส่วนท่อนล่างนั้นนุ่งกางเกงในเพียงตัวเดียว
0: ข้อมือด้านซ้ายผูกด้วยเชือกคล้ายกับสายสินสีน้ำเงิน1 เส้นน่ะ
1: หน้าผากบริเวณปลายคิ้วขวามีบาดแผลเล็กน้อย
0: ส่วนเบ้าตาข้างขวาก็ฟกช้ำตาปิดน่ะ
1: โดยไม่มีเอกสารใดๆติดตัวครับส่วนผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านที่มาดูเกิดเหตุต่างก็ยืนยันกันว่า
0: ไม่เคยพบเห็นหน้าผู้เสียชีวิตมาก่อนเนี่ย
1: จากการประสานไปยังสภ.ทองผาภูมิก็พบว่าไม่มีใครเดินทางมาแจ้งความคนหาย
0: เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้
1: จากนั้นก็นำร่างเก็บไว้ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิครับ
0: พนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิ
1: จึงได้ประสานไปยังโรงพักต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: ว่ามีใครแจ้งคนหายเอาไว้หรือไม
1: ่หรือหากใครพบเห็นภาพจากข่าวแล้วเกิดความสงสัย
0: ว่าเป็นญาติของตนเองที่หายไป
1: ก็เดินทางมาดูศพได้ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิได้ตลอด24 ชั่วโมง
0: พนักงานสอบสวนเมืองทองผาภูมิว่างั้น
1: ก็จะนำพาไปดูด้วยตัวเองเลยนะครับ
0: หายไปเนี่ย
1: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็อย่าลืมนะ
0: รับประทานกันเสีย
1: ยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
0: ้ทั้งสองอย่างเนี่ยนะ
1: ถ้าจะบำรุงไตบำรุงตับก็ต้องโปรมิกออยล
0: ์โปรมิกออยล
1: ์นะครับ
0: รับประทานกัน
1: ถ้าเป็นเบาหวานก็กินยาโรงพยาบาลนั่นแหละ
0: แล้วก็รับประทานมะละกินนกก็ราวควบคู่กันไป
1: ราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็300 บาทกระปุกนึงอะนะ
1: ราคาเดียวกัน
0: ราคาเดียวกันนี่แหละ
1: มะละเนี่ยซื้อ4 แถม 1
0: ซื้อ4 แถม 1นะ
1: ครับผม
0: ซื้อ2 กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ใช่สำหรับเอนไซม์ไบโอดีนะครับวันนี้1 คาราเบล4 กระปุกแถมฟรี1 กระปุกนะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ไบโอดี
1: ส่วนใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดก็ทานงาดำ
0: น้ำมันงาดำ
1: 2 เม็ดก่อนนอนนะครับราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของ
1: มะระขี้นกนะครับ
0: ราคาเดียวกัน
1: แต่ถ้ามันก๊อบแก๊บแล้วมันปวดด้วยเพราะว่ากระดูกเสื่อมกระดูกพุ่นก็ต้องรับประทาน
0: ทางด้านของ
1: ไทย
0: แอลพัดนะ
1: 2 กระปุก500 บาท4 กระปุก 1,000 บาทแถมฟรี
0: 1 กระปุกเนี่ย
1: ครับ
0: ไอแก้วพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
1: ถึงเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
0: สูตรดั้งเดิมนี่กล่องละ200 บาท
1: เมื่อเนื้อเมื่อตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ
0: 300 บาทนะ
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่ลดหัวนิ้วโป้เท้าสะดุดน่าเบื่อ
0: รับประทานทางด้านของฟอกัสนะ
1: กล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: จะได้เยี่ยวคร่องเนี่ยนะ
1: ครับ390บาท2กล่อง700
0: 3กล่องก
1: ็ 1,000 บาทครับ
0: กล่องพันนะฟอกัสนะ
1: อึไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที45ตำบลก็ต้อง
0: รับประทานสายเลื่อมจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะจ๊ะพ่อจ๋า
0: สายเลื่อมจอย
1: หรืออยากจะให้มันออกหนักๆเลยแม่ชงน้ำดื่มไปเลยจอยมิกฟูดครับ
0: เป็นแบบผงนะ
1: ราคาเดียวกันนะกล่องละ350บาทซื้อ2กล่อง700แถมฟรีของหนึ่ง
0: แถมให้
1: ราคาเดียวใกล้ห้าวเลยนะ
0: เหมือนกันเนี่ยนะ
1: อันนี้ก็350แต่ไม่ได้2แถมหนึ่งนะ
0: อ
1: ันนี้ต้อง3กระปุก 1,000 นะยามันเทาฤทธิดวงทวารเนี่ย
0: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้มันเป็นแผลรักษาไม่หายมันติดเชื้ออ
0: ่า
1: ต้องเอา
0: เพชรดีแคร
1: ์
0: เพชรดีแคร์
1: เป็นสเปรย์ฉีดพ่นใส่ที่แผลได้เลยครับ
0: เพชรดีแคร์
1: เห็นผลแน่นอนนะขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่แล้วแต่ขนาดของน้องๆที่เราเลี้ยงกันอยู่นะครับ
0: มากกับกระปุกใหญ่ไปเลย
1: ถ้าหากสงสัยข้อมูลต่างๆก็โทรมาที่ลุงช้าง081 290 1691 0812 90 1691 นะจ๊ะข่าวนี้มาอีกแล้วครับ
0: ข่าวไหนล่ะ
1: เมียเล่าให้ฟัง
0: เล่าแบบไหน
1: สลดเฮียร้านข้าวมันไก่จะแข่งกับลพบุรีมั้ยลพบุรีก๋วยเตี๋ยวเป็ด
0: อ
1: ันนี้ร้านข้าวมันไก่ลั่นไก่ใจเพื่อนรัก
0: เพื่อนอีกแล้ว
1: เฮียร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด2ลพบุรี
0: ลพบุรี2ศพเนี่ย
1: ลพบุรี
0: เฮ้ยเมียเขาว่ายัง
1: ไงมีกรณีล่าสุดข่าวเข้ามาเนี่ย
0: ที่ตายกลายเป็นศพ2ศพเนี่ยนะ
1: ที่โต้ลุงสาแก้วชุบศรเมืองลพบุรีเมื่อคืนวันที่3แหละ
0: ที่ผ่านมาเนี่ย
1: พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณหลังร้าน1รายร้านก๋วยเตี๋ยวทราบชื่อว่านายเออ ายุ61ปีเนี่ยนะห่างไปประมาณ20เมตรพบอีกคนหนึ่งชื่อว่าน
0: ายบีเนี่ยนะ
1: อายุ64ต้องขอเป็นเพื่อนกัน
0: เออ
1: มือยังถือปืนอยู่เลยนะ
0: แล้วก็ตรวจในกระเป๋ากางเกง
1: ก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังมีแมกกาซีนอีก3เม็ดมีปืนอีกกระบอก
0: เอาล่ะ
1: รวมเป็น2กระบอกอ่ะ
0: ล่าสุดเมื่อวาน16นาฬิกาเป็นไง
1: ที่วัดซากครับวัดซากทะเลชุบศรที่โชเล่ครับไม่ได้ลิเกมาปีที่แล้วอ่ะ
0: นั่นที่วัดซากเนี่ยนะ
1: ร่างของนายเอเนี่ยเดินทางมาถึงที่วัดมีญาติรองรับภรรยาพร้อมบุตรสาวเดินทางมาถึงกระโผเข้ากอดร่าญาติร้องไห้กระงม
0: แล้วก็วันนี
1: ้ไม่มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพเนื่องจากว่าต้องรอญาติพี่น้อง
0: ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะ
1: มาดูกันก่อนให้กลับมาก่อนผลการชันสูตรจากนิติเวชระบุว่าวิธีกระสุนเข้าจุดสำคัญ
0: เข้าจุดสำคัญภรรยาผู้เสียชีวิตว่ายังไง
1: เล่าให้ตำรวจฟังว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันมานานหลายสิบปี
0: และทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไง
1: ก็มาขายของใกล้กันนะแฟนขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดมือปืนขายข้าวมันไก่
0: ขายอยู่ใกล้กัน
1: ร้านก็ติดกันต่างคนก็ต่างทำมาหากินกันมานาน
0: แล้วก็ไม่มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกันมา
1: แต่มาทราบว่าทั้งคู่มีปากมีเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมาก่อนนะ
0: ต่างก็เลิกลากันไป
1: แล้วก็มาคุยกันดีระยะหลังได้ข่าวว่ามีปัญหาอีกแล
0: ้
1: ว
0: เรื่องของการทวงหนี้กันเนี่ยนะ
1: โดยตนเองไม่ทราบว่ามันเกิดปัญหานี้ได้อย่างไร
0: หนี้สินกันเนี่ย
1: ช่วงเกิดเหตุก็ไปนั่งกินลำไยอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้
0: อ
1: นั่งมองสามีกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อ่ะใช่
0: ประมาณ15นาที
1: ครับ
0: ก็เดินไปจ่อยิงสามีเขาตนจนล้มลงอ่ะนะ
1: ท่ามกลางความตื่นตระหนกตกกระจายเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจนะครับ
0: จากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินกลับไปที่ร้านของตนเองนั่งสูบบุหรี่อย่างสบายใจ
1: เดี๋ยวโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ไอ้ฉันจะซื้อไอ้นั่น
1: ผมกำลัง
2: ผมกำลังออก
1: เฮ้ยให้ผมพูดบางทีผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับแค่นั้นแหละแม่มาไปแย่งผมเลงแย่งผมพูดซะแล้ว
0: ครับบอกห่างไปไม่เกิน5นาทีก็ได้หยิบปืนมาจ่อที่หน้าผากของตนเอง
1: ป้องต่อหน้าต่อตาพ่อค้าแม่ขายใครที่กินก๋วยเตี๋ยวในคืนนั้นนะ
0: เป็นไง
1: กรุณาไปจ่ายตังค่าก๋วยเตี๋ยวเขาด้วย
0: ไอ้เขาสงสารเขาเนอะ
1: บอกว่ามันโอ้ยกระโดดหนีขึ้นรถกลับกันเป็นแถวเลย
0: ใจไม่ดีเลยไปจะกระปังแหลกแล้ว
1: ต้องไม่จ่ายเลยร่างของนายบีในมือปืนเนี่ยนำไปเป็นกุศลที่วัดแก้วจันทาราม
0: ที่ไหนเนี่ย
1: ผมลงดิ
0: ผมลงไง
1: คนที่ถูกยิงเขาแรกนี่ก็ไปอยู่ที่วัดซากคนมือปืนเนี่ยไปอยู่วัดคมลงทำไมเขาไปไว้ไกลรู้ไหม
0: ไปหาน้องกิมกอยเปล่า
1: ไม่ใช่เขากลัวก็ทะเลาะกันอีกไงเขาก็เลยไปให้คนละที่กันนะนะ
0: ว่ากันไปน่าเห็นใจทั้งคู่นะ
1: ไม่น่าเลยเนาะเพื่อนกันแท้ๆ
0: คนรู้จักกันเนี่ยนะ
1: ครับเอาประกาศงานกฐินก็หน่อยดิ
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
1: ครับ
0: จะเป็นกองละ500กองละ1,000หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาทัพของท่าน
1: จ้ะ
0: จะออกโรงทานอะไรก็ติดต่อทางวัดก็ได้โดยตรง
1: 31
0: ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจับปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองลพบุ
1: ร
0: ี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดตระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีณที่วัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานเหนืออำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดเขาพานทองวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: และ15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีส่วนวัดบางลี่จะมีงานประจำปีปีทองพ่อพระศรีอาน
1: ครับ
0: วันที่29 30 31ตุลาคม2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
1: ปีที่แล้วหลอกผมทิ้งแล้วบอกจะมีผัดไทยคุณยายปีนี้คงไม่มาอีกแล้วนะ
0: สงสัยไม่ได้กินแล้วล่ะ อายุแกเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: คิดถึงแกคุณยาย
1: 1พฤศจิกาก็ที่วัดป่าดุจยารามขอนแก่นนะ
0: ไป
1: วัดลุงตะแหวนใช่ไหม
0: ป้าปดาใช่ไหม
1: ปดาลุงแหวนนี่ไปมีเรื่องกับเขาแล้วแหละหนึ่งพฤศจิกาเหมือนกัน
0: ขลาบ
1: หมายไทยอุไรพรก็จะไปร้องเพลงเนี่ยลูกแพรอุไรพรเนี่ยนะจับแล้วจานแมนครับจานแมนเนี่ยเป็นเสี่ยลงทุเรียนดังล่วงละเมิดลูกจ้างนับ20รายเนี่ยหลังหนีหมายจับ
0: หนีหมายจับนี่นะ
1: ตาละเลเตเตรายงานตัวสิสวัสดีครับอีกสถานีนึงครับ
3: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานดุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดได้นะครับ
1: ครับ
3: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081-290-1691ครับ
1: ขออีกครั้งสิ
3: 081-290-1691ครับ
1: ถ้าเป็นเบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
3: 081-924-4377ครับ
1: โอ้โหเบอร์อะไรซ้ำอีกหน่อยดิ
3: 0 8 ดหนึ่งเก้าสองสี่สี่สามเจ็ดเจ็ดครับ
1: ครับผมซื้อปุ๋ยก็ได้ซื้อยาก็ได้ร้านเจ๊หมูเนี่ยร้านเจ๊หมูเนี่ยร้านเจ๊หมูเบอร์อะไรเนี่ยร้านเจ๊หมูเบอร์อะไร
3: ศูนย์เก้าสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าเก้าสี่
1: ใครที่โทรถามเมื่อกี้มาโทรถามโทรถามว่าเบอร์เจ๊หมูเบอร์อะไรเนี่ยนะเอาอีกครั้งดิอีกครั้งดิอีกครั้งดิ
3: ศูนย์เก้าสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าเก้าสี
1: ่โอเค
0: ร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
1: ป่าโมกนะไม่ใช่ไปร้านเจ๊หมูนี่ตลาดนัดสระแก้วไม่ต้องมานะคนละที่กันนะใครมาอีกแล้วเนี่ยโอ้นี่อยู่สตูล
0: สตูลไง
1: สตูลสตูลลุงต้อยบอกที่กาแฟลิต้าที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลมีขายไหมอ้าวเดี๋ยวผมโทรกลับไปแล้วกันไม่มีครับต้องสั่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดิ
0: สั่งซื้อจากรายการเนี่ยนะ
1: อย่าเพิ่งไปดิเมื่อกี้ท่องกรุงเทพแล้วใช่ไหมท่องชินบัญชรแล้วใช่ไห
0: ม
1: เอายันทุนยันทุนให้ยำหมูฟังหน่อย
3: ยันทุนนี้มิตังอะวะมังคารันจโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะโกโหทุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอะวะมังคารันจยูจามะนาโปสกุณสะสะโทปาปะกะโหทุสุปินางอักกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอะวะมังคารันจยูจามะนาโปสกุณสะสะโทปาปะกะโหทุสุปินังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุ
1: พอแล้วมีคนอายหลายคนแล้ว
0: ผมยังท่องไม่ได้เลยอายเด็กไหมล่ะ
1: เอาแค่รัตนาสินนึ
0: ง
1: ยังไม่ได้เลย
0: ยังไม่ได้ได้แค่สวดมนต์เนี่ยนะ
1: เดี๋ยวพาไปกินไก่ใครโทรมาล่ะเดี๋ยวจะโทรกลับนะครับ
4: ครับบอกให้ไอ้เล่าอยู่ว่าอมอนคุณเทพอมอนมาที่อะไรเนี
1: ่ยโอเคนะเอาเดี๋ยวอ่านข่าวก่อน
4: คร
1: ับ ครับผ
0: ม
1: กรุงเทพมหานครเลยยังท่องไม่จบเลย
0: เ
1: ราก็กรุงเทพไปยันน้อยเลยนะ
0: นานผมได้อรหังอย่างเดียวสัมมาตพุทธะเนี่ยนะ
1: อ้าวตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะพ่อมึงแม่มึง
0: ตำบลสาแจงบรรจันสิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนนะ
1: ครับ
0: พี่ดาเขาไปวันเนี้ย
1: ที่จันทบุรีครับตำรวจทำการสกัดจับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสำคัญซึ่งเป็นเจ้าของลงทุเรียนในพื้นที่อ
0: ่
1: ะสืบเนื่องมาจากกรณีผู้เสียหายได้ร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าของลงทุเรียนรายหนึ่ง
0: ล่วงละเมิดทางเพศลูกจ้าง
1: เนอะและพบว่าผู้เสียหายมีไม่น้อยกว่า20รายอ่ะ
0: โอ้แกทำเยอะ
1: ตั้งแต่เนาะเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อวันที่28สิงหาเนี่ยหนึ่งในผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับสภ.จันทบุรี
0: แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ดำเนินคดีกับลงเนี่ยนะ
1: ครับเจ้าของลงนี่แหละ
0: พนักงานสอบสวน
1: เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดจันทบุรี
0: ลงกระทั่งศาลอนุมัติออกหมายจับ
1: นายไพโรจน์หรือว่าแมนตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรี
0: ฐานความผิดพรากผู้เยาว์
1: อายุ15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจาก
0: บิดามารดาผู้ปกครองและผู้ดูแล
1: โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจและจะพาบุคคลอายุเกิน15ปีไปแต่ยังไม่เกิน18ปีไปทำอนาจารนะ
0: เพื่ออนาจารเนี่ย
1: ภายหลังศาลออกหมายจับนายไพโรจน์ก็พยายามหลบหนีออกนอกพื้นที
0: ่แล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่นี่นะ
1: ครับกระทั่งเวลาประมาณ 11:00 น.วันนี
0: ้ชุดจับกุมได้สืบสวนจากสายลับว่าม
1: ีผู้ต้องหาได้แอบเดินทางมากบดานอยู่ในบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
0: ที่ตำบลเกาะขวางเนี่ยนะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็นำกำลังเข้าไปสังเกตการ
0: แล้วก็ไปพบนายไพโรจน์เนี่ย
1: เดินอยู่บริเวณถนนสาธารณะหน้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัว
0: ขอจับกุมหน่อยนะ
1: ไพโรจน์รับว่าเป็นบุคคลในหมายสารจับจริงแต่ไม่เคยถูกจับ กลุ่มในคดีนี้มาก่อนจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
0: สภ.เมืองจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายเน
1: ี่ยโอ้ยไปทำทำไมไปจับทำไมกันเขาว่าจับมาก็ออกมาไม่ได
0: ้โอ้โหและหลายคนเนี่ย20กว่าคนไง
1: ครับ
0: อืม
1: นี่ที่มีคดีคดีนึงที่ผัวเก่าขับรถไปชนเขาอะเนาะ
0: แล้วไงอะ
1: ผัวเก่าหึงโหดเนี่ยลากไปไกลกว่า200เมตรเนี่ยตำรวจเขาแจ้งเขาหาพยายามฆ่านะ
0: พยายามฆ่าเนี่ย
1: แล้วตอนนี้ตัวเองก็ตับแตก
0: โอ้โห
1: แต่ยังไม่ตายนอนอยู่โรงพยาบาลนะ
0: ผัวเก่าขับรถเก๋งชนเมียเนี่ยนะ
1: แล้วก็ผู้ชายคนใหม่เนี่ยตายขาดที่อ่ะ
0: โอ้โห
1: แล้วตัวเองบาดเจ็บสาหัสอ่ะ
0: โอ้
1: มันเมาหรือมันบ้าอะไรหรือเปล่าไม่รู
0: ้พิษรักแรงหึงเนี่ยนะ
1: ครับหึงหวงไง
0: เออ
1: ไม่ยอมคืนดีง้อตามง้อตามอะไรเขาก็ไม่เอาด้วย
0: นั่น
1: เด้ฟิวขาดสิ
0: ผลสุดท้ายโดนจับเออ
1: มันไปฟิวขาดตอนที่เมียเนี่ยไปโพสต์หวานกับสามีคนใหม่ลงในโซเชียล
0: แล้วก็คงไปเห็นเมียไปด้วยกันด้วย
1: มันบาดตาบาดใจไง
0: ทำให้ขับรถชนเขาซะตาย
1: ตำรวจเขาเลยตั้งข้อหาน
0: ั่น
1: พยายามฆ่า
0: ฆ่าด้วยพยายามฆ่าด้วยเนี่ยนะ
1: ตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะตอนเนี้ย
0: นั่นสิ
1: ครับ
0: อ้าวเป็นเรื่องเป็นข่าวกัน
1: สามวัยรุ่นหนุ่มเที่ยวผับมันเมาได้ที่
0: พอเมาแล้วเป็นยังไง
1: หิวสาวไปขืนใจแล้วก็ถ่ายคลิป
0: แล้วก็หนี
1: แจ้งตำรวจจับขาห้องเลยทีเนี้ย
0: ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเน
1: ี่
0: ยนะ
1: ไม่ถ่ายคลิปแต่เพื่อนที่ไปด้วยกันมันหนีกันมันอยู่ด้วย
0: นั่น
1: ครับอยู่ทำไม
0: อ
1: ยู่ด้วยก็เป็นผู้ร้าย
0: สาม
1: เมาเนี่ยความเมาเนี่ยนะเหมือนที่เราเห็นกันอยู่
0: เมามันไม่ได้ประโยชน์อะไร
1: เสียผู้เสียคนนะถ้าสั่งไปก็เหมือนเดิ
0: ม
1: เครียดกินเหล้าก
0: ินเหล้า
1: เครียดแล้วกินกาแฟดีกว่าก
0: ินกาแฟได้ประโยชน์กว่า
1: เร็วๆนี้ได้ดื่มโกโก้ชูโกโก้ด้วยนะครับ
0: อันนี้เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
5: จ
1: ากที่ไหนไม่รู้เนี่ย
5: จากดักคีค
1: ่
5: ะ
1: โอ้ฟังรายการอยู่นะครับเดี๋ยวโทรกันนะจ๊
5: ะ
1: ตาคลีนครสวรรค์นะ
0: แกก็เปิดวิทยุฟังเสียงแกด้วยละมั้งอ่ะ
1: จะได้ฟังเสียงตัวเองไง
0: รับทุกสายแล้วจับสิที่นู่นขอนแก่นนู่นน่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มนายอนุรักษ
0: ์
1: อายุ22นายณัฐชัย
0: อ
1: ายุ19แล้วนายกับปกิจ
0: อายุ19ปีก็หาร่วมกัน
1: ข่มขืนกระทําชําราวครับ
0: โอ้3คนเลยหรือไงเนี่ย
1: พวกนี้ต้องยึดของกลางเนาะ
0: ยึดของกลางอะไรเหรอนะ
1: ไม่รู้สิ
0: โอ้
1: คุณกระโดดเดาอ่ะมั่งที่มาถามทุกเรื่องนี่คุณดิน
0: ั่นสิ
1: ผมไม่บอกหรอก
0: ไม่ต้องบอกเขาหรอก
1: หนึ่งขอนแก่นนี่แต่รับแจ้งจากนางสาวเอ
0: นั่น
1: ไปแจ้งความกับตำรวจเขาไว
0: ้มีชาย3คนข่มขืนใจที่ห้องพักนะ
1: บอกว่าอายุยี่นางสาวบีอายุ21เนี่ยเพื่อนเนี่ยถูกชาย3คนรุมขืนใจ
0: ที่ห้องพักกันแ
1: น่ขอให้ตำรวจไปช่วยเพื่อนหนูด้วยหลังพนักงานสอบสวนรับแจ้งก็ไปศาลไปตำรวจออกตรวจสอบสิ
0: แล้วก็ไปพบที่ห้องพักพบชาย3คนเนี่ย
1: ไอ้3หนุ่มกำลังเมาได้ที่เลยนะ
0: แล้วก็อยู่ในห้องของน้องสาวบีเนี่ยนะ
1: ครับจึงได้เชิญตัวทั้งหมดมาที่ตบ.ขอนแก่นไง
0: นางสาวเอให้การบอกนางสาวบีเนี่ย
1: ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งหลังจากร้านปิดก็มีผู้ชาย3คน
0: อาสาจะพาตนแล้วก็เพื่อนไปส่งที่หอพัก
1: พอเดินออกมาจากสถานบันเทิงชายทั้ง3คนขับมาที่หอพักหอเนี้ย
0: มา
1: ซึ่งเป็นห้องของอนุรักษ์เนี่ยพอมาถึงไอ้3คนก็ลงมือเลยใช
0: ่ทำยังไง
1: จุจะจิจุจิตุนะไม่รู้อ่ะ
0: น่าสงสาร
1: ทีนี้ไอ้ปกิจเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกวิดีโอ
0: ยังถ่ายภาพเอาไว้อีกนะ
1: เพื่อนกำลังเมามันเลยนะ
0: โอ้
1: นางสาวบีอยู่ในสภาพเมาไม่ได้สติ
0: ไม่น่าเมาเลยเนาะ
1: ตนเองมีสติที
0: ่มาร
1: ู้เรื่องดีไม่ได้เมาฟิวไม่ได้ขาดเหมือนคนบางคนนี
0: ่คนมีสติทำไง
1: จึงอาศัยจังหวะช่วงว่างนี่ก็หนีออกมาดิ
0: ชายสามคนเผลอเนี่ยนะ
1: ออกมาจากห้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
0: แล้วก็ขี่รถจากขี่รถเนี่ย
1: ชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดี
0: ขอ
1: คุณพี่ค่ะ
0: ขอพาไปแจ้งตำรวจหน่อย
1: หนูไปโรงพักหน่อยค่ะ
0: จะได้จะมาช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยนะ
1: สอบสวนได้สามคนว่ารู้จักสามในบันเทิงนี่ตอนไปเที่ยวเนี่ยดื่มด้วยกันกินด้วยกันแหละ
0: ในสถานบันเทิงเนี่ยนะ
1: กินด้วยกันมาจับนู่นก็ไม่ว่าจับนี่ก็ไม่ว่าจับนั่นก็ไม่วนก็จับขาดจุกอะเธอเลยสิ
0: ผมขืนก็ทำชำราวแล้วก็
1: ไม่ได้ข่มขืนไม่ได้ขัดขืนนี
0: ่เขาเมาเขาไม่ได้สติอะนะ
1: ตอนนี้ก็ไปสงบสติอารมณ์แล้วที่โรงพักแล้วนะ
0: สามคนเนี่ยนะ
1: ส่วนน้องเอนี่ก็มีสติหนีออกมาได้ทันไง
0: ไม่น่ากินเหล้าเลยเนาะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเส
1: ีย
0: ตัวด้วย
1: นั่นน่ะสิ
0: น่าสงสารเด็กกันนะ
1: อ๋อที่พัทยากำลังคึกคักสหรัฐแอบใช้บริการนะไปสักกันร้านสักร้านสัก
0: โอ้นิยมสักเหมือนกันเนี
1: ่ยเห็นฝีมือคนไทยสักสวยไง
0: สักเยอะโอ้
1: ส
0: ัก
1: เก่ง
0: อาหารอเมริกันไง
1: จะบอกไม่มีสักสีไม่ได้นะมีแต่สีขาวกับสีดำเนี่ยนะ
0: มีหลายสีเลยเดี๋ยวนี้
1: อือ อ่ะเดี๋ยวนี้เจอกันนะที่ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
0: ตำบลสะแจงอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: แล้วก็ฟังกันอีกทีว่าพรุ่งนี้เขาจะไปที
0: ่วันอาทิตย์เนี่ยวัดไหลหรือเปล่า
1: ไม่วัดไหลก็นู่นนะ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ดอนพุทธเนี่ยสองที่เนี่ยนะ
0: โสภาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปซื้อกัน
1: วันนี้ลาไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
6: ดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
7: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
10: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
11: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
12: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474มาใหม่
9: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
14: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
15: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
16: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
17: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
18: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
13: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
19: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
20: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
21: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คัน และเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
2: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟกซ์นิวเนื่องจากเป็นข่าว
15: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
22: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
23: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
24: เร่งข้าวทองต้องวีซ่า
23: ข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่08551790250855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
23: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีส่วนใครที่พลาดตอนตีสามถึงตีสี่ก็ไปติดตามฟังได้ทางวสป612ในช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าอีกช่วงหนึ่งนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมีปัญหาดวงตาก็ BGM Soft Gel ค่ะลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้BGM Soft Gel 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้นะคะอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวค่ะวันนี้สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักทั่วไปพืชไร่ไม้ผลที่ออกดอกแล้วร่วงไม่ติดผลหรือเป็นผลเล็กๆแล้วก็ร่วงอีกมะนาวที่เป็นแคงเกอร์พริกที่ใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งแมลงวันทองมะม่วงที่เป็นราดำไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตามฟักแฟงแตงบวบถั่วมะม่วงมะนาวมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่มะละกอน้อยหน่ามะขามเทศทุเรียนลำไยอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลค่ะวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวฉีดทุกอย่างที่ออกดอกคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะร่วงช่อมะม่วงมันก็จะเป็นราดำวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวช่วยได้ส่วนพืชชนิดใดที่เราต้องการยอดและใบต้องการเก็บยอดเก็บใบนะคะวัคซีนเอ1อย่างเดียวติดต่อสอบถามและสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลยส่วนนาข้าววัคซีไรอย่างเดียวเอาไว้เร่งท้องค่อยฉีดวัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นค่ะปราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างช่วยเหลือเกษตรกรได้ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะส่วนเกษตรกรผู้ปลูกพืชลงหัวนะถ้าปลูกพืชลงหัวบนดินเนี่ยฉีดวัคซีนค่ะ1ก็ได้2ก็ได้แล้วแต่เลยส่วนระยะลงหัวเติมวีซ่า2วีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละค่ะเอาไปฉีดพืชลงหัวเพิ่มแป้งเพิ่มขนาดเพิ่มผลผลิตเพิ่มรสชาติพืชที่ต้องการแป้งทุกชนิดเผือกมันแห้วมันแก้วแม้แต่ข้าวโพดฟักทองกล้วยมะม่วงต้องการให้ขนาดใหญ่รสชาติดีเอาวีซ่า2เติมลงไปค่ะคุณผู้ฟังอัตราการใช้ทุกอย่าง 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรแต่ถ้าเป็นโดรนจะเป็น100cc ต่อน้ำ10ลิตรนะคะถ้าเป็นสมุนไพรปราบหนูอันนี้100cc น้ำ20ลิตรแล้วก็แนะนำให้เดินไม่ใช้โดรนนะคะสำหรับสมุนไพรปราบหนูนะเดินจะดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มและกัน0855179025 0855179025นะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวข่าวแรกอุตุนิยมวิทยาเตือนมาค่ะเตรียมรับมือฝนเพิ่ม 8-11 กันยายนค่ะหลายภาครวมทั้งกรุงเทพด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักมาก 8-11 กันยายนฝนเพิ่มเนื่องมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านแล้วก็มีกำลังแรงขึ้น
นะคะพื้นที่อีสานตอนกลางอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกพื้นที่ฝนน้อยจะเป็นภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนอันนี้ให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ติดตามรายละเอียดจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะในขณะที่สทนชสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็โพสต์ข้อความระบุให้เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วง 4-8 กันยายนนี้อีกวันนี้วันที่6แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่ประจำร่องมรสุมที่ผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยส่งผลให้วันที่4วันนี้ถึงวันที่8กันยายนเนี่ยมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ระมัดระวังแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและก็ตราดนะคะอันนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอันเนื่องมาจากว่าเป็นพื้นที่เดิมๆที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่ประจำทั้งในเขตชุมชนเมืองแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มเคยเจอปัญหาอยู่แล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วปุ้มก็มีเรื่องของเตือนภัยโรคมือเท้าปากตอนนี้ฤดูฝนนะคะมือเท้าปากระบาดส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเด็กเล็กที่พบบ่อยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคมือเท้าปากยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมักระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่เนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดใช้สิ่งของและสัมผัสร่วมกันโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคก็เพิ่มสูงขึ้นทางนี้

แรกเกิดถึง4ขวบรองลงมาเป็น5ขวบถึง9ขวบแล้วก็กลุ่มอายุ10ถึง14ปีนะคะทั้งนี้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมีจำนวน 5,408 รายก็ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอาการสำคัญของโรคมือเท้าปากก็จะมีไข้รวมกับมีแผลหรือมีตุ่มแดงในปากบริเวณลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มหรือมีตุ่มใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นเด็กเล็กอาจมีอาการงองแงไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมดื่มนมน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานโดยเฉพาะก่อนพาไปโรงเรียนหรือไปสถานรับเลี้ยงเด็กถ้าพบอาการสงสัยว่าเด็กจะป่วยเป็นโรคมือเท้าปากพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยรักษาและให้เด็กพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ควรให้ไปที่โรงเรียนหรือสถานที่ที่มีเด็กรวมกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหากเด็กมีอาการรุนแรงมีไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยซึมลงมีอาการชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งจะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็ขอความร่วมมือทั้งสถานศึกษาผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กร่วมกันเฝ้าระวังโรคหมั่นคัดกรองสังเกตอาการของเด็กเป็นประจำถ้าพบป่วยก็ต้องแยกออกจากกลุ่มหยุดเรียนจนกว่าอาการจะดีขึ้นมีอาการผิดปกติต้องรีบพบแพทย์นะคะข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสายด่วนกรมควบคุมโรคโทรได้ตลอด24ชั่วโมง1422นะคะ1422นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมีอุทาหรณ์เตือนใจค่ะจอดรถบนเนินอันนี้ต้องระวังเลยยิ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยแล้วเนี่ยยิ่งต้องระวังล่าสุดรถหรูเปอร์เช่คาเยนค่ะ6ล้านกว่านะคะจอดรถแล้วไม่ดึงเบรกมือค่ะไหลลงคลองบางพลีจมไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของเลยค่ะ6ล้านกว่าด้วยไหลลงคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิที่สมุทรปราการจมหายไปต่อหน้าต่อตาในความลึกเกือบ5เมตรไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าจอดแล้วไม่ดึงเบรกมือรายงานที่หน้าร้านอะไหล่เป็นร้านอะไหล่ยนต์คลองขุดริมถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิบางพลีสมุทรปราการค่ะขณะที่เจ้าของร้านขายอะไหล่รถยนต์ดังกล่าวขับรถหรูสีขาวเลยค่ะป้ายทะเบียนประมูลด้วย345ขับมาจอดหน้าร้านรายงานบอกว่าเป็นเปอร์เช่คาเยนสนนราคาก็อยู่ที่ประมาณ6ล้าน6แสนประมาณ6ล้าน6ล้าน8ถึง9ล้าน7ตัวสตาร์ทนี่น่าจะอยู่ที่6ล้าน8แล้วก็ขยับขึ้นไปอยู่ที่9ล้าน9แสน5หมื่นนี่ค่ะเปอร์เช่คาเยนราคาเริ่มต้นที่6ล้าน4ตัวท็อปสุดประมาณ17ล้านกับอีก8แสนปรากฏว่าหน้าร้านที่จอดเนี่ยมันเป็นเนินลาดเอียงค่ะพอจอดปุ๊บลงจากรถได้นับเป็นวินาทีเท่านั้นรถก็ไหลจากที่จอดพุ่งถอยหลังข้ามฝั่งถนนแล้วก็ตกลงไปในคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิความลึก5เมตรกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนโดยเจ้าของรถได้แต่ยืนมองรถที่ไหลลงคลองไปดื้อๆเลยค่ะช่วงระหว่างคลองเนี่ยจากตัวอาคารที่จอดรถเป็นถนนนะคะรถก็ข้ามฝั่งถนนมาแล้วก็ไหลลงคลองไปดื้อๆเลย
จ้าของขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรบางพลีกู้ชีพบางพลีกู้ซากรถขึ้นมาจาก

0: คลองส่งน้ำประสานรถเครนขนาดใหญ่หลายตันมาวางแผนกู้ซากรถขึ้นมาได้สำเร็จในเวลาเพียง2ชั่วโมงปิดการจราจรชั่วคราวไป1เลนทำให้การจราจรติดขัดหลายกิโลเมตรหลังจากกู้ซากรถขึ้นมาจากคลองลูกชายเจ้าของรถบอกว่าสาเหตุที่รถไหลข้ามฝั่งจนตกลงไปในคลองเนี่ยเนื่องจากคุณแม่ขับมาจอดหน้าร้านแล้วยังไม่ทันดับเครื่องค่ะเข้าเกียร์ P แล้วก็กดเบรกมือจังหวะที่ให้หลังไม่ถึงนาทีรถก็ไหลข้ามถนนรถที่มาทางตรงเนี่ยเขาก็เบรกกันได้ทันก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะทางเจ้าของก็ขอโทษผู้ที่มาใช้บริการทางร้านแล้วก็ฝากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถควรตรวจสอบความปลอดภัยของรถเมื่อจอดแล้วก็ก่อนจะลงจากรถเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้รถคันนี้เป็นรถใหม่เพิ่งนำเข้ามาได้ไม่ถึง2ปีราคา6ล้านกว่าบาทเป็นระบบไฟฟ้าเบื้องต้นก็มีการทำประกันภาคสมัครใจไว้เนี่ยค่ะทำประกันก็ครอบคลุมถึงเรื่องของรถจมน้ำแต่ว่าซ่อมบำรุงแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมเนี่ยทีนี้จากคำให้การคำอธิบายของลูกชายเจ้าของรถบอกว่าจอดรถแล้วยังไม่ทันได้ดับเครื่องเข้าเกียร์ P แล้วก็ดึงเบรกมือคือถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ดับเครื่องนะคะแต่ถ้าเข้าเกียร์ P แล้วดึงเบรกมือถึงเป็นทางลาดก็ไม่น่าไหลนะถ้าเป็นเกียร์ P แล้วก็ดึงเบรกมือเนี่ยต่อให้ไม่ดับเครื่องก็ไม่ไหลนะปุ้มเคยถอยรถขึ้นบ้านแต่รถปุ้มไม่ได้แพงสะบัดแบบนี้เป็นMazda 2ธรรมดาที่จอดรถที่บ้านมันก็จะเป็นเนินอยู่ค่ะเราก็จะถอยขึ้นหันหน้าออกปุ้มก็ถอยขึ้นจอดตามปกติล่ะค่ะแล้วก็ลงจากรถแต่เกียร์ไม่ได้อยู่เกียร์ P ค่ะค้างอยู่ที่เกียร์ R ก็คือค้างอยู่ที่เกียร์ถอยหลังนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ได้ดึงเบรกมือด้วยค่ะลงจากรถเลยเพื่อที่จะมาปิดประตูบ้านพอปิดประตูบ้านเสร็จใส่กุญแจปุ๊บไหลเลยเพียงแค่ไม่กี่วินาทีรถเป็นเกียร์ R นะเป็นเกียร์ถอยหลังแต่จังหวะไหลคือไหลไปข้างหน้าค่ะอ้าวแล้วรถเกียร์ R ไม่ถอยหลังเหรอไม่ค่ะมันไหลไปข้างหน้าเพราะว่าทางมันเทแล้วก็ลากเอาประตูสแตนเลสไปติดอยู่กับรั้วทาวน์เฮาส์ฝั่งตรงข้ามประตู5เมตรดึงออกจากรางไปด้วยเลยจังหวะที่หันมาเห็นรถไหลก็ได้แต่บอกว่าถอยแล้วก็ปล่อยให้เขาไหลไปค่ะไม่ไปจับไม่ทันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับไปดึงหรือไปขวางอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้ไหลไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้แล้วไม่อย่างนั้นจะเป็นอันตรายโชคดีที่มันค่อยๆไหลลงไปแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นปูนบวกกับประตูสแตนเลสที่ลากติดไปด้วยจังหวะกระแทกมันก็เลยไม่รุนแรงก็ท่อประปาแตกซ่อมประปาให้เขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะแต่มันจะเป็นการตั้งสติตลอดระยะเวลาในการใช้รถจนกว่าจะจอดแล้วก็ลงจากรถอย่างปลอดภัยนี่แหละคือถ้าเป็นเกียร์ P แล้วดึงเบรกมือไว้เนี่ยต่อให้ติดเครื่องอยู่ก็ไม่น่าจะไหลแต่จะไหลก็คือไม่ได้อยู่ที่เกียร์ P แน่นอนส่วนเบรกมือจะดึงหรือไม่เนี่ยแบบนี้จะเป็นลักษณะของการกดเป็นปุ่มกดไม่ได้มีแบบ ป็นที่ดึงมันก็จะเป็นปุ่มกดจังหวะกดก็คือบางทีกดไปแล้วไฟมันก็ไม่แดงนะเนี่ยค่ะทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ความไม่ประมาทเป็นสำคัญค่ะมีเรื่องของหลวงพี่เข้าแจ้งความว่าถูกมิจฉาชีพปลอม Facebook ไปทักแชทขอเรียกรายเงินจากญาติโยมเมื่อวานนี้ 17:00 น.ค่ะพระปิติพัฒน์ใจโพหรือพระหนึ่งอายุ46ปีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรลานสักจังหวัดอุทัยธานีเพื่อลงบันทึกประจำวันและขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลังจากถูกมิจฉาชีพปลอม Facebook ทักแชทไปขอบริจาคเรียรายทำบุญกับญาติโยมค่ะพระปิติพัฒน์หรือหลวงพี่หนึ่งอยู่วัดเพชรเจริญจังหวัดอุทัยธานีค่ะอยู่ที่อำเภอลานสักวัดเพชรเจริญตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีหลวงพี่บอกว่าย้ายมาอยู่ที่วัดนี้ได้3เดือนแล้วแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วครั้งนั้นเนี่ยพอแจ้งความเสร็จเนี่ยมิจฉาชีพที่ปลอม Facebook เหมือนกับรู้ตัวก็ปิดไปแต่ครั้งเนี้ยกว่าหลวงพี่จะรู้ตัวเนี่ยเขาก็ปลอม Facebook มาใช้งานแล้วก็มีคนทักมาถามหลวงพี่ไปรับบริจาคเรียรายอะไรก็เลยรู้ว่าถูกมิจฉาชีพปลอม Facebook มาอีกแล้วส่วนใหญ่ที่ทักแชทไปขอเติมเงินขอญาติโยมให้ช่วยเติมเงิน2ใบใบละพันลักษณะเหมือนกันหมดทุกครั้งโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำพระสงฆ์ส่วนใหญ่เจอแบบนี้บ่อยมากส่วนชาวบ้านก็เกิดความเข้าใจผิดค่ะหลวงพี่ก็ได้แจ้งญาติโยมไปแล้วมีคนหลงเชื่อด้วยซื้อบัตรเติมเงินใบละ 1,000 บาท2ใบให้มิจฉาชีพไปหลวงพี่ก็เลยประกาศทั้งหน้า Facebook และกลุ่ม LINE ของหมู่บ้านแจ้งเตือนญาติโยมไปว่าไม่ใช่หลวงพี่นะหลวงพี่ไม่ได้อยากได้เงินแบบนั้นขณะที่ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่ชานรงค์วิสิทธิเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็เล่าว่าหลังจากที่ทำบุญเสร็จช่วงเช้าพระหนึ่งก็ไลน์มาบอกผู้ใหญ่ว่ามีคนเอาชื่อไปตั้ง Facebook ใหม่ใช้รูปและชื่อไปปลอมก็แนะนำพระหนึ่งไปว่าแคปหน้าจอแล้วก็โพสต์ลงว่า Facebook เนี้ยเป็นของปลอมจากนั้นก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบค่ะโดยที่พระหนึ่งก็ได้พูดคุยกับญาติโยมที่ถูกทักข้อความไปว่าไม่ใช่ตัวหลวงพี่หนึ่งนะไม่เคยไปขอเรียรายใครไม่เคยขอบริจาคใครหลวงพี่มาจำวัดที่วัดเพชรเจริญตั้งแต่เดือนเมษายนไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นก็โปรดระวังเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของซื้อบัตรเติมเงินหรือจะเป็นเรื่องของเงินโอนก็ตามเช็คให้แน่ก่อนเพียงแค่เราโทรไปหาคนที่เรารู้จักก็คือเจ้าของเพจเราก็รู้แล้วค่ะเอาจริงหรือเปล่าจะได้รีบโอนให้แต่ถ้าไม่ใช่ปลอมแน่นอนนี่แหละอันนี้ก็ฝากเตือนไว้หากินหลอกลวงกระทั่งพระก็ไม่เว้นไม่วายคุณผู้ฟังคะมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอ่ะเนาะคนเดี๋ยวนี้เนาะแล้วก็มีเรื่องของนักเรียนป.5ถูกครูทำโทษข่าวครูกับนักเรียนมีทุกวันเมื่อวานก็เพิ่งจะให้ครูพี่เลี้ยงออกไปทำโทษเด็กจับน้อง5ขวบแก้ผ้ายืนหน้าห้องบอกว่าไม่อยากตีก็เลยหาวิธีลงโทษอย่างอื่นสุดท้ายผู้ปกครองเขาไม่ยอมอ่ะย้ายน้องไปเรียนที่อื่นครูก็โดนเชิญออกไปล่าสุดนี่น้องป.5ถูกครูตีหลังจนช้ำและบวมผู้อำนวยการเขตสั่งย้ายออกนอกพื้นที่ไปเลยปะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพและข้อความเด็กนักเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกครูทำโทษด้วยการตีที่หลังจนช้ำแล้วก็บวมเนื่องจากไม่ส่งการบ้านรอยแผลทำให้น้องนอนหงายไม่ได้ต้องนอนตะแคงหลังจากที่โพสต์ถูกแชร์ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลว่าเป็นการกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่ล่าสุดเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายโมงค่ะ นายพลากรพิมพนิษฐ์ส.ส.กาฬสินธุ์เขต2พรรคเพื่อไทยประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต2และผู้อำนวยการโรงเรียนนายกอบต.ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยางตลาดและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาฬสินธุ์ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนักเรียนป.5คนนี้ค่ะไปให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือนางสาวเออายุ41ปีเป็นคุณแม่ค่ะลูกชายอยู่ป.5คุณแม่เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่1กันยายนว่าลูกกลับจากโรงเรียนก่อนอาบน้ำก็บอกว่าแสบหลังคุณแม่ก็เลยเปิดเสื้อดูค่ะพบบาดแผลช้ำแล้วก็บวมสอบถามได้ความว่าครูตีขณะเข้าเรียนวิชาการงานอาชีพกับครูประจำวิชาซึ่งในคาบเรียนเนี่ยครูมอบหมายให้ทำงานกำหนดให้แล้วเสร็จและส่งก่อนจบชั่วโมงเรียนพอกำลังจะจบครูได้ตรวจงานพบว่าน้องป.5กับเพื่อนอีกหลายคนทำงานไม่เสร็จตามที่ครูมอบหมายก็เลยทำโทษโดยใช้ไม้ไผ่และไม้ขนไก่ตีเข้าบริเวณหลัง6ครั้งทำให้ได้รับบาดเจ็บหลังช้ำและบวมจนน้องนอนหงายไม่ได้นางสาวเอผู้เป็นแม่บอกว่าเรื่องนี้ครูลงโทษเด็กรุนแรงเกินไปแล้วก็ยังพบว่านักเรียนถูกตีเหมือนกันหลายคนผู้ปกครองหลายคนก็ไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนขอให้ย้ายครูออกนอกพื้นที่เนื่องจากเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วส่วนคุณแม่ก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกทางด้านของส.ส.กาฬสินธุ์นายพลากรพิมพนิษฐ์ก็บอกว่าได้ประสานและลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือน้องและให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองทั้งในด้านของคดีและการดำเนินการกับครูผู้ก่อเหตุโดยทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต2ก็ดำเนินการสั่งย้ายครูออกนอกพื้นที่ภายในวันจันทร์เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและเด็กส่วนคดีก็จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามหลักฐานและพยานด้วยความเป็นธรรมส่วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็นำนักจิตวิทยามาให้การช่วยเหลือเด็กค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เป็นห่วงแล้วก็กำชับลงมาว่าให้ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็รายงานความคืบหน้าเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยของเด็กและจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเขตปฐมศึกษากาฬสินธุ์เขต2ก็บอกว่ามันเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วค่ะโรงเรียนต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่าครูกระทำการเกินกว่าเหตุมีเด็ก11คนถูกตีแล้วก็มีรอยบวมช้ำมากกว่า2คนตอนนี้มีคำสั่งให้ครูออกนอกพื้นที่ภายในวันจันทร์นี้จากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามวินัยตามระเบียบและขั้นตอนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าที่ผ่านมาครูก็ไม่เคยมีพฤติกรรมตีหรือทำร้ายเด็กมาก่อนนะที่เห็นก็คือตักเตือนแล้วก็สอบถามไปยังครูก็ยอมรับว่าทำจริงค่ะเพราะว่าเด็กไม่ส่งงานในวันที่เกิดเหตุก็ยังทายาให้เด็กด้วยนะก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของคดีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยางตลาดเจ้าของคดีก็ระบุว่าผู้ปกครองเข้ามาแจ้งความไว้ก็ต้องนัดสอบปากคำแล้วก็มีทีมสหวิชาชีพมาสอบปากคำเด็กด้วยค่ะรวมไปถึง11คนที่บอกว่าก็ถูกตีเหมือนกันไม่เข้าใจเนาะ11คนนี้โดนครูหวดคนละ 5-6 ทีไม้ขนไก่ฟาด6ทีตีทีเดียวก็พอเลยไหมถ้าจะตีจริงๆอ่ะซึ่งก็ไม่ควรตีเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยตีไม่ได้แล้วจะลงโทษยังไงเด็กไม่ส่งไม่ต้องให้คะแนนค่ะไม่ส่งก็ไม่ต้องให้คะแนนแล้วเมื่อไม่ได้คะแนนเนี่ยน้องไม่มีคะแนนเก็บในระหว่างเทอมอ่ะการบ้านไม่ส่งไม่มีคะแนนเก็บ สมุดไม่ส่งไม่ได้คะแนนไม่มีคะแนนเก็บคะแนนเก็บระหว่างภาคสมมุติ60 40คะแนนเก็บ60น้องไปสอบ40ตามวัดจุดประสงค์อะไรก็แล้วแต่คุณครูเหอะถ้าน้องคะแนนเก็บน้อยแล้วทำข้อสอบไม่ได้คะแนนสอบก็น้อยส่งผลให้เกรดน้องก็ไม่ดีในรายวิชานี้มันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมจุดประสงค์ไม่ผ่านคะแนนก็ไม่ได้รวมหลายๆจุดประสงค์คะแนนไม่ดีเลยเพราะน้องไม่ส่งงานไม่สนใจไม่ตั้งใจไม่มีคะแนนเก็บให้ไปสอบเอาเองทำข้อสอบดีเต็มก็รอดไปกลางภาค20ปลายภาค20เป็น40คะแนนเก็บระหว่างภาค60ถ้าน้องสอบข้อสอบกลางภาคได้20สอบปลายภาคได้20คะแนนเก็บน้องเหลืออยู่20น้องได้60น้องก็ได้เกรด2เก่งไปแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่สามารถจะทำข้อสอบได้ด้วยจาก40ทำได้แค่4ให้10เลยอะในห้องไม่สนใจคะแนนสอบไม่ต้องหวังจาก40ได้มา10การบ้านก็ไม่ส่งงานก็ไม่ส่งจุดประสงค์ก็ไม่ผ่านคะแนนก็ไม่มีคะแนนเก็บก็ร่อยหรอไปเหลือคะแนนเก็บแค่10 20บวกกับคะแนนสอบอีก20น้องก็ตกค่ะก็ให้ตกไปผลจากความที่น้องไม่สนใจคราวนี้น้องก็ต้องมาขอแก้ละพอน้องจะมาขอแก้ก็ค่อยจะทำอะไรก็ทำไปเลยคุณครูขาเพราะไปลงโทษก็ไม่สำนึกน้องบางคนอะลงโทษมากผู้ปกครองก็บอกว่าลูกฉันไม่ดื้อครูทำเกินกว่าเหตุแต่ในกรณีนี้หวดไป6ที11คนโดนคนละ5 6ทีนี่ก็ถือว่าเกินเหตุจริงๆแหละเอ้าลำบากคุณครูลำบากนักเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะติดตามฟังผู้สนับสนุนรายการแป๊บเดียวแล้วจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยนะ0855179025 0855179025ปักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
3: ครับมันจะสั่งวัคซีนไลท์เพิ่มมาครับ
4: ใช
3: ่
4: ค่ะ
3: วัคซีนไลท์เร่งรวงอย่างละ1เล็ดครับที่อยู่เดิมเหมือนเดิมคือที่ฉีดนี้ผลด้วยแล้วก็มันรู้สึกมันได้ผลดี
4: โอ้ค่ะ
3: โอ้ที่เคยใช้มันหมดประมาณ6-7,000เนี่ยต่อครั้งนึงอ่ะมันเจ็บตัวเยอะก็ผมว่าดีนะมันท้องกลมมันกำลังป้อมกันนะครับแบ่งข้างๆของงานเขาก็เลยให้ผมสั่งให้ชุดหนึ่งผมก็เลยสั่งให้เขาก่อนแล้วก็โดนเขาเยอะอีก
4: หนอนเพี้ยแมลงเป็นไหมคะ
3: มีครับแต่ไม่เยอะแต่ระหว่างที่แรกก็มันมีเขามีทั้งอะไรแบบผีเสื้อแบบเป็นหลายอย่างเป็นแมงวีอะไรของเขาอ่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เคยใช้ยาหลายอย่างพอมาจากนี้ผมก็มันดีขึ้น
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าก
0: ลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะทหารม้าปะทะขบวนการขนลำเลียงยายิงโต้ตอบยึดยาบ้ากว่าล้านเม็ดพลตรีสาธิตไวทยานนท์ผู้บังคับการกองกำลังผาเมืองสั่งการหน่วยงานในความรับผิดชอบปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและก็ต่อเนื่องหลังกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงระหว่าง 1-7 กันยายนต่อมาในช่วงวันที่ 1-4 กันยายนกองร้อยฐานม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพจัดกำลัง3ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบร่องรอยของกลุ่มขบวนการแล้วก็พบบริเวณเส้นทางธรรมชาติอยู่ห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7 กิโลเมตรบ้านแกน้อยตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สูงประมาณ5:30 นของวันที่5กันยายนตรวจพบกลุ่มขบวนการประมาณ 6-7 คนเดินเข้ามาทางเส้นทางภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาหน่วยก็ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการดังกล่าวใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้ามาที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วก็เกิดการปะทะกันอยู่ประมาณ5นาทีขณะนั้นสภาพอากาศมีหมอกปกคลุมหนากลุ่มขบวนการก็หลบหนีโดยอาศัยห้วงทัศนวิสัยที่จำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หลังจากเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่ไทยปลอดภัยทุกนายผลการปฏิบัติงานตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นแป้เป้สะพายหลัง5 กระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1คือยาบ้าประมาณ1ล้านกับอีก 80,000 เม็ดต่อมาพันเอกธรรมมาลัยทองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรนาหวายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่แต่เช้าตรู่เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะ ขณะที่อีกด้านหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเป็นซะเองเจ้าหน้าที่ปปส.สุ่มตรวจฉี่ชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนลงพื้นที่กรณีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษมีพฤติกรรมมั่วสุมยาเสพติดกับวัยรุ่นในหมู่บ้านนายวิชิตชัยหรือผู้ใหญ่ชิดตรวจฉี่มาฉี่ม่วงผู้ใหญ่บ้านเป็นซะเองค่ะบ้านอยู่ติดกับบ้านพักที่ตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้านใช้อุปกรณ์ดัดแปลงเสพยาบ้ากับกลุ่มวัยรุ่นในหอกระจายข่าวหมู่บ้านนี่แหละเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำซะเองก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปค่ะเวลาหมดคุณผู้ฟังขาติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้อีกช่วงหนึ่ง 6:00 นในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเก็บตกตี5ที่วสป .612 นะคะติดตามฟังปุ้มแล้วก็อย่าลืมโทรหาปุ้มได้0855179025 0855179025สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรมานะคะพบกัน 6:00 นสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของ
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474มาใหม่
9: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
14: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
16: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
17: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มา ที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล
12: ฟัง

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกซ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกซ์แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

เสียงไม่เสียงก็ดิ่งอ่ะโอ้โหไปแล้วเพราะชีวิตฉันพอแล้วมันต้องปรับซ้อมก่อนนะซ้อมปอดกันตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยจุ๋มยังไม่ได้วอร์มเสียงกับใครเลยนะนี่วอร์มเสียงครั้งแรกเลยนะตื่นลงมาแปรงฟันด้วยยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วล้างหน้าด้วยสบู่แซมสันนะเดี๋ยวสายๆค่อยกินกาแฟนะตอนนี้ดื่มน้ำเปล่าไปก่อน นะแล้วก็มาวอร์มเสียงกับท่านผู้ฟังเนี่ย นะใครตื่นตอนนี้นะถือว่าเป็นผู้ที่มีปอดแข็งแรงนะเวลาตั้งแต่4:005:00ขึ้นไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาของปอดนะใครตื่นมาเสียงดังฟังชัดเจนนะสูดลมหายใจลึกๆนะเราไม่เคยสูดลมหายใจลึกๆเลยใช่ไหมฮะเอามาสูดลมหายใจกันนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาอานาปานสติกันนะท่านผู้ฟังนะจุ๋มจะแบบให้ท่านผู้ฟังรวบรวมนะแล้วจะแบบท่านผู้ฟังก็ต้องหายใจเข้าตามเสียงจุ๋มนะแล้วก็ค่อยพอถึงสุดแล้วเนี่ยเราหยุดสัก2วิ3วิเหมือนนับ 1-3 แล้วค่อยๆผ่อนออกเนี่ยโอ้มันจะทำให้ปอดเราแข็งแรงนะแล้วก็ทำให้เราไม่หาวฮะเดี๋ยวจะพูดว่าทำไมหาวเนี่ยบางคนไม่

โอ้ท่านผู้ฟังไม่สามารถจะมองเห็นว่าจะต้องขนาดไหนจุ่มใช้เสียงเอาเป็นบัญญัติแล้วกันเอาเป็นสมมุตินะเอาเป็นเอาสมมุติเป็นพุทธแล้วกันเนาะพุทธกับโทนะคะนะเพราะว่าไอสมมุติบัญญัติเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าสู่สภาวะธรรมโดยไม่มีตัวบุคคลได้ไม่มีตัวบัญญัติหรือคำพูดว่าอันนั้นเป็นอันนี้นะอ่ะอันนะอ่ะพร้อมๆกันใครตื่นนะพูดเนี่ยคือหายใจเข้านะจนจุ่มกว่าจุ่มจะหยุดแล้วดูซิว่าจะทนไหวไหมอันนี้จุ่มใช้เสียงนะ1 2 3

ขัดใจไหมลองทำอย่างนี้หายใจลึกๆเข้าไปนับนับจนสุดเลยแล้วก็เว้นไม่หน่อยหนึ่งนะหนึ่งสองสามวิคือเว้นนี่คือหยุดเหมือนหยุดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะทำอย่างเงี้ยเช้าๆตื่นมาช่วงนี้น่ะจะทำให้ปอดท่านแข็งแรงแล้วท่านก็จะไม่มีอาการหาวทั้งวันนะอย่างคุณลุงเนี่ยบางทีมาฮ้าวบอกเธอง่วงเหรอสมัยก่อนนะถูกไม่เห็นพี่นะที่เขาลบเนี่ยแหละเขาก็ เขาก็เหมือนครูบาอาจารย์จุ๋มนะเวลาไปไหนเขาเห็นจุ๋มหาวหาวเขาบอกแปลว่าไม่ใช่ว่าเรานอนน้อยนะนะบางทีเราก็นอนเต็มที่แต่เราก็ยังห้าวเพราะอะไรร่างกายขาดออกซิเจนการที่เราหาวบ่อยๆโดยทั้งที่เรานอนเยอะเนี่ยนะมันเป็นภาวะบ่งชี้ว่านะการที่หาวบ่อยไม่ใช่ง่วงแต่เราขาดออกซิเจนอันนี้คือเรื่องจริงนะเป็นวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นการหาวบ่อยๆไม่ใช่การง่วงนอนสามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยอันดับหนึ่งและคือร่างกายขาดออกซิเจนนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อมโยงกับทางแพทย์ทั้งหมดเขาถึงบอกว่าเวลาเราไปทำนั่งสมาธินะการนั่งสมาธิเนี่ยอานาปานสติการดูลมหายใจเนี่ยถือว่าปลอดภัยที่สุดนะเราจะไปเพ่งอสุภะก็ไม่ไหวเนาะบางทีจิตเตลิดเปิดเปิงโอ้ยไม่ใช่ไปเพ่งดูแค่รูปนะคะถ้าใครเคยนะทำวิปัสสนากรรมฐานหรือเคยเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเขาดูของจริงกันเลยนะนะคนที่มีราคะจริตอย่างเรานะจุ๋มก็มีราคะจริตก็ยังรักสวยรักงามอยู่นะก็ยังอยากสวยอยากงามอยู่แต่ก็เบาลงนะแต่สมัยก่อนไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ราคะจริตเยอะๆเนี่ยก็ต้องไปเพ่งอสุภะกันบางคนเนี่ยทำเพ่งจริงๆมันไม่ไหวนะบางคนนี่โอ้โหนะเตลิดเปิดเปิงจิตเพราะนั้นเนี่ยอานาปานสติเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดและมีผลดีต่อร่างกายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายจะปรับสมดุลนะการหายใจตื้นๆทุกวันนี้เราหายใจตื้นๆกันนะนะท่านเห็นสุนัขไหมมันหายใจสั้นอายุเต็มที่ของสุนัขเนี่ยไม่เกิน20ปีนะฮะเห็นไหมเวลาเขานั่งอ่ะเขาจะไม่มีหายใจยาวขนาดเขาหลับแล้วเนี่ยพุงก็ยังกระเพื่อมเร็วมากทำเหมือนเพราะว่าที่บ้านก็เป็นทาสหมาเหมือนกันที่บ้านจุ๋มก็ทาสหมานะเมื่อวานนี้พาเด็กๆไปกินหมูกระทะนะวันเกิดลุงแต่หลานชอบกินไงนะก็คุยกันเขาบอกว่ามีหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยมันหลงจริงๆไม่หลงเรามันอยู่ข้างบ้านแต่เขาชอบมาเล่นกับสุนัขบ้านจุ๋มแล้วมันมุดรั้วมาจนได้นะก็เลยอยากเลี้ยงกันเพราะมันน่ารักทีนี้ก็เจ้าของเขาเอามากลับเขาบอกถ้ามุดมาอีกทีไม่คืนแล้วนะก็คือพูดถึงเนี่ยสุนัขหรือสัตว์เนี่ยเขาจะไม่หายใจยาวนะอย่างสุนัขเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าเขาจะหายใจสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการหายใจตื้นๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเราสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะแล้วก็ออกซิเจนก็จะลดลงจริงๆร่างกายต้องการออกซิเจนเพราะฉะนั้นการหาวเนี่ยก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเรากำลังขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกและต้องการเอาออกซิเจนเข้าในร่างกายนะบางทีเนี่ยการหายใจสั้นเนี่ยมันทำให้เราสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้น

ใจยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยไปนั่งสมาธิไปปัดเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะสวยมันจะหล่อมันไม่ได้แบบผิวพรรณเลือดลมดีถึงจะอายุเท่าไหร่มันก็ดูสดใสดูพูดจามีพลังอำนาจดูพูดมันยิ้มแย้มมันออกมาเพราะว่ามันเคลียร์ร่างกายโอเคไหมเคลียร์นะจบนะมันเคลียร์ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไรที่คุณหาวบ่อยๆทั้งที่คุณนอนมาเต็มอิ่มให้คุณคิดไว้ว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนการหายใจนะเวลาเราโกรธเนี่ยหายใจเราจะสั้นนะเวลาเราโกรธเนี่ยนะหน้าจะแดงว่าใครพูดหรือใครทำอะไรไม่ถูกใจมันจะหายใจสั้นแล้วมันจะถี่แล้วมันก็จะมือไม้สั่นนะอันนี้เนี่ยโทสะน่ากลัวเมื่อกี้นั่งเขียนดวงจิตอยู่นะก่อนเข้ารายการนะนั่งเขียนดวงจิตว่าเออมันมีอะไรบ้างในเจตสิกนะฮะก็จะมีโทสะอันนี้น่ากลัวนะโทสะนะโทสะจัตตุเจตสิกมีด้วยกัน4จิตดวงจิตมีโทสะอิสามะนะฮะเนี่ยแล้วก็เพราะนั้นไม่ได้นะเวลาเราโกรธมันจะหายใจสั้นแล้วก็เร็วมากแล้วทำให้เราทำอะไรโดยผิดพลาดนะฮะนะเพราะนั้นหายใจสักวันตื่นมาเนี่ยนะหรือใครตื่นมาตั้งแต่ตีสองตีหนึ่งก็ลองทำสมาธิดูนะคะนะหายใจลึกๆหยุดหายใจสัก1 2 3วิหรือ4วิแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะฮะนะถ้าทำให้ร่างกายเราได้ออกซิเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาจากการหาวโดยที่เราก็คิดว่าเรานอนเยอะแต่มันเป็นการนอนหลับแฝงการนอนหลับแฝงมันคือสะสมความเพลียความเครียดโดยไม่รู้ตัวนะบางคนนอนไม่หลับนี่เครียดนะวันก่อนเห็นคุณอะไรนะซุปเปอร์สตาร์ดาวซิมโบสมัยก่อนนะคุณอังคณาทิมดีเนี่ยโหเธอเซ็กซี่นะเกิดปัญหานะเป็นโรคซึมเศร้านอนไม่หลับเป็นเกือบปีอ่ะถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าคนที่นอนไม่หลับเนี่ยมันเครียดมันทุกข์นะหน้าตาหม่นหมองเบ้าตาเป็นหมีแพนด้ากันเลยเชียวสำคัญมากบางคนเหมือนนอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่ตื่นมาไม่สดชื่นเพราะว่ามันเป็นการนอนหลับแฝงซึ่งมันเป็นการนอนหลับไม่สนิทผลข้างเคียงก็มาหลายอย่างอาจจะมีความเครียดสะสมอาจจะผลข้างเคียงจากมีการที่เรากินยามีเคมีในร่างกายระดับน้ำตาลตกฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนก็เป็นสัญญาณของการพบโรคด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเนี่ยนะหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหนูนี้คนเป็นเยอะนะอย่างเรเนี่ยแมคโดนัลด์เนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยก็เกิดจากการพักผ่อนน้อยเขาทำเป็นอาชีพเขาเนาะเขาก็พูดอยู่ว่าเป็นอาชีพแม้จะเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นเขาไปเที่ยวที่นู่นอย่างจุ๋มเนี่ยอย่างทุกคนเวลาไปเที่ยวเนี่ยอย่างมากเราก็แค่เก็บรูปถ่ายนะเราจะไม่ฝากอะไรนอกจากรอยเท้าบนพื้นทรายนะอย่าไปทิ้งขยะนะแล้วก็จะไม่เก็บอะไรไปนอกจากรูปถ่ายเราไปเที่ยวก็แค่นั้นเนาะเก็บรูปมาดูกันบ้างเดี๋ยวสมัยนี้ก็โพสโซเชียลก็ว่ากันไปส่งไลน์ทักกันแสดงความรักต่อกันนะว่าเรายังคิดถึงกันอยู่นะบางทีเสาร์อาทิตย์จุ๋มไม่ได้ทักใครอย่าว่าจุ๋มนะเพราะว่าเช้ามาจุ๋มต้องไปเรียนและที่ห้องเรียนเนี่ยมันอับสัญญาณมากนะอย่าว่ากันนะไม่ว่าหรอกเพราะเช้ามาเราก็เจอกันอันนี้พูดเองตอบเองนะแต่ถ้าใครว่าเราก็ไม่อยากรู้รู้ทำไมเนาะเราจะรับแต่สิ่งดีๆนะทุกวันนี้อายุเราก็โดนเวลามันก็เผาผลาญอายุเราไปให้เสื่อมอยู่แล้วอย่าไปเอาอะไรให้แบบสมองให้เสื่อมด้วยเนาะใช่ไหมกายเสื่อมแต่จิตไม่เสื่อมแล้วกันหรือกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการหายใจมันจะกระตุ้นหลายๆอย่างนะฮะให้เกิดความสดชื่นกระปี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงลดภาวะการเกิดโรคเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปทั้งซึมเศร้าโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะฮะเพราะฉะนั้นการหายใจเนี่ยทั้งว่าจุ่มนะบางทีมันซาบซึ้งอะ
ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมันเรียนไปน้ำตาคลอกันเลยเชียวทำไมมันยากอย่างนี้ แต่เข้าใจนะการอะไรก็ไม่สำคัญกับการเข้าใจนะฮะเด็กๆอาจจะท่องจำเก่งเป็นเสียงนกเสียงกาแต่ความเข้าใจมันก็อยู่ที่วัยด้วยนะกับบุญวาสนานะคนถ้ามีบุญวาสนาเท่านั้นนะที่จะได้รู้อัตรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียนไปก็ซาบซึ้งนะเมื่อวานนี้เรียนเรื่องรูปปรมัตถ์นะก็มันไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวนะรูปมีกี่รูปใครที่ตื่นมาฟังรายการจุ่มๆถือว่าอย่างน้อยท่านต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างนี่นะไม่ต้องไปอะไรนะจุ่มจะขมวดมานะรูปก็มี28รูปเห็นไหมโอ้ยนะท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าอันนี้แค่พูดให้ฟังเล็กๆน้อยๆพอเป็นน้ำจิ้มแต่จะบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกอย่างถูกต้องหมดแม้นการเวลาก็ไม่สามารถทำอะไรได้นี่ 2,000 เกินกึ่งพุทธกาลแล้วนะจะต้องบอกว่าเกินแล้วนะเอามาใช้ได้นะคะอานาปานสตินะท่านผู้ฟังใช้ได้จริงๆนะสูดลมหายใจหรือเวลาเราโกรธหรือเวลาเราหงุดหงิดใจมีความกังวลแล้วก็ทำหัดทำนะสัก5นาทีนะหายใจสุดลมหายใจลึกๆโปรดอย่าทำพอแล้ว เอามีใครตื่นกันบ้างนะนะว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตความรักนะความรักก็จะมีด้วยกัน2แบบรักแบบยึดติดทุกวันนี้ก็จะเราจะรักแบบยึดติดนะรักแบบรึดติดเห็นไหมมีข่าวฆ่ากันทำร้ายร่างกายกันก็เป็นความรักแบบยึดติดนะเป็นความรักแบบเสน่หานี่

0: จริงจะพอแล้วอันนี้รักโดยเสน่หานะเราต้องเคยผ่านความรักแบบเสน่หามากันทั่วทุกตัวตนนะเอาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบ
0: เออ
1: ตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นบอกว่าดีเจจัดรายการนะครับ
0: จ้า
1: ตกความทุกวันนะครับดีเจ
0: อ้าวเดี๋ยวจะถามว่าเคยเนี่ยฟังมั่งทีหลังไงอย่าพูดแบบซ้ำๆเดิมๆคนฟังบอกว่าทองใบเออฟังมั่งฟังคำถามมั่งเผื่อจะได้พูดแนวอื่นบ้างนะเออไม่ใช่ตื่นมาฟังทุกฟังสินี่ก็ยังไม่ฟังเลยเขาพูดได้แค่นั้นไงฟังทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีเรื่องเล่าเอาฟังเออจะถามว่าเคยเอาฟังสิอย่าพึ่งพูดเห็นไหมขนาดบอกให้ฟังแกยังพูดแซงเลยฟังก่อนคนที่ฟังจะได้ปัญญาเยอะนะจะถามว่าเคยมีความรักแบบเสน่หาไหม
1: มีมั่งเหมือนกันครับมีมั่งไม่มีมั่ง
0: เออเอามีมั่งเอาแล้วยังไงเอาแล้วเล่าสิลองเล่าสิ
1: ก็รักเขานะครับ
0: เออ
1: แล้ว
0: เออแล้วแต่ยังไงไม่ได้ตกล่องป่องชิ้น
1: เปล่าครับ
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะว่าไม่กล้าทำเขาครับ
0: อ้าวไม่บอกรักเขาเหรอรักเขาอ่ะ
1: รักเขาจะไม่กล้าทำลายเขาครับ
0: อ้าวความรักมันยังไงอ่ะมันทำไมมันทำลายยังไงอ่ะไหนลองพูดมาสิ
1: ไม่ทำลายจิตใจของเขาแล้วครับก็เพียงแค่ผ่านไป
0: คือเอาพูดอย่างนี้รักเขาข้างเดียว
1: เปล่าครับเขาก็รักเราครับ
0: อ้าวแล้วทำไมรักกันแล้วไม่แต่งงานกันล่ะจ๊ะ
1: ก็ไม่มีเงินมีทองครับดีเจพูดกันเลยครับ
0: อ๋อแล้วก็เขาเสียใจไหม
1: เขาก็ไม่เสียใจครับ
0: แล้วทุกวันนี้แล้วคนเนี้ยคนที่เรายังที่รักแล้วไม่มีเงินไปขอเขายังอยู่ไหม
1: โอ้ที่ยังอยู่มั่งแล้วก็ตายมั่ง
0: อ้าวแปลว่ามีหลายคนนะสิ
1: มันก็อย่างนั้นครับมีว่าลูกผู้ชายนะครับดีเจใจเดียวใจหลายรักใจเดียวใจหลายรักก็พูดหัวพูดซื่อเลยครับดีเจ
0: โอ้ใจเดียวแต่หลายรักโอ้
1: หลายรักครับหลายรักครับ
0: แล้วที่รักที่สุดเลยล่ะมีไหม
1: มีครับ
0: ยังอยู่ไหมคนเนี้ยไม่ต้องเอ่ยชื่อ
1: ไปแล้วคร
0: ับ อะไรนะ
1: เสียชีวิตไปนานแล้วครับ
0: โอ้เขาป่วยเหรอจ๊ะ
1: ครับเขาป่วยนั่นแหละ
0: โอ้คนนี้รักมากอืม
1: รักมากครับแต่ไม่ได้เขาครับ
0: ไม่ได้เขาโอ้แปลว่าคนอื่นรักไม่มากแต่ได้เหมือนละลาย
1: จริ งคร
0: ับลายนั่นน่ะทองใบลายเห็นไหมล่ะเห็นอย่างเงี้ยลาย
1: ใจเดียวแต่ลายรัก
0: โอเคนะจ้า
1: และขอกราบวัฒนการหลวงพ่อวัดดอนบุพารามด้วยนะครับ
0: จ้า
1: แฟนเพลงของดีเจเมืองลบทุกๆคนที่ตื่นมาฟังนะครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีต้องชวนเขาคุยไม่งั้นเขาก็จะไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมก็จะพูดเดิมๆจริงๆเขามีสตอรี่นะทองใบชีวิตเขาอะเห็นไหมนะแล้วก็พูดตรงนะไม่มีเงินไปขอไอ้คนที่รักบ้าก็ตุยกันก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วความรักแบบนี้ก็จะเป็นรักแบบเสน่หาแต่ชอบอยู่คำหนึ่งไม่อยากทำร้ายเขาอันนั้นก็คือทำรักความรักแบบเมตตานะว่าไม่อยากทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะความรักในพระพุทธศาสนาเป็นความรักที่มีความเมตตาไม่ได้เจือด้วยราคะหรือเสน่หาแม่ยางเหนียวนะแม่ยางเหนียวนะพี่อรุณเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักที่เจือด้วยความเมตตาเนี่ยอยากปรารถนาให้เขามีความสุขก็ไม่จำเป็นต้องไปครอบครองเขานะไม่ต้องครอบครองเราอยู่กับเราเขาจะลำบากไปอยู่กับเขาเถอะน้อง นะหรือไม่ยินดีกับเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรักแบบบริสุทธิ์ในแบบของพระพุทธศาสนาก็คือความรักแบบไม่ยึดติดนะมีความเมตตาต่อกันแล้วก็เป็นนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงแล้วก็สุข สงบจากการที่ต้องมีการแย่งชิงทะเลาะเบาะแว้งกันเสียเลือดเสียเนื้อด้วยนะความรักแบบยุติเนี่ยในธรรมะเขาบอกเป็นตัณหานะเป็นความเสน่หาของหนุ่มสาวอยากได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของแกมันของฉันหวงว่างั้นเถอะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความรักกันแบบเมตตานะก็คือยินดีนะแล้วก็ปรารถนาดีไม่มีเงื่อนไขนะมีความสุขที่เห็นเขาได้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขว่าบางคนมีนะผู้ชายบางคนน่ะผู้หญิงบางคนก็ไม่ใช่ไม่รักนะเนี่ยมีเคยมีคนที่รู้จักนะเขาก็มีความรักนะเป็นรุ่นพี่จุ๋มนะเป็นข้าราชการนี่แหละแต่เขาว่าเป็นดูแลคุณแม่คนเดียวแล้วเขาทิ้งแม่ไม่ได้หรือถ้าเกิดถ้าแต่งงานออกเรือนไปเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่กับครอบครัวสามีเนาะซึ่งเหมือนลักษณะเป็นครอบครัวคนจีนนะเนาะจะเอาแม่ไปอยู่ก็ไม่ได้เนาะมันก็มีเขาทิ้งแม่ไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธทั้งที่น้ำตาตกในอยากจะรักน่ะนะทุกวันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็คือผู้ชายก็ต้องไปหาผู้หญิงอื่นเนาะในเมื่อผู้หญิงปฏิเสธนะผู้หญิงคนนี้นะเขาก็ยินดีแล้วก็มีความสุขกับความรักของเขานะมีลูกมีหลานก็เปลี่ยนจากความรักที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นความรักที่มีปรารถนาดีต่อกันนะมีความเมตตามันก็จะลดความทะเลาะบอกแว้งหึงหวงทุกวันนี้ข่าวท่านดูเหอะนะมีแต่เรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะมันน่าเศร้าใจเนาะนะแต่ก็เป็นธรรมดาล่ะของปุถุชนผู้ที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสนะเราก็จะต้องมีผิดกันแต่นี้กว่าจะมารู้ถูกบางทีมันก็สายเสียแล้ว อะแต่ถ้าจะกินกาแฟแซมสันยังไม่สายนะมาขายของหน่อยนี่แกรายการนี้จัดอะไรเนี่ยมาขายของก่อนนะพี่มาลัยทำตามน้องจุ๋มอยู่เจ้าทำตามน้องจุ๋มอยู่ใช่ไหมทำอะไรพี่อ๋อสุดลมหายใจนะขอบคุณนะใครทักจุ๋มก็ทักตอบบางคนบอกเอ๊ะทำไมทักพี่มาลัยทุกวันเขาทักจุ๋มทุกวันเพราะบางทีจุ๋มเหลือบมาเอาเจอพี่มาลัยพี่มาลัยคนสวยนะสวัสดีคุณเล็กด้วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะนะขอบคุณค่ะนะให้พรกันทุกวันนะเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณนะคะนะวันนี้เช้าวันนี้ยังไม่ได้บอกเลยวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะเมื่อวันพระนะหลายๆคนก็ถือศีลอุโบสถก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยบางคนนอนวัดเลยนะเช้ามาก็ลาสิกขาเนาะนะวันนี้วันอาทิตย์ที่6นะคะกันยายน2569นะตรงกับแรม9ค่ําเดือน9ว้าว9คนไทยนี่ถือแบบนี้เนาะถือเลขถือยามสมัยก่อนจุ๋มก็เป็นจะออกต้องจากบ้านต้องดูอะไรนะที่เป็นอุบากองอะนะอะไรเลขนี้อยาก9อุ้ยชีวิตลำบากมากเนี่ยนะถ้าเราทำดีมันก็ต้องดีแหละนะต้องไม่ประมาทก็แค่นั้นเองนะอ่ะนะแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวหอมใครไม่เคยเอ๊ะคุณสุนทรส่งให้แล้วเนาะกำลังนึกคุณสุนทรเนาะนะคำขันเนาะใช่ไหมนะคนนี้เขาจะสั่งกาแฟเดือนละครั้งอ่ะกาแฟ3กล่องมาว่ารู้สึกจะมียาสีฟันไปด้วยนะแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัววันนี้ขายของหน่อยมีส่วนผสมมากมายนะฮะมีตั้งแต่อินูรินนะเป็นใยจากรากของแก่นตะวันธรรมชาตินะแก่นตะวันนี่เป็นตอนนี้เขาบอกเป็นต้นไม้เศรษฐกิจนะดอกมันจะคล้ายๆดอกทานตะวันแต่เล็กกว่าทั้งต้นมันเนี่ยเอามาทำประโยชน์ได้หมดเลยนะมาใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่ในเกี่ยวกับเนี่ยดูแลระบบขับถ่ายเพราะว่ามันมีไฟเบอร์นะก็มีผลดีต่อระบบขับถ่ายห่างไกลจากโรคมะเร็งลำไส้นะตัวนี้แหละมีใยอาหารจากรากแก่นตะวันหรือเรียกสั้นๆว่าอินูรินนะนอกจากนั้นยังมีคอลลาเจนนะเสริมให้ผิวแข็งแรงนะคอลลาเจนอันนี้เป็นดูแลผิว นะคอลลาเจนตัวนี้ที่ใส่ในเคซี่ใครกินเคซี่วีเต้แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะแม่จุ๋มเมื่อวานจุ๋มนั่งมองแม่หน้าแม่นะแม่เขากินกินเพื่อสุขภาพด้วยบางคนพอสูงวัยแล้วฉี่กระปริบกระปรอยใช่ไหมทำงานหนักนะอันนี้ต้องมีตัวช่วยแล้วนะดูแลผิวตัวนี้ก็จะมีคอลลาเจนที่ใส่แบบดูแลมันมีดูแลข้อกระดูกด้วยนะตัวนี้ดูแลผิวเนาะนะสารสกัดจากกระบองเพชรมีประโยชน์ในการลดไขมันคอเลสเตอรอลต้านอนุมูลอิสระมีไฟเบอร์อันนี้ก็เป็นไฟเบอร์จากธัญพืชนะช่วยกวาดล้างสารพิษในลำไส้นะทำให้การดูดซึมสารอาหารดีขึ้นมีสารสกัดจากถั่วขาวนะทำหน้าที่ช่วยย่อยแป้งนะและน้ำตาลควบคุมระดับสมดุลในน้ำตาลในร่างกายด้วยนะมันมีคนถามมากเป็นเบาหวานเชื่อเถอะกินได้นะและที่สำคัญเนี่ยถ้ามันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นจากตัวนี้หรอกมันต้องดูบอกกินผลไม้ทุกวันเลยน้ำตาลขึ้นก็กินอันนี้ไอ้ผลไม้ที่กินอะไรองุ่นโอ้โหตัวหวานจัดเลยทุเรียนโอ้โหนี่ไขมันด้วยไปกันใหญ่นะฝรั่งเนี่ยดีที่สุดแก้วมังกรเนี่ยดีนะเป็นผลไม้ที่อาจจะดูไม่จัดจ้านไม่อร่อยแต่มันมีผลดีต่อสุขภาพนะอ้าวนะมีสารสกัดจากถั่วขาวมีแอลคาเนทีนมีแอลกูต้าไคมูนี่แอลกูต้าไทโอเราก็ใส่ไปนะดูแลผิวเหมือนกันสารสกัดจากผลส้มแขกนะจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่า HCA นะช่วยควบคุมน้ำหนักนะทำให้ระบบขับถ่ายดีมีสารไลค์เคลมีเยอะมากนะประมาณ16ชนิดเดี๋ยวขออนุญาตขยับตัวนะเมื่อกี้พูดถึงเคซี่โฆษณาหน่อยจุ๋มไม่แน่ใจนะไม่อันนี้ไม่ใช่พูดด้วยการขู่นะคะหมดล็อตเนี้ยจุ๋มไม่แน่ใจทุกของนี่ตอนนี้จุ๋มยังเช็คไอ้ตัวยังไม่มาเลยนะน้ำมันฟิชออยล์ไอ้อย่างตัวเคซี่วีเต้ที่พ่อนผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะถ้าใครทานแล้วเลิกไม่ได้นะตัวนี้แล้วแต่ไม่เป็นอันตรายนะมีไลโคปีนไลโคปีนคือสารสกัดจากมะเขือเทศกินไปเราจะมานั่งกินมะเขือเทศวันหนึ่ง 2-3-4 ลูกก็ไม่ไหวเนาะอันนี้เขาสกัดมาให้เราโดยเรียบร้อยมีไรโคปีนสารสกัดจากมะเขือเทศมีวิตามินอีดูแลผิวมีโคเอนไซม์Q10นะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารตัวหนึ่งสารสกัดจากธรรมชาติตัวนี้ก็คือเป็นเปลือกสนอันนี้นำเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะนะจะมีอยู่ทั้งหมด10กรัม10มิลลิกรัมนะก็จะดูแลเกี่ยวกับผิวนะคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าแดดอันนี้ไม่มีกังวลแวบเดียวค่ะฝ้าเลือดลมลองดูตัวนี้ดูทั้งผิวดูและแถบภายในเชื่อไหมว่าจริงๆเนี่ยนะตัวเนี้ยนะส่วนผสมขนาดเนี้ยต้องขายเป็นพันอันนี้จุ๋มพูดจากหัวใจเลยนะท่านผู้ฟังลองเอาหลังกล่องจุ๋มนะไปเทียบกับส่วนผสมเราเต็มคาราเบลนะสังมันจะมีบ่งชี้อยู่หลังกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผู้ชายกินได้ไหมจริงๆก็ได้แต่จะสวยเอ้ยจะหล่อกันเกินไปแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยวิ้งเลยนะเดี๋ยวบางคนเห็นเอ้าทำไมคุณจุ๋ม60จริงเหรอคุณแม่จะ80จริงเหรอเคซี่วีเต้ตอนนี้เหลือลังกว่าจุ๋มยังให้เขาเช็คราคาว่าคือตอนนี้ด้วยความที่เชื้อเพลิงอะเนาะมันปรับตัวหมดเลยนะการขนส่งโลจิสติกมันก็มีผลต่อการต่างๆนะที่จะทำสินค้าหรือข้าวของต่างๆมันก็ถีบตัวสูงขึ้นนะจริงๆราคาเนี้ยจุ๋มขายมานะ10กว่าปีเขาปรับมานิดๆหน่อยๆจุ๋มก็ทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่590บาทเนี่ยนะคือถ้าเกิดปรับเดี๋ยวจุ๋มจะแจ้งนะถ้าท่านยังอยากทานกันอยู่นะบางคนบอกขาดไม่ได้เลยสมัยก่อนนี่ร้าน TKL จะมีน้องคนหนึ่งอยู่โคกสำโรงบางทีมาขับรถมาจอดถึงหน้าบ้านนะแต่ร้าน TKL เขาก็มีขายนะโคกสำโรงเขาบอกพี่แต่ก่อนผิวหนูไม่เป็นอย่างนี้นะตั้งแต่หนูกินเคซี่ของพี่แบบผิวแบบนวลเนียนใสดูปรับดีขึ้นนะโอเคนะจบนะมันดูเอ๊ะไอ้หย่อนก็ดูมันจะมันตึงขึ้นยกเว้นหูนะ อ้าวนะอ่ะนะแจ้งให้ทราบนะเคซี่วีเต้นะอ่ะนะจะได้รู้เอ๊ะเขาขายอะไรวะเออนะเอ้าเขาขายอะไรนะยายคนเนี้ยพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะก็ขายกาแฟขายสบู่ขายยาสีฟันแล้วก็ขายของสวยงามดูแลสุขภาพทั้งกระดูกอ่อนดวงตาอันไหนเป็นอะไรจุ๋มก็จะแจ้งให้ทราบเนาะดีท็อกดีท็อกก็สำคัญนะใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีอันนี้อันตรายนะห่างไกลจากโรคมะเร็งลำไส้นะอ่ะอันนี้แจ้งให้ทราบโทรหาจุ๋มนะเพราะนั้นแหละนะขอบพระคุณมากนะที่ให้ความไว้วางใจขอบพระคุณที่ทักทายกันทุกๆวันนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมร
8: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: สริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
7: 0983299909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวัง
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
4: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
6: ้
9: ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริง
10: ๆนะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
12: 0812901691 0812901691
13: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง
10: สารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
15: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
16: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
15: เพชรลิ้นจืดสม
16: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
15: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
10: 0812901691 0812901691
17: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
18: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
19: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์ สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างสถานีวิทยุจากจังหวัดทหารบกลพบุรีครับเป็นระบบ AM นะฮะ1197เนี่ยนะฮะสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลเสียงดังฟังชัดนะครับเมื่อวานก็โทรมากันเยอะจากละงูก็โทรมาอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะฮะแล้วก็ในตัวเมืองสตูลด้วยขอบคุณให้กำลังใจแต่หัวรุ่งเนี่ยแล้วก็อุดัยเจริญควรกาหลงจังหวัดสตูลวันนี้มีเพลงเยอะเลยนะชาวสอนหนึ่งกรุงเทพด้วยครับ AM 657นะมีเพลงเข้ามาพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำนี่อดีตรักข้างกองฟางขอเข้ามานะอดีตรักข้างกองฟางมีเพลงหอรักชาวไร่พี่สาวท้ายตลาดลพบุรีครับพี่สาวจากอุดัยเจริญครับควรกาหลงสตูลอยากฟังเพลงหนุ่มทุ่งกระโจมทองพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมอยากฟังเพลงของพรพิรมฮะลูกทุ่งก็มีหัวใจพี่อำนวยร้านอำนวยบิวตี้อยากจะฟังเพลงสุสานคนช้ำเนี่ยสุสานคนช้ำพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับเวียงจันทร์เวียงใจจะเอาของสมัยอ่อนวงไม่มีนะผมมีแต่ของนพดลดวงพรนะครับแล้วก็มีพี่สาวจากโคกสำโรงลพบุรีครับอยากจะฟังเพลงทางรถทางรักของเอ๋พจนานี่คือเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาในช่วงเวลาดีๆตรงนี้จบไม่จบทันไม่ทันไม่ว่ากันเป็นเรื่องของการเวลาถูกต้องไหมครับผมโทรหาลุงช้างครับ081 290 1691ครับ081 290 1691อย่าลืมนะฮะคุณผู้ฟังครับเป็นกันเยอะเลยโรคอะไรโรคไตเกิดจากการรับประทานอาหารเรานี่แหละครับถ้าเผื่อว่าเบาๆได้ก็เบาๆรสชาติของความเรียกว่าจัดจ้านเค็มมากๆโซเดียมเยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกันวันนี้นะครับลดลาวาสอกซะบ้างด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงครับ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูรักไตห่วงใยไตอย่าลืมดูแลกันด้วยโปรมิกซ์ออยล์

0: ภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
1: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

อดีตรักข้างกองฟางเพลงนี้นะพี่มานิดขันทัดน้ำขอเข้ามาซึ่งขึ้นแต่ชื่อเพลงแต่ไม่ระบอกศิลปินชื่ออะไรถูกใจหรือเปล่าไม่รู้

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะ

0: พราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691อย่าย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็อย่าย่าบริงเลยนะจ๊ะแหมมีตามหลังมาจะทันไม่ทันเนาะนี่เนาะจากโพทองอ่างทองใช่ไหมขอพ่อตาเรียกพี่ไม่ทันนะผมดูแล้วไม่ทันนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังช่วงข่าวคนคู่หมูกับช้างก็ได้ดูเวลาแล้วไล่หลังมาเต็มทีเลยแม้กระทั่งเพลงของเอพชนาก็ไม่น่าจะทันนะเนี่ยเดี๋ยวดูกดกันแล้วกันเดี๋ยวผมตัดโฆษณาออกเพื่อจะทันเนาะไปฟังหอรักชาวไร่ครับพี่สารยักษ์ท้ายตลาดลพบุรีแนะนำเข้ามาครับส่งมอบให้แฟนเพลงทั่วประเทศไทย

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เดี๋ยวจะพยายามไล่เพลงซะให้จบทุกเพลงเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังที่รักเนี่ยกลิ้งกลังกันเข้ามาเพื่อขอฟังเพลงนั่นก็หมายความว่าเป็นการให้กำลังใจอย่างดียิ่งสำหรับลุงช้างก็พยายามจะไล่เลียงไปจนให้จบให้ครบทุกเพลงแต่ล่าสุดจบไม่จบไม่ว่ากันนะเป็นเรื่องของการเวลาตอบแทนน้ำใจคุณผู้ฟังที่รักครับเลียบเราร้อยเป็นมาลัยเพลงฮิตมาลัยเพลงรักให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกัน

ก็มีหัวใจขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะครับวันนี้วันสบายๆหลายๆท่านก็ไปทำบุญมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานในจิตแจ่มใสวันนี้สบายอกสบายใจกันเนาะสุสานคนช้ำครับจากร้านน้ำนวยบิวตี้ส่งให้น้องอีฟขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างครับปุ๋ยดีที่ควรค่ากับพี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยรวมไปถึงดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยเดี๋ยวพอตั้งท้องแต่งตัวปั๊บใช้ดึงรวงนะฮะฉีดพ่นได้เลยครับหรือจะใช้เม็ดฟูกกด

บรรยากาศแบบนี้แม่กาแฟร้อนๆสักแก้วเนาะกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ดีดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่น

เวลาหมดแล้วนะครับต้องคืนเวลาให้สถานีแล้วเดี๋ยวตอนสัก9นาฬิกาถึง12นาฬิกานี่ครับที่จังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์3ชั่วโมงรวดข่าวคนคู่หมูกับช้างนะครับชั่วโมงนี้ลาไปแล้วส่งท้ายกับทางรถทางรักพี่สาวที่โคกสำโรงขอมานะครับส่วนคนสวยโพทองพ่อตาเรียกพี่ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังตอนข่าวคนคู่9โมงนะจ๊ะโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทย
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
10: ผมร
9: ู
10: ้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลขีดเส้นคนขับรถผ่านแอปต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายใน30กันยายนนี้และกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสาเริ่มก้าวแรกสู่การลดจำนวนเกณฑ์ทหารสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
14: สำนักงานกสทช.เผยกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณาในคดีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยศาลชี้ว่าคำวินิจฉัยที่พิพาทอาจทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามกฎหมายครับโดยนายตะไลรัตน์วิริยะศิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ระบุว่าคำวินิจฉัยที่พิพาทกระทบต่อสถานภาพของประธานกสทช.จึงไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดผลกระทบในขั้นสุดท้ายก่อนทั้งนี้สำนักงานกสทช.ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายไม่ควรดำเนินการใดๆที่กระทบต่อการทำงานของบุคคลนั้นๆครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปครับ
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยเน้นย้ำให้ความสำคัญผู้ขับขี่ต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการโดยกรมการขนส่งทางบกได้เปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติทั้งนี้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทาง www.dlt-elearning.com ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอแบบ walk-in ได้ณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 นายปี 2570 สมัครใจเป็นทหาร4ปีเลือกผลัดและหน่วยที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศเริ่ม10กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคมขออภัยค่ะถึง 24 มกราคม 2570 คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
15: กองทัพบกชวนชายไทยอายุ16ถึง26ปีสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการรูปแบบใหม่พลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์เลือกผลัดและหน่วยปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยโครงการนี้เป็นการทำสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลา4ปีได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อยอดเส้นทางทหารอาชีพทั้งโควต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกสูงสุดถึง453อัตราได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการกองทัพบกเริ่มต้นร้อยละ5พร้อมโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพและการศึกษานอกระบบเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาคุณสมบัติเปิดรับชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาทั้งทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการอายุ 22-26 ปีทหารกองหนุนประเภทที่1และทหารกองประจำการที่จะปลดในปี2570ที่มีอายุไม่เกิน26ปีผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารกองทัพบก221หน่วยทั่วประเทศและสำนักงานศาสดีทุกแห่งตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ณธนันเรืองศิลป์รายงาน
9: ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ6:20 นพอดีเลยปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีวันนี้ปุ้มเริ่มต้นด้วย2เพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างเลยค่ะดอกไม้พลัดถิ่นไปแล้วตามมาด้วย Amazing สุพรรณนะคะเรื่องราวของดินแดนแห่งตำนานพูดถึงขุนช้างขุนแผนและแม่วันทองก็เลยบังเอิญมีภาพยนตร์ไทยล่าสุดเรื่องอัศจรรย์วันทองที่กำลังฉายอยู่นะเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากวรรณคดีทีนี้พูดถึงขุนช้างในความเข้าใจของเราแต่ไหนแต่ไรมาขุนช้างจะเป็นชายร่างอ้วนไม่หล่อแต่ที่หล่อคือขุนแผนแต่ว่าล่าสุดในภาพยนตร์ไทยอัศจรรย์วันทองเนี่ยขุนช้างหล่อทีเดียวนะคะขุนช้างหล่อมากนี่แหละมีคุณหมากปรินเป็นขุนแผนคุณอิงวรันธรเป็นวันทองส่วนขุนช้างเนี่ยก็คือน้องกัฟคณาวุฒิดูดิขุนช้างหล่อมาก ในภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดอัศจรรย์วันทองกำลังฉายอยู่ณเวลานี้แล้วก็มีเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ไม่ได้ตรงไปตามไม่ได้เป็นไปตามตำนานที่เราฟังกันมานี่ค่ะเหมือนกับจะเป็นสมัยใหม่มากๆประมาณนี้แหละก็น่าสนุกนะคะอุดหนุนภาพยนตร์ไทยยิ่งตอนนี้เนี่ยคนนิยมดูหนังไทยกันเยอะขึ้นนะคะคือประมาณว่ายิ่งถ้าเป็นภาพยนตร์ตื่นเต้นสยองขวัญด้วยแล้วคนก็อยากดูอยู่นะคนดูเยอะคนดูหนังเดี๋ยวนี้เยอะประมาณนี้เลยอัศจรรย์วันทองมาถึงเรื่องของเราอันนี้ก็อัศจรรย์อีกเหมือนกันค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังใช้เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวนะคะข้าวเล็กฉีดวัคซีไรส์ก่อนเลยนะ
1: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะ

0: 0818-517-9025 0855-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: 30 ไร่ลุงหยวนได้30 3 เดือน 70
2: 30 ไร่ได้เท่าไหร่นะคะ
1: 33 70
2: 33 เดือน 70
1: ประหยัดปุ๋ยไป9 ลูก
2: ประหยัดปุ๋ยไปอีก9 ลูก
1: ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากมากตอนนี้เริ่มทำใหม่
1: เริ่มทำแล้วตอนนี้จะเอามาฉีดแล้วเอาวัคซีนไร้ก่อนนะ
2: 7 ขวดได้ค่ะ
1: 7 ขวดพอดีเพื่อนๆ เขาจะใช้ด้วย
2: อ๋อได้ค่ะได้หยวนปัญชา
1: ครับลูกพี่เสียได้ด้วยนะ
2: ต่อไปได้ค่ะได้วันเสาร์นะคะขอบคุณค่ะ
0: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวของความคืบหน้ากรณีเงินเยียวยาน้ำท่วมน่านสภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือต้องมานั่งทำความสะอาดบ้านที่เปื้อนไปด้วยโคลนในส่วนที่เสียหายประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเขาก็อัปเดตเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 โอนรอบแรกให้บัญชีผู้ประสบภัยน้ำท่วม 15,215 ครัวเรือนเนี่ยค่ะ 9,000 ประตูยังไม่ได้เลยแต่ทำไงได้อะมันเยอะรัฐบาลก็เยียวยาได้เท่านี้นะคะบ้านไหนที่มีประกันก็ได้ไปพื้นที่เทือกสวนไร่นาเกษตรกรก็เดือดร้อนกันไปนี่คือภัยธรรมชาติซึ่งเราสู้ไม่ได้จริงๆถ้าเป็นเวลาปกติเพรียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดช่วยได้ทุกอย่างแต่เรื่องภัยธรรมชาตินี้สู้ไม่ไหวจริงๆนะคะมาดูเรื่องราวข่าวชาวบ้านกันเนาะผวาเชื่อว่าเป็นตัวตายตัวแทนพบศพชายวัย75 ปีนอนคว่ำหน้าลอยอยู่ในคลองบางประกอบคนรู้จักบอกว่าผู้ตายเพิ่งจะบ่นเรื่องของการตายแล้วก็หายตัวไประดมเจ้าหน้าที่ค้นหาจึงพบว่าเป็นศพท้องที่สน.ราชบูรณะรับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในคลองบางประกอบบริเวณซอยสุขสวัสดิ์30ประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยปติ๊กตึ๊งเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นคลองระบายน้ำบางประกอบพบศพชาย1 รายลอยอยู่บริเวณกลางคลองลักษณะคว่ำหน้าสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมรองเท้าผมสั้นสีขาวทั้งศีรษะตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายแล้วก็ไม่มีบาดแผลที่ผิดปกติจากการตรวจสอบทรัพย์สินในกระเป๋ากางเกงมีบัตรประจำตัวประชาชนมีเงินสด 5,240 บาทผู้เสียชีวิตชื่อนายนิคมอายุ75 ปีค่ะทางด้านคนรู้จักบอกว่าผู้ตายมักจะมานั่งดื่มเบียร์แถวๆนี้เป็นครั้งคราววันที่เกิดเหตุเนี่ยมันนั่งตั้งแต่6 โมงเช้าแล้วก็หายตัวไปตอนใกล้เที่ยง

0: ก่อนหน้านี้ผู้ตายก็พูดถึงเรื่องของความตายทำนองว่าตายไปก็ไม่ต้องสวดไม่ต้องเผาหรอกนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะป้ากับแกชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยป้าแกก็บอกอุ้ยพูดอะไรเป็นลางโดยป้าแกยังเล่าอีกว่าผู้ตายเป็นคนอัธยาศัยดีไม่มีเรื่องมีราวกับใครเดิมประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำงานแล้วภรรยากับลูกสาวเขาก็แยกกันไปอยู่อีกที่นึงแต่ลูกสาวเนี่ยจะส่งเงินค่าใช้จ่ายมาให้เป็นประจำก่อนเกิดเหตุก็คิดว่าคงจะเดินทางกลับบ้านไปแล้วมั้งแต่มีคนมาบอกว่าพบชายตกน้ำก็เลยมาดูแล้วก็ยืนยันว่าคนเดียวกันนี่แหละป้าแกก็รู้สึกเสียใจนะคะคนในละแวกบ้านขณะที่ผู้พบศพรายแรกชื่อในกวงอายุ44ปีบอกว่าประมาณ4โมงเย็นขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซักผ้าหยอดเหรียญเห็นชาวบ้านมุงดูอยู่ริมคลองก็เลยจอดรถลงไปดูทีแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตาพอมองไปมองมาเอ้าศีรษะมนุษย์หลังจากที่เจ้าหน้าที่มาถึงก็พบว่าร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่บริเวณกลางคลองเขาก็นำผ้าดิบมาผูกยึดร่างไว้กับริมคลองเพื่อป้องกันศพลอยไปอีกขณะชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยก็ระบุว่าก่อนหน้านี้มีคนพบศพลอยมาติดคลองแห่งนี้ 2-3 ครั้งแล้วบางรายเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวตายตัวแทนเพราะว่าร่างเนี่ยลอยนิ่งอยู่กลางคลองโดยไม่ไหลไปที่ไหนเลยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดสังเกตก็ต้องไปดูด้วยนะคะว่าในคลองเนี่ยมันเป็นทางน้ำไหลไปทางไหนหรือเปล่าหรือบริเวณนั้นยังนิ่งๆอยู่เบื้องต้นนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบสภาพศพไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใดเสียชีวิตมาประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ตัดประเด็นใดนะรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งเดือดน้องชายกับพี่ทะเลาะกันคว้าสปาร์ตามีสปาร์ตาฟันแขนแทบหักก่อนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดเมื่อคืนนี้ทุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทมีผู้บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านพักแห่งหนึ่งในเขตตำบลกลัดหลวงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดเหตุมีญาติและผู้อยู่ในบริเวณนั้นก็ได้ให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วก่อนเกิดเหตุทราบว่านายธวัชชัยกับนายชัยวัฒน์สองพี่น้องค่ะมีปากเสียงและทะเลาะกันอยู่ในที่หน้าห้องหน้าบ้านพักก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายเมื่อนายธวัชชัยใช้มีดสปาร์ตาลักษณะคล้ายมีดทหารความยาวประมาณ27นิ้วฟันเข้าที่แขนซ้ายของนายชัยวัฒน์อย่างรุนแรงคนอื่นที่นั่งมาอยู่ในบริเวณนั้นด้วยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยจากบาดแผลที่ถูกฟันลงไปความยาวประมาณ27นิ้วเข้าบริเวณแขนซ้ายแล้วก็เป็นบาดแผลที่รุนแรงได้รับบาดเจ็บถึงกับขาดเลยค่ะหลังเกิดเหตุในธวัชชัยก็เดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรถ้าไม่รวบรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายกันต่อไปนี่ค่ะคือแบบมีดก็ทั้งยาวทั้งใหญ่และคมกริบทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่มีใครรู้ค่ะมันเป็นความบาดหมางของพี่น้องลูกผู้ชายฆ่าได้ยามไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรส่วนประเด็นแรงงานกัมพูชาที่เข้าไทยโดยถูกกฎหมายมีการควบคุมติดตามใบอนุญาตถ้าผิดกฎหมายจะจับเลยนะส่งกลับประเทศไปเลยหลายฝ่ายก็พยายามที่จะกีดกั้นเพื่อที่จะไม่ให้ข้ามฝั่งเข้ามานะคะดูแลขอบเขตอย่างชัดเจนแต่มีการเผยแพร่ข้อชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์คนกัมพูชาที่ทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยจากหน่วยงานด้านความมั่นคงท่ามกลางคำถามถึงมาตรการของรัฐ หลังจากมีการปิดด่านชายแดนช่องบกโดยระบุว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังมีชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยทั้งกลุ่มที่เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายและกลุ่มที่เข้ามาผิดกฎหมายซึ่งการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ก็จะแตกต่างกันไปกรณีชาวกัมพูชาที่เข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายระบุว่าบุคคลเหล่านี้มีใบอนุญาตจากกรรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสามารถต่อวีซ่าได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดค่ะจึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษหรือผลักดันให้ออกนอกประเทศหากยังไม่มีนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้ส่วนผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะบังคับใช้กฎหมายดำเนินการผลักดันกลับประเทศมึงไปนะคะส่วนข้อสงสัยว่าหลังเกิดการปิดชายแดนหลังการสู้รบเนี่ยยังมีชาวบ้านอยู่ในประเทศกัมพูชาข้อมูลก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมาก่อนการสู้รบและไม่ได้เดินทางกลับประเทศในช่วงดังกล่าวโดยสมัครใจที่จะพำนักแล้วก็ทำงานอยู่ในประเทศไทยทั้งที่มีกลุ่มลูกน้องที่ไม่ถูกกฎหมายนี่ค่ะรู้ทั้งรู้แต่ก็อยากจะใช้เป็นที่ทำมาหากินว่างั้นเนาะประมาณนี้ค่ะด่านถาวรทางบกก็เป็นมาตรการที่ระงับการนำเข้าและก็ส่งออกเพื่อลดทอนขีดความสามารถในการสู้รบของคู่กรณีแต่ไม่ได้ระงับการเดินทางของบุคคลสายพาณิชย์ทำให้ยังมีแรงงานกัมพูชาที่เดินทางเข้าออกมาประกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมายแต่ก็ต้องมีมาตรการควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายตามปกติค่ะคุณผู้ฟังค่ะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกังวลที่มีอยู่ก็คือของเดิมที่ถูกต้องแต่อันไหนที่ไม่ถูกต้องก็อัปเอหิออกไปนะคะไม่ต้องให้อยู่นานเพราะว่าเปลืองข้าวเดี๋ยวบอกน้องออฟด้วยไม่รู้หลับหรือเปล่าออฟเดี๋ยววันนี้พี่ปุ้มมาไวไปไวอาจจะต้องลาไวนะคะเดี๋ยวออฟฝากออฟเปิดเพลงในช่วงท้ายๆด้วยนะไปดูเรื่องราวข่าวอื่นกันบ้างค่ะวันนี้อุ้มอยู่ที่หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีเหตุไฟไหม้ร้านข้าวสารรายใหญ่วอดวายไป7ล้านประมาณ4โมงเย็นเมื่อวานนี้ท้องที่จังหวัดกระบี่ค่ะมีเหตุเพลิงไหม้เป็นร้านค้าข้าวอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลเขาพนมนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะประสานรถดับเพลิงจากหลายหน่วยจุดเกิดเหตุเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่มีบ้านเรือนหนาแน่นเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงกลุ่มควันโพยพุ่งอย่างหนักมีเสียงแก๊สระเบิดเป็นระยะเนื่องจากเจ้าของร้านที่เกิดเหตุเนี่ยจำหน่ายข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็แก๊สด้วยค่ะเจ้าที่สกัดเพลิงอยู่1ชั่วโมงควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ให้ลุกลามไปบ้านใกล้เรือนเคียงพบความเสียหาย4คูหามูลค่าประมาณ1ล้านบาททรัพย์สินในเบื้องต้นก็มีถังแก๊สประมาณ10ถังรถยนต์1คันรถจักรยานยนต์อีก3คันนี่ค่ะสอบถามผู้อาศัยอยู่ในบ้านต้นเพลิงบอกว่าได้ยินเสียงดังเหมือนระเบิดแล้วก็มีกลุ่มควันแล้วก็มีประกายไฟขึ้นอย่างรวดเร็วก็เลยแจ้งดับเพลิงเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็เร่งรถดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงนะคะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะคุณผู้ฟังขานะว่าโชคดีบ้านนี้อยู่กัน3คนนะคะก็ต้องพิสูจน์หลักฐานกันต่อไปว่าเกิดเพลิงไหม้จากอะไรเป็นเรือนไม้สักเก่าแก่ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังขานี่แล้วก็มีเรื่องนี้อันนี้เป็นหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดอยู่นะคะใครจะทะเลาะ กับใครจะเรียนแบบใครไม่เล่านะเหนื่อยจะไปใส่หนวดปลอมหนวดจริงจะมาโอ้โหเป็นประเด็นค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้วกันสำหรับความขัดแย้งที่กำลังเป็นข่าวของทนายตั้มกับคุณกันจอมพลังเรื่องราวมันยืดยาวมากคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันหลังจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันเนาะ มันซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของรายได้และผลประโยชน์เดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังปุ้มอาจจะหายวับไปในช่วงท้ายรายการไม่ว่ากันเนาะวันนี้กลางวันเนี่ยเราไม่เจอกันนะแต่ว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทั้งวันเพียงแค่ยกหูแล้วก็โทรหาปุ้มเลย0855179025 0855179025เดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: อยากใช้อะไรก็โทรมาสั่งได้ที่ปุ้มสันธนีนะคะจดเบอร์ปุ้มไว้แล้วกันนะมีเรื่องของข่าวนี้ค่ะตามล่าสาวปริศนาคาดว่าฉกกระเป๋าเงิน14,000ในห้องน้ำที่ปั๊มอยุธยากล้องวงจรปิดจับภาพได้ขณะลุกลี้ลุกลนก่อนรีบขึ้นรถซึ่งเจ้าของเงินบอกว่านี่มันค่าเทอมค่าหอพักลูกฉันเลยนะประมาณเที่ยงกว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานายวิทยากับนางฤทัยวันอ่วมพักดี2สามีภรรยาก็แวะเข้าปั๊มน้ำมันขาเข้ากรุงเทพในเขตหมู่5ตำบลคลองจิกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก่อนจะเข้าห้องน้ำในปั๊มเนี่ยนางฤทัยวันก็บอกว่าหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จออกมาล้างมือก็วางกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์แบบใส่เหรียญไว้ที่บริเวณอ่างมีเงินอยู่14,000พร้อมเอกสารสำคัญแล้วก็บัตรประชาชนนะคะแล้วก็อ่างล้างมือจุดแรกน้ำไม่ไหลก็เลยไปล้างที่จุดที่2โดยไม่ทันคิดว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่จุดแรกพอกลับมามันก็ไม่อยู่ซะแล้วดูในห้องน้ำมีหญิงสาวอยู่ช่วงระหว่างเกิดเหตุเนี่ยมีหญิงสาวอยู่2คนขณะเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยผู้หญิงต้องสงสัยก็เดินเข้าทางห้องน้ำฝั่งผู้หญิงแต่ขาออกกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงต้องสงสัยเดินทะลุออกทางห้องน้ำฝั่งผู้ชายซึ่งเป็นช่องทางที่เชื่อมติดเข้าหากันได้ หญิงสาวคนดังกล่าวมีท่าทีลุกลี้ลุกลนตามภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิดและในจังหวะที่เดินออกจากห้องน้ำคล้ายกับนำสิ่งของสุกไว้ที่เอวก่อนที่จะเดินขึ้นรถเก๋งที่จอดอยู่แล้วก็ขับออกไปหลังเกิดเหตุนางสาวฤทัยวันได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางปะอินพร้อมนำภาพจากกล้องวงจรปิดมามอบให้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามตัวหญิงสาวที่ปรากฏในภาพมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเจ้าของตังก็ยังโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดลงในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตามหาผู้หญิงคนดังกล่าวจนกระทั่งมีผู้เสียหายรายหนึ่งเข้ามาให้ข้อมูลว่าเคยถูกก่อเหตุแบบนี้เหมือนกันและเชื่อว่าน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันแน่ๆเนแล้วก็นางฤทัยวันก็บอกว่าเงิน 15,000 ที่พกมาเนี่ยเป็นเงินที่เก็บกันมา2คนผัวเมียจากการขายของแล้วจะโอนให้ลูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายหอพักค่าเทอมถือเป็นเงินที่มีความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากแต่ว่าเขาจะเห็นใจไหมล่ะคือถ้าเป็นเรามี2ประเด็นให้เลือกก็คือปล่อยไว้ที่เดิมแจ้งแม่บ้านให้มาดูว่าเนี่ยเขามีแม่บ้านไงใช่ไหมแม่บ้านทำความสะอาดดูนะเดี๋ยวฉันจะเอาไปแจ้งความนะเพื่อเป็นหลักฐานส่วนใครมาตามหาเนี่ยก็ให้เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้อยากได้ของใครนะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ไงบางคนเขาเสียหายเลยไปเดินเก็บข้าวของเขาเฉยก็เกินไปไหมก็คนไทยเหมือนกันน่ะนะคะเขาลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่อ่างล้างหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นของคนเมื่อกี้แน่เลยอ่ะป้าลืมของถ้าบอกไม่ทันก็เดินตามไปที่รถก็ยังได้หรือถ้าไม่ทันจริงๆก็แจ้งพนักงานเขาไว้แล้วก็นำไอ้ที่เราเจอเนี่ยไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้สบายใจกว่านะคะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยมาไวไปไวแป๊บนึงวันนี้กลางวันเราไม่เจอกันเดี๋ยวสั่งของได้เหมือนเดิมนะคะจดเบอร์ปุ้มไว้0855179025 0855179025โทรได้ตลอดเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็พบกันคืนนี้3:00 PMทีเดียวเลยไปละค่ะสวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู

0: ียงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 085
1: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษ ทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถม
8: ดังใจชยานุกูลค่ะมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊กปลอมพระวัดดังก่อนทักแชทหลอกโยมซื้อบัตรเติมเงินทรูมันนี่สูญเงินหลายพันบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
14: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็ว